สวัสดีค่ะติดตามบุญนิวเบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันวีรพรชมเชยค่ะและในวันนี้เราก็ได้รวบรวมข่าวสารงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศรวมไปถึงข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาฝากคุณผู้ชมทุกท่านให้ได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันอีกเช่นเคยค่ะโดยวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายภายใต้บารมีธรรมของหลวงพ่อธรรมชโยได้ส่งมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในหลายๆจังหวัดที่กำลังประสบอุทกภัยอยู่ในขณะนี้ค่ะเมื่อวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาพระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายมอบหมายให้พระครูสมุสนิทวงศ์วุฒิวังโสผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรพร้อมด้วยพระธีรพัฒน์กุลธีโรหัวหน้าประสานงานศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมพระครูสมุสม

ายวังสะธีโรผู้แทนมูลนิธิธรรมกายและคณะสงฆ์วัดพระธรรมกายพร้อมด้วยนายองอาจนทธรรมนิธาผู้แทนคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายได้ส่งมอบถุงยังชีพจำนวน 2,150 ชุดให้กับผู้แทนคณะสงฆ์ในพื้นที่เพื่อร่วมส่งต่อทานน้ำใจบรรเทาความเดือดร้อนเป็นกำลังใจและนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในช่วงนี้โดยมีพันเอกกิตติศักดิ์วัฒนเดชรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปทุมธานีรวมทั้งประธานส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดและคณะจากแต่ละจังหวัดมารับมอบเพื่อนำไปแจกจ่ายในพื้นที่ต่างๆได้แก่จังหวัดนครสวรรค์500ชุดจังหวัดสระบุรี200ชุดจังหวัดสมุทรสงคราม300ชุดกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปทุมธานี300ชุดจังหวัดปทุมธานี300ชุดและวัดหนองไผ่ล้อมจังหวัดปราจีนบุรี550ชุดซึ่งจะนำไปถวายแก่วัดที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมจำนวน11วัดซึ่งทางวัดพระธรรมกายยังได้เปิดรับบริจาคสิ่งของจำเป็นได้แก่ข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลากระป๋องและอาหารกระป๋องเพื่อรวบรวมนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่างๆโดยผู้ประสงค์ร่วมบริจาคสิ่งของสามารถนำมามอบได้ที่ศาลามหาทานบารมีวัดพระธรรมกายอาคารครัว71ปีเลขที่23ทับ2หมู่7ตำบลคลอง3อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-831-1000ค่ะนอกจากนี้ทางศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดกาญจนบุรีนำโดยพระมหาวีรชัยวีรชโยพร้อมด้วยคณะสงฆ์และทีมงานศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดกาญจนบุรียังได้นำถุงยังชีพข้าวสารอาหารแห้งและเครื่องอุปโภคบริโภคที่ได้รับความอนุเคราะห์จากวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายเดินทางไปส่งมอบให้กับนางสาววริษฐาสงวนเสริมศรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรีณสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งการส่งมอบความช่วยเหลือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งต่อกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่โดยทางจังหวัดกาญจนบุรีและเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรีจะเร่งนำสิ่งของเหล่านี้กระจายลงสู่พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึงต่อไปค่ะส่วนวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียก็ได้จัดงานบุญใหญ่พิธีบูชาข้าวพระพร้อมทั้งพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดและอาคารปฏิบัติธรรมท่ามกลางบรรยากาศแห่งความปลื้มปิติโดยมีสาธุชนกว่า40ท่านเดินทางมาร่วมสั่งสมบุญกันอย่างพร้อมเพรียงค่ะโดยภาคเช้าได้รับความเมตตาจากพระสมุอาทรธรรมจันโทเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์ได้นำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดตามเสียงหลวงพ่อธรรมชโยก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีถวายพัตอาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรสายพินสุขพิทักษ์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายจากนั้นก็ได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อร่วมกันสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาและแสดงออกถึงความพร้อมเพรียงของพุทธศาสนิกชนในต่างแดนส่วนภาคบ่ายคณะเจ้าภาพและสาธุชนได้ตั้งริ้วขบวนผ้าป่าและอัญเชิญผ้าไตรเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และปิติเบิกบานจากนั้นคณะสงฆ์และสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาและประกอบพิธีบูชาข้าวพระท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสงบเรียบร้อยและเปี่ยมด้วยความศักดิ์สิทธิ์แห่งการสั่งสมบุญต่อมาจึงเป็นพิธีทอดผ้าป่า

บำรุงวัดประจำเดือนตุลาคมโดยมีคณะเจ้าภาพจำนวน2คณะประกอบด้วยกัลยาณมิตรนพดลถาปณะเกียงไกรและกัลยาณมิตรพันธลาสมจันทร์มะวงเป็นประธานนำกล่าวคำถวายด้านกัลยาณมิตรสาครอินทิสรนำกล่าวคำอธิษฐานจิตในการนี้คณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่าจากนั้นได้รับความเมตตาจากพระมหาโอรันอัคคววิชโชได้แสดงธรรมเรื่องความไม่ประมาทในการสั่งสมบุญซึ่งบุญต้องทำบ่อยหยุดพักการสั่งสมบุญไม่ได้ถ้าหยุดพักการสั่งสมบุญวิบากกรรมจะตามทันพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพและสาธุชนก็ได้น้อมถวายปัจจัยบำรุงวัดแด่คณะสงฆ์ซึ่งบรรยากาศงานบุญตลอดทั้งวันสร้างความปลาปื้มปิติให้แก่พุทธศาสนิกชนเป็นอย่างมากที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ปักหลักมั่นคงในต่างแดนค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกับวัตนสูตรเนื่องในวันออกพรรษาด้วยยอดสวด 8,820 ล้านจบตรงกับวันจันทร์ที่26ตุลาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbiterworld.com ค่ะขอเชิญท่านชายสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2569โดยจะอบรมระหว่างวันที่27พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ถึงวันที่4กุมภาพันธ์พุทธศักราช2570ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือที่หมายเลขโทรศัพท์028311234ค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกข่าวสารงานบุญที่แต่ละศูนย์ได้ร่วมกันจัดขึ้นด้วยนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งรับชมและทบทวนได้ใน zoom072.com และ www.dmc.tv และยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันวีราพรชมเชยและทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ความขยันหมั่นเพียรเป็นทางมาแห่งความสำเร็จเป็นวิริยะบารมีที่นักปราชญ์บัณฑิตทั้งหลายต่างก็ประพฤติปฏิบัติสืบต่อกันมาโดยเฉพาะความเพียรในการขจัดกิเลสอสวะออกจากใจซึ่งเป็นภารกิจหลักที่สำคัญของมวลมนุษยชาติยิ่งถ้าหากเพียรพยายามชำระกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์มากเพียงใดเราก็จะมีโอกาสหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะจากความเป็นบาปเป็นทาสของพยามารได้มากเพียงนั้นดังนั้นเราจึงต้องทุ่มเทชีวิตจิตใจสั่งสมบุญและเพียรพยายามในการนั่งสมาธิจะเดินภาวนากันให้มากๆให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานกันนะจ๊ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในคุตกนิกายธรรมบทว่าหากว่าบุคคลมีธรรมประดับแล้วเป็นผู้สงบแล้วฝึกตนแล้วเป็นคนเที่ยงตรงเป็นพรหมจารีเลิกอาชญากรรมในสัตว์ทั้งปวงพึงประพฤติธรรมสม่ำเสมอผู้นั้นก็ชื่อว่าเป็นพราหมณ์ผู้นั้นก็ชื่อว่าเป็นสมณะผู้นั้นก็ชื่อว่าเป็นภิกษุสมณะคือผู้สงบกายวาจาใจมาตรฐานของสมณะที่ดีต้องสงบกายคือมีความสำรวมไม่ขนองมือขนองเท้าต้องอนุปคาโตไม่เข้าไปทำร้ายใครนอกจากนี้แล้วเนี่ยสมณะยังต้องคำนึงถึงสมณะสารูปคือจะทำร้ายก็ต้องให้ควรแก่สมณวิสัยคำนึงถึงปันนัตติวัชชะคือโทษที่เกิดจากประพฤติผิดพระธรรมวินัยที่พระบรมศาสดาทรงบัญญัติไว้และโลกวัชชะคือสิ่งที่ชาวโลกติเตียนสิ่งไหนที่ชาวโลกทำแล้วผิดกฎหมายบ้านเมืองสมณะก็ต้องงดเว้นอย่าไปทำเนื่องจากแต่ละท้องถิ่นมีวัฒนธรรมหรือข้อวัดปฏิบัติที่แตกต่างกันฉะนั้นสมณะต้องศึกษาขนบธรรมเนียมประเพณีให้ดีสมณะต้องสงบวาจาคืออนุปวาโทไม่นินทาว่าร้ายใครไม่ยุยงใส่ร้ายป้ายสีกันจะเป็นระหว่างพระกับพระหรือพระกับคฤหัสถ์ก็ตามมีแต่วาจาที่เป็นอัตเป็นธรรมคุยแต่เรื่องที่เป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานอย่างเดียวสมณะต้องสงบใจคือทำใจให้หยุดนิ่งเป็นสุขอยู่ภายในสงบจากบาปอกุศลตรึกนึกถึงธรรมะเป็นอารมณ์ไม่ใช่ทำเป็นสงบแต่เปลือกนอกอย่างเดียวจิตใจของสมณะที่แท้ต้องเต็มไปด้วยความเมตตากรุณาไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อใครให้คุณอย่างเดียวไม่ให้โทษการที่มีความสงบกายวาจาใจทั้งสามประการนี้จะส่งผลให้สมณะมีความสงบเสงี่ยมสง่างามอยู่ในตัวถ้าชมชายหนุ่มหญิงสาวทั่วไปท่านใช้คำว่าสวยงามแต่ถ้าจะชมสมณะท่านใช้คำว่าสง่างามเป็นความงามที่สง่าและยังความเลื่อมใสศรัทธาให้เกิดขึ้นเห็นแล้วมีความเชื่อมั่นในคุณธรรมที่มีอยู่ในตัวที่มีแต่ความอิ่มเอิบเบิกบานอยู่ในธรรมเป็นต้นบุญต้นแบบของชาวโลกให้เห็นถึงอานิสงส์ของการประพฤติดีปฏิบัติชอบสมณะจึงเป็นมาตรฐานทางความประพฤติของชาวโลกทั้งหลายสำหรับวันนี้เนี่ยเราก็มารับฝังชีวิตสมณะ
ของนิโครธสมณเณรผู้จุดชนวนให้พระเจ้าอโศกมหาราชหันกลับมานับถือพระพุทธศาสนากันต่อนะจ๊ะสืบเนื่องจากเมื่อวานนี้ที่หลวงพ่อได้เล่าถึงตอนที่พระเจ้าอโศกทอดพระเนตรเห็นนิโครธสมณเณรเดินผ่านบริเวณพระราชนิเวศเพียงได้เห็นก็เกิดศรัทธาเลื่อมใสในกิริยาการสงบสำรวมของสมณเณรจึงนิมนต์ให้เข้ามาในพระราชมณฑีพระราชาอยากทราบว่าสมณเณรจะเป็นผู้รู้จักที่ที่ควรนั่งหรือเปล่าจึงตรัสเชื้อเชิญว่าท่านทราบอาสนะที่สมควรแล้วก็จงนั่งเถิดสมณเณรแลดูสถานที่อันเหมาะสมแล้วก็คิดว่าในที่นี้เนี่ยไม่มีภิกษุรูปอื่นจึงเดินเข้าไปใกล้บัลลังก์

ซึ่งยกเสวตฉัตรกั้นไว้พระราชาทรงเลื่อมใสในความองอาจของสมณเณรจึงนิมนต์ให้นั่งบนบัลลังก์ทรงน้อมถวายอาหารทุกชนิดที่เตรียมไว้เพื่อพระองค์แก่สมณเณรสมณเณรรับพัตตาหารพอยังอัตภาพของตนให้เป็นไปเท่านั้นประฉันเสร็จพระราชาก็ตรัสถามว่าพระเณรรู้พระโอวาทที่พระบรมศาสดาทรงประทานแก่พ่อเณรบ้างไหมสมณเณรถวายพรว่ามหาบพิตรอัตมภาพรู้เพียงบางส่วนเท่านั้นไม่รู้ละเอียดครอบคลุมทั้งหมดเพราะยังเป็นผู้ใหม่อยู่พระราชาทรงรับสั่งว่าพ่อเณรขอจงได้แสดงโอวาทที่พ่อเณรรู้นะแก่โยมบ้างเถิดสมณเณรก็ได้กล่าวหัวข้อธรรมะเรื่องความไม่ประมาทให้พระราชาได้สดับว่าอัปปมาโทอมตังวทังความไม่ประมาทเป็นทางไม่ตายปมาโทมัจโนปทังความประมาทเป็นทางแห่งความตายจากนักเทศด้วยสำเนียงที่ไพเราะเพราะเพ่งทีเดียวในขนาดถ่อมตนว่ารู้น้อยแล้วนะจ๊ะแต่เทศได้ยอดเยี่ยมมากไพเราะทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและเบื้องปลายพระราชาพระเดชสดับแล้วก็ปลื้มปิติในธรรมที่สมณเณรน้อยได้แสดงทรงรับสั่งว่าพระเณรโยมจะขอบูชากันเทศด้วยการถวายพัดประจำแก่พระเณรวันละ8สำรับสมณเณรถวายพระพรว่ามหาบพิตรอัตมภาพจะถวายทุกพัดเหล่านั้นแก่พระอุปัชฌาย์พระราชาตรัสถามว่าพ่อเนนผู้ที่ชื่อว่าอุปัชฌาย์ของท่านคือใครสมณเณรถวายพรว่ามหาบพิตรผู้ที่เห็นโทษน้อยใหญ่แล้วคอยตักเตือนให้ระลึกไม่ให้ทำบาปอกุศลชื่อว่าพระอุปัชฌาย์พระราชาทรงรับสั่งว่าพ่อเนนงั้นโยมจะถวายพัดเพิ่มอีก8สำรับแก่พ่อเนนสมณเณรก็ถวายพรว่ามหาบพิตรอัตมภาพจะถวายพัดเหล่านั้นแก่พระอาจารย์พระราชาตรัสถามว่าพ่อเนนผู้ที่ชื่อว่าพระอาจารย์นี้คือใครสมณเณรถวายพรว่ามหาบพิตรผู้ที่ให้อันเตวสิกและสัตว์ที่วิหาริกตั้งอยู่ในธรรมที่ควรศึกษาในพระศาสนานี้ชื่อว่าพระอาจารย์พระราชาทรงรับสั่งว่าดีละพ่อเนนย่อมมีจิตศรัทธาจะถวายพัดเพิ่มอีก8สำรับเพื่อพระอาจารย์ของสมณเณรด้วยสมณเณรเป็นผู้ที่รักในการให้ทานเป็นชีวิตจิตใจอยู่แล้วก็ถวายพระพรว่ามหาบพิตรอัตมภาพจะถวายพัดเหล่านั้นแก่พระภิกษุสงฆ์พระราชาทรงสงสัยในคำที่สมณเณรนำมากล่าวเลยตรัสถามว่าพ่อเณรผู้ที่ชื่อว่าภิกษุสงฆ์นี้เนี่ยคือบุคคลเช่นไรสมณเณรถวายพระพรว่ามหาบพิตรบรรพชาและอุปสมบทของอาจารย์อุปัชฌาย์ของอัตมภาพและบรรพชาของอัตมภาพอาศัยหมู่ภิกษุใดหมู่ภิกษุนั้นชื่อว่าภิกษุสงฆ์พระราชาทรงพอพระราชาหฤทัยเป็นอย่างยิ่งจึงทรงรับสั่งว่าพ่อเนนโยมจะถวายพัดเพิ่มอีก8สำรับสำหรับภิกษุสงฆ์สมณเณรยังทูลรับว่าขออนุโมทนากับมหาบพิตรด้วยในวันรุ่งขึ้นสมณเณรยังได้อาราธนาภิกษุ32รูปกลับไปภายในพระราชวังเพื่อรับพัตตาหารจากพระราชาพระราชาเห็นหมู่ภิกษุสงฆ์แล้วก็เลื่อมใสจึงนิมนต์มาเพิ่มอีก32รูป

ให้มาฉันภัตตาหารในพระราชวังจากนั้นก็ทรงให้เพิ่มภิกษุมากขึ้นทุกๆวันจาก32เป็น64จาก64เป็น128รูปเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเป็น256รูปยิ่งเห็นภิกษุสงฆ์มาเป็นเนื้อนาบุญมากก็ยิ่งปิติในมหาทานที่ได้ทำไปได้ทรงตัดพัดของพวกนักบวชนอกศาสนาออกแล้วก็ทรงตั้งนิตยพัดไว้สำหรับภิกษุ 600,000 รูปภายในพระราชนิเวศเพราะความเลื่อมใสที่มีต่อนิโครธสมณเณรนั่นเองฝ่ายนิโครธสมณเณรก็แนะนำให้พระราชาพร้อมทั้งเหล่าอมาตย์ข้าราชบริพารดำรงอยู่ในไตรสรณคมและให้สมาทานศีล5ท่านได้เข้าไปเทศสอนธรรมะแนะนำการทำสมาธิภาวนาในพระราชวังเป็นประจำให้ทุกคนดำรงมั่นอยู่ในพระรัตนตรัยเมื่อยุครบ20ปีบริบูรณ์นิโครธสมณเณรก็ได้บวชเป็นพระภิกษุผู้เป็นสมณะแท้อย่างแท้จริงเห็นไหมจ๊ะว่าอนุภาพของผู้ได้ชื่อว่าเป็นสมณะแท้นั้นสามารถเปลี่ยนแปลงจิตใจผู้ไม่ได้เลื่อมใสในพระศาสนาให้หันมาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกผู้ที่ได้ชื่อว่าสมณะนั้นจึงไม่ใช่เป็นเพียงแค่เอาผ้าเหลืองมาห่มคลุมกายเพียงอย่างเดียวแต่ข้องเกี่ยวไปถึงจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์สงบนิ่งอยู่ภายในด้วยสมณะคือบุคคลต้นแบบในอุดมคติของชาวโลกคนดีและความดีหากมีอยู่ในที่ใดย่อมทำให้ที่แห่งนั้นมีความสุขไม่เพียงแต่เท่านั้นเรื่องราวของความดีและวิถีชีวิตของคนดียังสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดการทำความดีอย่างกว้างขวางต่อเนื่องไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนอย่างชีวิตของนิโครธสมณเณรที่นึกถึงคราใดก็ปลื้มใจทุกทีเพราะท่านเป็นต้นเหตุให้พุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองมาถึงยุคของพวกเราดังนั้นเราต้องรักษาพระพุทธศาสนาให้ยิ่งด้วยชีวิตและก็ตั้งใจปฏิบัติให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในให้ได้จะได้เป็นอายุพระพุทธศาสนากันทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุไขยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่าน

สชาติชาดกเรื่องภูริทัตผู้ยิ่งด้วยศีลบารมีตอนที่13จากตอนที่แล้วพระเจ้าพรหมทัตได้ตรัสปฏิเสธพวกนาคมานพทั้ง4ไปว่าพวกท่านน่ะไปนำข่าวนี้มาจากไหนกันเราไม่เคยคิดจะยกธิดาของเราเนี่ยให้แก่พญานาคตนใดเลยฝ่ายนาคมานพทั้ง4จึงได้ทูลถามพระราชาว่าก็แล้วทำไมพระองค์จึงได้ส่งเต่าจิตตจูนไปเป็นทูตทูลบอกพระราชาของข้าพระองค์ว่าจะยกพระธิดาสมุทรชาให้ล่ะแต่มาบัดนี้น่ะตรัสปฏิเสธอย่างไม่ใหญ่ดีนั้นนับเป็นการดูหมิ่นพระราชาของข้าพระองค์นักพระราชาจึงตรัสว่าเราน่ะมิได้ดูหมิ่นท่านพญานาคราชทัตรสแต่อย่างใดอีกทั้งเราก็ไม่เคยส่งทูตไปแจ้งแก่ราชาของท่านเลยพวกท่านเนี่ยคงเข้าใจอะไรผิดไปกระมังแม้ท่านพระราชาของพวกเธอน่ะจะเป็นผู้มีอนุภาพมากก็ตามแต่เรากลับเห็นว่าเท้าเธอน่ะไม่คู่ควรกับธิดาของเราเลยพระดำรัสแสดงความดูหมิ่นเหยียดหยามนั้นสร้างความโกรธแค้นให้พวกนาคมานพจนสุดจะทนได้แต่แล้วก็กลับมีสติระลึกได้ว่าพวกตนเป็นทูตที่พญานาคราชทัตรสส่งมาหากทำเกินหน้าที่แล้วเนี่ยย่อมไม่สมควรคิดดังนี้แล้วจึงพากันลุกออกจากราชนิเวศแล้วดำลงแผ่นดินกลับไปสู่นาคพิภพในทันทีฝ่ายพญานาคราชทัตรสเมื่อสดับว่าบัดนี้นาคมานพทั้ง4ตนกลับมาถึงนาคพิภพแล้วก็ทรงปรีดายิ่งนักจึงมีรับสั่งให้เข้าเฝ้าในทันทีแล้วตรัสถามไปว่าท่านทั้งหลายเป็นยังไงบ้างล่ะได้กำหนดวันเวลามงคลที่เราจะไปรับเอาพระราชธิดามาได้หรือยังล่ะนาคมานพทั้ง4สดับคำปฏิสันถานของพระราชาแล้วก็ยิ่งโกรธกราบทูลด้วยอาการเดือดดาลว่าข้าแต่สมมุติเทพพระองค์ส่งพวกข้าพระองค์ไปยังที่นั้นทำไมกันพระเจ้าค่ะพวกข้าพระองค์น่ะอับอายยิ่งนักการถูกพระองค์สั่งลงทันให้ตายไปซะก็ยังดีซะกว่าส่งพวกข้าพระองค์ไปให้พระราชาผู้ยิงยโสองค์นั้นน่ะดูถูกดูแคลนคำตัดพ้อของนาคบริวารสร้างความฉงนงุนงงให้พระราชายิ่งนักจึงตรัสถามไปว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นกับพวกท่านหรือพวกข้าพระองค์ทั้ง4น่ะดั้นด้นเดินทางไปด้วยความอุตสาหะในฐานะทูตของพระองค์เพื่อหวังจะเชื่อมสมาน2แผ่นดินไว้ด้วยกันแต่แล้วพระเจ้าพาราณสีนั่นน่ะกลับโป้ปดว่าตนไม่ได้ส่งเต่าจิตจูนมาแถมยังกล่าวยกย่องธิดาของตนด้วยความมัวเมาในชาติตระกูลแล้วด่าบริพาทพระองค์ผู้เป็นจอมราชาแห่งนาคทั้งปวงด้วยคำหยามหมิ่นจนพวกข้าพระองค์เนี่ยอับอายแซ่บแซ่บแผ่นดินหนีจากนั้นนาคมานพก็ทูลเล่าเรื่องราวทั้งปวงแด่พระเจ้าทัตรสเท้าเธอสดับคำ

กราบทูลนั้นแล้วก็ทรงกริ้วจนแทบจะขึ้นจากเมืองบาดาลไปทำลายล้างกรุงพาราณสีให้สิ้นซากในบัดนั้นแต่ครั้นทรงดำริถึงพระนางสมุทรชาก็พลันบังเกิดอาการปวดแปลบขึ้นในอกเพราะพระองค์ย่อมทนไม่ได้แน่หากต้องเห็นนางอันเป็นที่รักถูกทำลายไปต่อหน้าต่อตาเช่นนั้นเพราะบัดนี้ความรักท่วมท้นดวงใจได้ครอบงำพระหฤทัยของพระองค์ไว้จนหมดสิ้นแล้วเมื่อดำรินึกได้เช่นนี้จึงทรงระงับความโกรธานั้นไว้แล้วทรงมีรับสั่งให้ป่าประกาศเรียกประชุมเหล่านาคบริษัททั้งหมดในทันทีทั้งนาคกำพลอัสดรผู้เป็นเสนาบดีที่เปี่ยมด้วยฤทธานุภาพเหล่านาคที่อยู่เชิงเขาสิเนรุและเหล่านาคบริวารในทิศน้อย4ทิศทิศใหญ่4ทิศมีอยู่ประมาณเท่าใดต่างก็มาประชุมพร้อมกันณภพบาดาลของพระเจ้าทัตรสในขณะนั้นทันทีเพื่อเตรียมยกทัพไปกำราบเมืองพาราณสีให้พินาศสิ้นเมื่อนาคบริษัทมารวมประชุมกันเป็นมหาสมาคมใหญ่แล้วพญานาคผู้เป็นเสนาบดีของท้าวทัตรสตนหนึ่งจึงกราบทูลด้วยความอาถรรพ์ว่าข้าแต่มหาราชเจ้าขอพระองค์ทรงรับสั่งมาเถิดพระเจ้าค่ะจะให้พวกเราทำลายล้างศัตรูหมู่พานของพระองค์ด้วยวิธีการใดจะบังหวนควันหรือพ่นไฟให้มันเป็นจุลพวกเราหน้าผู้เป็นข้าทุลีของพระองค์พร้อมจะต่อกรกับข้าศึกของพระองค์ทุกเมื่อพระเจ้าค่ะพระเจ้าทัตรสทอดพระเนตรบริวารไพร่พลของพระองค์แล้วก็ทรงพอพระทัยยิ่งจึงรับสั่งไปว่าเหล่านาคบริวารของเราทั้งหลายขอพวกท่านทั้งหมดจงรีบรุดเดินทางไปยังกรุงพาราณสีเถิดแต่จงอย่าเบียดเบียนผู้ใดผู้หนึ่งในกรุงพาราณสีนั้นเป็นอันขาดสิ้นเสียงรับสั่งเหล่านาคต่างก็งุนงงไปตามๆกันเพราะไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยว่าราชาของพวกตนจะรับสั่งให้ไว้ชีวิตฆ่าศึกศัตรูเช่นนี้โดยหารู้ไม่ว่าที่พระเจ้าทัตรสทรงมีรับสั่งอย่างนั้นก็เพราะทรงคิดอุบายที่จะข่มขู่พระเจ้าพาราณสีให้ยินยอมยกพระธิดาให้แต่โดยดีโดยไม่ต้องสูญเสียเลือดเนื้อแต่อย่างใดและเหตุผลประการสำคัญเหนือสิ่งใดคือเพราะไม่ทรงปรารถนาให้นางผู้เป็นที่รักยิ่งของพระองค์รู้สึกเกลียดชังและมีอคติต่อพระองค์นั่นเองครั้นไม่รู้ถึงอุบายของพระราชาหนึ่งในหน้ากำพลอัสดรจึงทูลถามท้าวเธอว่าข้าแต่มหาราชเจ้าหากพระองค์ไม่ให้พวกข้าพระองค์ทำร้ายมนุษย์เหล่านั้นแล้วการไปในที่นั้นจะมีประโยชน์อะไรเล่าพระเจ้าค่ะพระองค์จะให้พวกข้าพระองค์ทำอย่างไรขอจงทรงรับสั่งมาเถิดถ้าเช่นนั้นนาคทั้งหลายจงฟังเราครั้นแล้วพญานาคทัตรสก็ทรงบอกอุบายทุกอย่างให้เหล่านาคบริษัทของพระองค์ได้รู้แล้วทรงกำชับในที่ประชุมนั้นว่าพวกท่านจงไปแสดงตนให้ชาวนครทั้งสิ้นเข็ดขยาดหวาดกลัวอย่าให้เหลือแม้แต่คนเดียวแต่พวกท่านจงจำไว้ว่าจงอย่าแสดงตนแก่คนสี่จำพวกคือผู้เฒ่าคนชราหญิงที่มีครรภ์เด็กทั้งหลายและพระนาง

ทางสมุทรชาเป็นอันขาดน้อมรับคำสั่งแล้วนาคทั้งหมดต่างก็พากันคืนร่างสู่กายแห่งนาคราชแล้วยกพลพญานาคเคลื่อนสู่นครพาราณสีในทันทีส่วนว่าเมื่อเหล่ากองทัพพญานาคได้ไปสู่นครพาราณสีแล้วชาวเมืองทั้งหมดจะสามารถป้องกันได้หรือไม่เพราะพวกพญานาคต่างก็มีฤทธิ์มีพิษร้ายแรงทั้งสิ้นเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติด

0: ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7
1: สัมมาอรหังสัมมาอรหัง

นัตถิสันติปรังสุขังสุขอื่นยิ่งกว่าใจหยุดนิ่งไม่มีLove, love, love, remember this.

็นลุงของลูกหรือพ่อบุญธรรมมีกิจการเล็กๆทำกันเองในครอบครัวเป็นโรงงานทำรองเท้าค่ะคุณลุงพบรักกับป้าสะใภ้โดยใช้เวลาดูใจกัน4 เดือนก็แต่งงานครอบครัวท่านมีลูกชาย3 คนคุณลุงไม่มีลูกสาวจึงรับตัวลูกซึ่งเป็นลูกของน้องสาวของท่านมาเลี้ยงแต่รักและดูตัวลูกมากลูกจึงเรียกคุณลุงว่าป้าส่วนป้าสะใภ้ซึ่งเป็นเสมือนแม่บุญธรรมลูกลูกก็เรียกว่าแม่แม่บุญธรรมหรือป้าสะใภ้เป็นร่างทรงของกุมารทองท่าดีเหมือนและพ่อปู่ถ้าพ่อปู่ก็ทวดเวลาทรงแม่บุญธรรมก็จะเปลี่ยนไปตามลักษณะของเทพแต่ละองค์ในตอนนั้นแม่บุญธรรมและพ่อบุญธรรมจะนับถือร่างทรงกันมากเพราะไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรแม่บุญธรรมและพ่อบุญธรรมก็จะมาบอกขอพี่กุมารหรือพ่อปู่ให้ช่วยปัญหาทุกอย่างก็จะคลี่คลายไปทางที่ดีประเด็นคำว่าพระธรรมกายและติดจานดาวธรรมได้ศึกษาความจริงของชีวิตแล้วจึงรู้ว่าที่พึ่งที่จะตายพ้นทุกข์พบสุขอย่างแท้จริงมีเพียงพระรัตนตรัยเท่านั้นพอบรรทมจึงหักดิบเลิกนับถือร่างทรงแล้วก็จัดอ้องพระใหม่ให้มีแต่พระพุทธรูปเพียงอย่างเดียวส่วนแม่บรรทมนั้นยังตัดใจไม่ขาดจากสิ่งที่เคยนับถือจึงนำรูปปั้นกุมารทองและพ่อปู่ไปฝากไว้บ้านญาติต่างจังหวัดยังมีความระลึกถึงกุมารทองปัจจุบันพ่อกับแม่บุญธรรมพักอยู่บ้านเลขที่5ประวัติการซื้อบ้านหลังนี้มีดังนี้ค่ะบ้านหลังแรกของเราคือบ้านเลขที่8มากิจการดีก็ขยายโรงงานพ่อบุญธรรมยังซื้อบ้านใหม่เพิ่มอีกหลังอยู่ซอยถัดไปแล้วเราก็ย้ายไปอยู่บ้านหลังใหม่ต่อมามีปัญหาติดขัดการค้าไม่คล่องตัวพ่อบุญธรรมยังนำปัญหาไปปรึกษาสินแสหมอดูก็ทักว่าลือทำไมไม่อยู่บ้านเลขที่8ซอยนั้นน่ะทำเลดีและถูกชะโลกกระดวงลือพ่อบุญธรรมก็คล้อยตามยังคิดจะกลับไปอยู่ซอยเดิมแต่บ้านเลขที่8นั้นได้กลายเป็นโรงงานและเป็นติดพักช่างไปแล้วพอดีถัดไปอีก2 หลังเป็นบ้านเลขที่5ปิดประกาศขายยังไม่มีใครกล้าซื้อเพราะว่าสันนิษฐานเราจะขอบ้านเพิ่งจะผูกคอตายไปหมาดยังไม่ครบ100 วันแต่พ่อบุญธรรมนั้นไปเชื่ออาถรรพ์จึงไปหาที่ปรึกษาพอไปปรึกกับหมอดูหมอดูบอกว่าอยู่ได้ครบ100 วันวิญญาณก็ไปแล้วพ่อบุญธรรมจึงซื้อบ้านหลังนี้ทันทีขณะตกแต่งยังไม่ทันย้ายเขาอยู่ลูกชายคนที่2ก็ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตทันทีซึ่งพ่อบุญธรรมก็คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรเกี่ยวข้องกับบ้านเลขที่5ทุกคนก็อยู่บ้านหลังนี้อย่างมีความสุขอยู่มาวันหนึ่งแม่บุญธรรมจับได้ไม่ทราบว่ากุมารทองมาบอกหรือเปล่าว่าพ่อบุญธรรมแอบไปมีกิ๊กไปมีกุ๊กกิ๊กก็กิ๊กขั้นระดับอุปการะผู้หญิงคนนั้นแม่บุญธรรมเสียใจมากโกรธพ่อบุญธรรมและโกรธทุกคนที่เข้าข้างพ่อบุญธรรมพ่อบุญธรรมก็ตามง้อแม่บุญธรรมต่างๆนานาสารพัดและก็สารภาพว่ามีจริงอย่างที่เธอสันนิษฐานนั่นแหละแต่ว่าที่สำคัญที่สุดก็คือฉันเลือกเธอฉันเลือกเธอนะหลังจากวันนั้นแม่บุญธรรมก็จะแสดงออกอย่างชัดเจนว่าไม่รักพ่อบุญธรรมเลยแล้วเกือบทุกคนที่แม่บุญธรรมคุยด้วยแม่บุญธรรมก็จะพูดตำหนิว่าพ่อบุญธรรมให้เขาฟังตลอดเลยบางทีก็ทำให้พ่อบุญธรรมเกือบเสียเครดิตการค้าไปกันหลายครั้งจนวันอาทิตย์เดือนที่4มิถุนายนที่ผ่าน

มาลูกก็โทรไปคุยกับพ่อบุญธรรมถามถึงแม่บุญธรรมพ่อบุญธรรมก็บอกว่ายังเหมือนเดิมตอนนั้นพ่อบุญธรรมกลับจากวัดกำลังจะกลับบ้านแต่ตั้งใจว่าคืนนี้มาถึงบ้านแล้วก็จะพูดคุยปรับความเข้าใจกับแม่บุญธรรมเพราะเราก็อายุมากแล้วควรจะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตามภาษาคนแก่แต่แล้ววันจันทร์ลูกก็ได้รับโทรศัพท์จากเมืองไทยว่าแม่บุญธรรมทำร้ายตัวเองแล้วโดยการผูกคอตายในห้องนอนในคืนวันอาทิตย์นั้นนั่นเองพอบุญธรรมไปเจอก็ช็อกและพบข้อความจะเขียนไว้ก่อนตาย

แต่ปัจจุบันเลิกได้แล้วแต่ก็กลายเป็นคนซึมเศร้าแล้วก็เชื่องช้าส่วนวิชาคนที่สามเป็นนักศิลปะชอบวาดรูปแต่ว่ามีประสาทการรับรู้ค่อนข้างช้าเขามีแฟนอยู่คนหนึ่งซึ่งเป็นคนที่มาทำงานผลิตรองเท้าที่บางรูปหารายได้พิเศษแล้วตอนนี้เธอกับวิชาลูกก็อยู่กินกันเป็นสามีภรรยากันแล้วเธอจะเป็นพี่สะพ้ายของลูกไปโดยปริยายและเธอก็เป็นคนที่สามารถดูแลงานทุกอย่างในบ้านแทนพ่อบุญธรรมได้แม่ของลูกพอแต่งงานมีตัวลูกแล้วก็เลิกกับพ่อต่อมาแม่เลี้ยงลูกไม่ไหวจึงนำลูกไปให้พ่อบุญธรรมคือคุณลุงหรือพี่ชายของแม่ท่านเนี้ยช่วยเลี้ยงแม่เป็นผู้หญิงที่ชอบดื่มเหล้ามากดื่มได้ทุกวันดีใจแม่ก็ดื่มเสียใจมีปัญหาก็ยิ่งดื่มหนักขึ้นอีกเรียกว่าแม่หาเรื่องดื่มได้ทุกจังหวะของชีวิตแม่ติดเหล้าจนทะเลาะกับพ่อบุญธรรมแล้วพ่อบุญธรรมขัดใจแม่จะให้แม่เลิกดื่มเหล้าแม่จึงย้ายออกจากบ้านไปทำงานเป็นลูกจ้างที่อื่นสมณจ้างแม่มาแจ้งข่าวว่าแม่ป่วยหนักเป็นเนื้องอกในท้องต้องเข้ารับการผ่าตัดด่วนแม่ผอมเหลืองเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกตอนแรกทุกคนคิดว่าไม่รอดแน่พ่อบุญธรรมยังส่งข่าวให้น้าสาวที่อยู่ญี่ปุ่นรู้น้าสาวยังชวนพ่อบุญธรรมสร้างพระไอแม่มีบุญเป็นที่พึ่งไว้ก่อนหลังผ่าตัดกลับรอดตายได้อย่างอัศจรรย์อาการดีวันดีคืนจนหายเป็นปกติตัวลูกและพ่อบุญธรรมยังได้ขอร้องด้วยความหวังดีว่าจะดื่มเหล้าอีกแต่พอแข็งแรงดีแม่ก็กลับไปดื่มเหล้าเหมือนเดิมพอมันทำรู้เข้าจึงเลิกอยู่กับแม่ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาคุณแม่สามีของน้าสาวเป็นชาวญี่ปุ่นก่อนที่จะเสียชีวิตน้าสาวได้ไปเยี่ยมร้องกับพี่อุบาสกอุบาสิกาประจำศูนย์โตเกียวได้นำโบชัวรูปองค์พระและภาพมหาธรรมกายเจดีย์ไปให้ดูน้าสาวบอกแม่สามีว่าพระธรรมกายองค์นี้นะคะจะจารึกชื่อของแม่นะแล้วก็จะนำไปไว้บนเจดีย์ที่วัดใหญ่ในเมืองไทยพอพูดจบแม่สามีก็บอกให้ลูกชายควักเงินออกมาทำบุญอย่างง่ายๆโดยไม่ลังเลหรือซักถามอะไรเลยถ้ามีชีวิตต่อมาได้อีกระยะหนึ่งก็จากไปอย่างสงบคำถามเพราะเหตุใดพ่อบุญธรรมกับแม่บุญธรรมต้องมาเกี่ยวข้องกับผีเจ้าเขาทรงในกรณีที่พ่อบุญธรรมตัดสินใจเลิกนับถือผีเจ้าขอทรงอย่างเด็ดขาดส่วนแม่บุญธรรมยังตัดใจไม่ขาดจากสิ่งเหล่านี้จะทำให้ทั้งสองหลุดจากวงจรนี้ได้ไหมคะตอนนี้พ่อบุญธรรมตัดสินใจซื้อบ้านเลขที่5ตอนที่พ่อบุญธรรมตัดสินใจซื้อบ้านเลขที่5ทำไมพ่อบุญธรรมถึงลืมสนิทไปว่าแม่บุญธรรมเวลามีปัญหาทุกข์ใจเคยคิดผูกคอตายมาแล้ว2ครั้งและบ้านหลังนี้สามีเจ้าของบ้านคนเก่าก็ได้ผูกคอตายเช่นเดียวกับแม่บุญธรรมอีกทั้งยังเป็นห้องเดียวกันและในที่ใกล้เคียงกันด้วยลูกอยากทราบว่าเป็นอาถรรพ์อันใดหรือเปล่าคะพ่อบุญธรรมควรจะอยู่บ้านหลังนี้ต่อไปหรือว่าควรจะขายดีคะพ่อผูกคอตายสองพ่อบุญธรรมกับแม่บุญธรรมรักกันมากแต่ทำไมถึงไม่เข้าใจกันก่อนตายแม่บุญธรรมคิดอย่างไรคะในเจ็ดวันแรกแม่บุญธรรมยังอยู่กับพวกเราหรือเปล่าในคืนวันที่ห้าพ่อบุญธรรมบอกให้แม่บุญธรรมตามพระอาจารย์ไปที่วัดไปเวียนพระทักษิณที่มหาธรรมกายเจดีย์แม่รับรู้และตามพระอาจารย์ไปได้ไหมคะตอนนี้แม่บุญธรรมอยู่ภพภูมิไหนให้ภัยกับทุกคนหรือยังคะบุญทั้งบุญที่พ่อบุญธรรมทำให้แม่บุญธรรมแม่บุญธรรมได้รับหรือเปล่าคะพี่ชายคนที่สอนเป็นคนหัวดีทำงานเก่งอัธยาศัยดีเป็นที่รักของทุกคนแต่ทำไมถึงอายุสั้นต้องมาประสบอุบัติเหตุจากไปอย่างกระทันหันพี่ชายตายแล้วไปไหนมีอะไรฝากบอกถึงครอบครัวบ้างคะบุพกรรมใดๆพี่ชายคนโตเป็นโรคซึมเศร้าส่วนพี่ชายคนที่สามประสาทการรับรู้ค่อนข้างช้าจะรักษาให้หายได้ในปัจจุบันในชาตินี้ไหมคะพี่ชายทั้งสองลูกจะสามารถดูแลกิจการต่อจากพ่อบุญธรรมได้ไหมคะและพี่สะใภ้ทำบุพกรรมใดร่วมกันมากับครอบครัวลูกทำไมเธอถึงดีและสนิทกับ

วกเรามากอุปกรรมใดทำให้แม่เป็นเนื้องอกติดท้องและหายได้ด้วยบุญใดทำอย่างไรจึงจะให้แม่ของลูกเลิกดื่มเหล้าและหันมาเข้าวัดทำบุญลูกกับแม่เคยทำกรรมใดร่วมกันมาอย่างไรชาตินี้ถึงได้มาเป็นแม่ลูกกันคะสามีนัดสาวเป็นชาวญี่ปุ่นเขาไปขัดทินน้าสาวมารับบุญที่ศูนย์แต่ว่าถ้าจะชวนทำบุญมักจะไม่ค่อยจะทำทำอย่างไรจึงจะทำให้สามีนัดสาวเข้าใจในเรื่องบุญมากกว่านี้คะบุพกรรมได้ทำให้ลูกเกิดมาแล้วพ่อแม่แยกทางกันแต่ก็ได้พ่อบุญธรรมกับแม่บุญธรรมคอยอุปถัมภ์เลี้ยงดูแล้วก็ได้นัดสาวกับสามีนัดสาวแต่โอกาสลูกได้มาศึกษาต่อที่ญี่ปุ่นลูกจะมีบุญได้เรียนถึงขั้นไหนและลูกได้ทราบเรามีกมุขคณะมาในรูปแบบใดคะพี่บาสกท่านหนึ่งถึงรับบุญดูแลศูนย์เด็กอยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมโตเกียวเคยสร้างบารมีกมุขคณะมาอย่างไรทำไมถึงได้มาทำหน้าที่ดูแลศูนย์เด็กที่เขามีความเกี่ยวข้องกับตัวลูกและนักศึกษามันอย่างไรมีผลการปฏิบัติธรรมมันอย่างไรพุทธดอนที่แล้วลงมาสร้างบารมีได้กี่รอบคะหลับตาฝันเป็นตัวเป็นตาตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาไล่ฟังมินิยายปารัมปรากันจ้าพ่อบุญธรรมกับแม่บุญธรรมต้องมาเกี่ยวข้องกับผีเจ้าข่าวทรงเพราะในอดีตก็เคยนับถือสิ่งเหล่านี้ติดต่อกันมาหลายชาติแล้วผังนี้ติดตัวมาทำให้ต้องมาตกอยู่ในวงจรนี้อีกจ้าในกรณีที่พ่อบุญธรรมตัดขาดจากผีเจ้าข่าวทรงแต่แม่บุญธรรมยังตัดไม่ขาดนั้นก็จะทำให้พ่อบุญธรรมหลุดจากวงจรนี้แต่แม่บุญธรรมยังไม่หลุดเพราะยังมีเชื้อที่นับถือผีเจ้าข่าวทรงนี้ต่อไปจ้ะถ้าจะให้แม่บุญธรรมหลุดจากวงจรนี้ก็ต้องหักดิบแบบพ่อบุญธรรมนั่นแหละจ้ะตอนที่พ่อบุญธรรมตัดสินใจซื้อบ้านเล็กที่หันนั้นกับไม่ได้มีอาถรรพ์อะไรแล้วก็ไม่เกี่ยวกับอาถรรพ์อะไรดังกล่าวทั้งสิ้นเพราะแม่บุญธรรมก่อนมาอยู่บ้านหลังนี้ก็เคยคิดฆ่าตัวตายมาแล้วอีกทั้งมีวิบากกรรมคล้ายกันกับสามีเจ้าของบ้านคนเก่าที่ผูกคอตายเกี่ยวกับวิบากกรรมจ้าไม่เกี่ยวกับสถานที่เพราะผู้ไม่มีวิบากกรรมดังกล่าวอยู่แล้วก็ไม่มีปัญหาแต่อย่างไรก็ตามควรขายบ้านหลังนี้เพื่อจะได้ไม่ต้องตกมาอยู่ในบรรยากาศดังกล่าวไม่ใช่กลัวใจก็จะได้ไม่เศร้าหมองเพราะจะนึกถึงแต่สีภรรยาแล้วก็ไปหาบ้านหลังใหม่ที่มีบรรยากาศที่ดีๆจ้ะพ่อบุญธรรมกับแม่บุญธรรมรักกันแต่ไม่เข้าใจกันเพราะเป็นกรรมเดิมที่ในอดีตที่พ่อบุญธรรมกับแม่บุญธรรมก็เป็นสามีภรรยากันเมื่อทะเลาะกันด้วยเรื่องแอบไปมีเมียน้อยค้าชาตินี้ก็ฆ่าตัวตายเนี่ยผังนี้ก็ติดตัวมาจ้ะการตายแม่บุญธรรมที่ฆ่าตัวตายเพราะโกรธโกรธโกรธโกรธแค้นที่พ่อบุญธรรมแอบไปมีเมียน้อยแอบไปใจเลยเศร้าหมองเมื่อตายแล้วเจ็บตอนแรกก็ยังวนเวียนอยู่แต่ไม่ได้ตามพระอาจารย์มาที่วัดพระธรรมกายได้รับบุญที่ทุกคนทำไปให้ก็คลายความโกรธมาได้ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่หมดคือนานๆก็แวบขึ้นมาสักทีมันจะแป๊บขึ้นมาในใจจึงได้ไปเกิดเป็นยักษินีระดับภูมิเทวาเป็นภูมิเทวาสายยักษ์เป็นยักษ์ผู้หญิงยักษินีโดยไปเป็นบริวารของยักษินีตนหนึ่งแต่ก็ได้พ้นไปจากบ้านหลังนั้นแล้วให้ทำบุญไปให้เรื่อยๆจะได้มีสภาพที่ดีขึ้นไปกว่านี้อีกจนพ้นกรรมจากการเป็นยักษินีพี่ชายคนที่สอนเป็นคนหัวดีทำงานเก่งอัธยาศัยดีเป็นที่รักของทุกคนแต่อายุสั้นเพราะ

รรมในอดีตชอบฆ่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยบีมดตบยุงจนกระทั่งถึงสั่งฆ่าสัตว์ทำอาหารอยู่เป็นประจำส่งผลให้อายุสั้นจ้ะอีกทั้งในอดีตได้มีบุญส่งเสริมการศึกษาและรักในการศึกษาแล้วก็มีอัธยาศัยที่ดีติดข้ามชาติมาจึงทำให้เป็นคนหัวดีทำงานเก่งและก็อัธยาศัยดีเป็นที่รักของทุกคนตายแล้วก็วนเวียนอยู่พักหนึ่งแล้วก็ไปเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วภายหลังจากที่ได้รับบุญที่อุทิศไปให้ไม่มีข้อความใดฝากมาถึงจ้ะพี่ชายคนโตเป็นโรคซึมเศร้าเพราะมีเศษกรรมดื่มสุราบวกกับความเสียใจเรื่องน้องชายตายในปัจจุบันนำมาส่งบทจ้ะพี่ชายคนที่สามประสาทการรับรู้ค่อนข้างช้าเพราะเศษกรรมดื่มสุราในอดีตมาส่งผลเช่นเดียวกันให้สั่งสมบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาและอธิษฐานจิตอุทิศบุญนี้กับคู่เวรของเราแล้วก็อธิษฐานจิตที่บุญนี้ไปตัดลาวิบากกรรมสุราเนี่ยจากหนักจะได้เป็นเบาๆก็เป็นหายจ้ะพี่ชายทั้งสองลูกก็จะสามารถที่จะรับช่วงดูแลกิจการของพ่อบุญธรรมได้แต่ก็จะรุ่งเรืองได้ในระดับหนึ่งเพราะมีบุญในระดับหนึ่งประกอบกับมีสุขภาพกายและใจยังไม่สมบูรณ์จ้ะพี่สะพ้ายลูกดีต่อครอบครัวและสนิทกันมากเพราะเคยสร้างบุญร่วมกันมาแล้วก็เคยเป็นญาติกันมาด้วยจ้ะแม่เป็นเนื้องอกที่ท้องแต่หายได้เพราะกรรมการมีเจ้าชู้ในสมัยที่เป็นผู้ชายมารวมกับกรรมปานาธิบาตฆ่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยและฆ่าสัตว์ทำอาหารมารวมส่งผลจ้ะแต่ที่หายได้เพราะมีบุญทำทานด้วยยารักษาโรคกอบกระบุญสร้างพระในปัจจุบันมารวมส่งผลจ้ะพระองค์พระนี่ครูไม่ใหญ่สร้างทุกวันเลยนะรู้จักเป็นการวิทย์ท่านโดยชวนท่านมาวัดด้วยความอดทนและใจเย็นวันแต่บุญทุกครั้งก็ให้มันอายุอาให้อามันอธิษฐานจิตให้ท่านเลิกดื่มเหล้าและหันมาเข้าวัดแทนจ้ะในอดีตตัวลูกก็เคยเลี้ยงเหล้าเพื่อนบ่อยๆและชอบเอาเหล้าไปเป็นของกำนันเด็กผู้ใหญ่วิบากกรรมที่จึงดึงดูดให้มาได้แม่ขี้เมาเนี่ยแหละจ้ะคุณแม่ของสามีนักสาวที่ทำบุญสร้างพระก่อนเสียชีวิตท่านมีจิตผ่องใสอยากทำบุญสร้างพระแต่ก็ยังเข้าใจได้ในระดับหนึ่งไม่ลึกซึ้งมากตายแล้วก็ไปเป็นเทพธิดาสุดสวยมีวิมานทองชั้นดาวดึงเฟส3ได้บุญที่สร้างพระก่อนตายทำให้จิตสมองเพราะเริ่มใสในการสร้างพระเป็นหลักแม้จะเข้าใจยังไม่สมบูรณ์ตอนนี้ท่านกำลังชื่นชมเทพยสมบัติอยู่ที่ความเบิกบานจ้ะสามีนักสามีชาวญี่ปุ่นไม่ขาดที่นักสาจะมารับบุญที่ศูนย์แต่ว่าแต่ชวนมาทำบุญมักไม่ค่อยทำเพราะยังไม่เข้าใจเรื่องการทำบุญอีกทั้งยังมีความตระหนี่อยู่ด้วยจ้าลูกก็จะต้องค่อยๆเล่าธรรมะให้ท่านฟังและชวนท่านนั่งสมาธิภาวนาทุกวันก็จะทำให้จิตท่านผ่องใสแล้วก็จะค่อยๆเข้าใจเองในภายหลังจ้าลูกเกิดมาแล้วพ่อแม่แยกทางกันแต่ก็ได้พ่อบุญธรรมและแม่บุญธรรมคอยอุปถัมภ์เลี้ยงดูและได้นัดสาวกับสามีนัดสาวได้ให้โอกาสลูกมาศึกษาที่ญี่ปุ่นเพราะมีเศษกรรมการมีเจ้าชู้จึงทำให้มาอยู่ในครอบครัวที่พ่อแม่แยกทางกันแต่มีบุญสงเคราะห์ญาติจึงทำให้ได้พ่อแม่บุญธรรมอุปถัมภ์เลี้ยงดูอีกทั้งมีบุญส่งเสริมการศึกษาจึงทำให้ได้รับการสนับสนุนให้ได้มาศึกษาที่ญี่ปุ่นจ้าลูกก็มีบุญที่ลูกสามารถจะศึกษาได้ทุกขั้นตามที่ลูกปรารถนานั่นแหละจ้าลูกได้สร้างบารมีกับหมู่คณะมาโดยเป็นกุลธิดาในพุทธันดรที่ผ่านมาได้ทำหน้าที่เป็นกองเสบียงจ้าแต่ก็มีจิต

รารถนาที่จะช่วยเรื่องการเผยแผ่จ้ะพี่อุบาสกคนหนึ่งที่รับบุญดูแลศูนย์เด็กที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมโตเกียวเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาโดยเมื่อพุทธันดรที่แล้วแต่เป็นกุลบุตรออกบวชตามพระราชาองค์ที่ออกบวชมีอัธยาศัยรักเด็กมาบวชแล้วก็ทำหน้าที่เผยแผ่ไปจนตลอดชีวิตแล้วก็ได้ทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรให้กับตัวลูกและน้าสาวมาบวชแล้วก็มีผลการปฏิบัติธรรมโดยก็ถึงดวงใสๆองค์พระใสๆพอตัวรอดกลับดุสิตบุรีได้ได้ลงมาสร้างบารมีได้ทั้งสองรอบชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญและติฐานจิตตามติดไปดุสิตบุรีวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกัน

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนชาวขอนแก่นและผู้มีจิตศรัทธาทั่วประเทศร่วมสร้างมหากุศลครั้งสำคัญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ 10,000 รูปจังหวัดขอนแก่นร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนาถวายเป็นพุทธบูชาและทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์กว่า 10,000 รูปเพื่อความเป็นสิริมงคลเติมบุญให้กับประเทศเนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่วันเสาร์ที่26ธันวาคมพุทธศักราช2569เริ่มพิธีเวลา 6 โมงเช้าบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่นขอเชิญชวนทุกครอบครัวจูงมือลูกหลานควงแขนคนที่คุณรักมาร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์แห่งพลังศรัทธาให้ขอนแก่นเป็นเมืองแห่งบุญเมืองแห่งการให้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่080-190-5994ร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทย437-3-30756-3 1คน1กำลังใจ1พลังศรัทธารวมตักบาตรพระ 10,000 รูปสร้างบุญใหญ่ส่งต่อความสุขสู่สังคม26ธันวาคม2569เวลา 6 โมงเช้าหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่นมาร่วมบุญใหญ่ด้วยกันแล้วพบกันในวันงานค่ะ

0: ขอเจริญพรและท่านผู้ใคร่ในธรรมทั่วโลกทุกท่าน
1: สาธุ
0: วันนี้ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีเพราะว่าพอเข้าสู่ฤดูร้อนนะโรคโควิด -19 มันก็น่าจะผ่อนคลายลงไปเยอะนะก็เลยทำให้เราได้มีโอกาสได้มานั่งฟังเทศฟังธรรมกันที่สภาธรรมกายสากลแห่งนี้แต่อย่างไรก็ตามเราก็ยังดำรงตนด้วยความไม่ประมาทนะก็ยังใส่หน้ากากยังเว้นระยะห่างอะไรต่างๆตามที่ทางกระทรวงสาธารณสุขเขาแนะนำมาก็เพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองพอเรารับผิดชอบตัวเราเองก็เหมือนเราก็รับผิดชอบต่อสังคมถ้าเราไม่ติดเชื้อโรคก็ไม่ได้ไปแพร่กระจายให้กับคนอื่นไม่ได้แพร่กระจายให้กับครอบครัวของเราก็ถือว่าเป็นการรับผิดชอบร่วมกันในสังคมดังนั้นเมื่อสถานการณ์ของโควิด-19 เกิดขึ้นเนี่ยเราจะเห็นถึงวิวัฒนาการหลายๆด้านของสังคมนะหลายๆด้านทางด้านของความเป็นอยู่มันก็เปลี่ยนไปมากทีเดียวนะเปลี่ยนไปจากที่ใครอยากจะไปที่ไหนไปกับใครอะไรต่างๆที่มันง่ายดายตอนนี้ก็ต้องคิดพิจารณากันมากก็เป็นเหตุหนึ่งทำให้มันเหมือนการวิ่งของโลกนะโลกหมายถึงว่าหมู่สัตว์เนี่ยนะการวิ่งของประชาชนชาวโลกทั้งหลายมันก็เหมือนช้าลงทำให้ทุกคนหันกลับมาดูแลตนเองมากขึ้นดูแลครอบครัวดูแลสังคมมากขึ้นนะการไขว่คว้าต่างๆก็ลดลงไปตามส่วนแต่ว่าในอีกด้านหนึ่งในความเป็นอยู่บางแห่งบางที่ก็ฝืดเคืองบางคนรับไม่ได้ถึงสภาวะที่มันเปลี่ยนแปลงกระทันหันจากคนที่มีงานมีการกำลังเจริญเติบโตรุ่งเรืองพอเจอโควิดเข้าไปบริษัทห้างร้านปิดตัวลงตกงานบ้างอะไรบ้างก็ทำให้เกิดความเครียดนะแล้วก็ไปฆ่าตัวตายบ้างอะไรบ้างประเภทนั้นนะมันถือว่าไม่ได้ผ่านกระบวนการของการใช้ความคิดพิจารณาตามความเป็นจริงและโดยเฉพาะในการศึกษาเรียนรู้ธรรมะของพระพุทธเจ้าแต่พวกเรานักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันหรือญาติโยมสาธุชนที่เข้าวัดปฏิบัติธรรมฟังเทศฟังธรรมแล้วก็เข้าใจเรื่องธรรมะของพระพุทธเจ้าตอนนี้มันเป็นบททดสอบว่าสิ่งที่เราศึกษาเรียนรู้กันมาเนี่ยบางท่านเข้าวัดมา20 30ปีบางท่านเข้าวัดมาตั้ง50ปีมาเจอวิกฤตอย่างนี้เราสามารถเอาธรรมะมาใช้ได้หรือไม่เอามาใช้เป็นไหมเจอวิกฤตอย่างนี้ใช้ทำบทไหนหัวข้อทำบทไหน 84,000 พระธรรมขันธ์พระพุทธเจ้าสอนไว้มากมายกายกองพอถึงเวลาจริงๆเอามาใช้เป็นไหมถ้าเราใช้เป็นแล้วก็สามารถดำรงชีวิตมันอยู่ได้โดยสภาวะของความเป็นจริงเข้าใจโลกและสัจธรรมดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขนั่นแสดงว่าเราใช้ธรรมะเป็นแต่ถ้าโอ้โหถ้ามันเจอวิกฤตขนาดนี้แล้วก็ทุรนทุรายกระสับกระส่ายตีโพยตีพายอะไรต่างๆพวกนี้แสดงว่าเราเรียนรู้ธรรมแต่ไม่ปฏิบัติธรรมคือไม่สามารถเอาธรรมะมาใช้ได้จริงๆนี่ก็ต้องกลับมาพิจารณาเขาเรียกว่าโยนิโสมนสิการก็คือเอามาพิจารณาไตร่ตรองดูตัวของเราเองอย่าให้มันเป็นเหมือนที่คำภาษิตนะว่าความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดดังนั้นก็ต้องย้อนกลับมาเพราะว่าในทฤษฎีธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นเป็นทฤษฎีของการนำไปปฏิบัติมักจะได้ยินได้ฟังตอกย้ำสม่ำเสมอว่าธรรมะใดนะก็ไร้ค่าถ้าไม่นำมาปฏิบัติตอนนี้มันเป็นจังหวะโอกาสที่เราจะต้องเอาธรรมะพระพุทธเจ้ามาใช้ได้จริงๆดังนั้นเนี่ยในสถานการณ์ที่แปรเปลี่ยนไปอย่างนี้สิ่งหนึ่งที่เราได้เห็นการนำมาใช้มากก็คือเรื่องของสื่อต่างๆหรือสังคมที่เราเรียกกันว่าสังคมโลกออนไลน์สังคมแห่งการติดต่อสื่อสารปัจจุบันนี้ทุกอย่างมันกลายเป็นออนไลน์ออนไลน์ออนไลน์หมดเลยนะ ม้แต่การเผยแผ่ธรรมะปัจจุบันของเราก็มีห้องซูมกันโอ้โหตัวนี้น่าจะเป็นพันๆห้องแล้วมั้งนะอยากจะฟังหมวดไหนหมู่ไหนชอบแบบไหนนี่ไปเลือกได้เลยนะโอ้ทุกภาคทุกกองทุกสำนักต่างๆเนี่ยมีมากมายไก่กองเพียงแต่เราอยากจะศึกษาเรียนรู้อะไรก็ไปเลือกเอาได้เนี่ยเรามีทางเลือกนะสมัยก่อนเราไม่มีทางเลือกอยากจะเรียนรู้อะไรก็ต้องไปฝึกไปสมัครกับคุณครูใช่ไหมจากจะสมัครคุณครูภาษาอังกฤษไปสมัครคุณครูสอนพละสมัครคุณครูสอนศิลปะอะไรต่างๆแต่เดี๋ยวนี้นี่มันมีทุกช่องทางที่ทำให้เรามีโอกาสได้เลือกไม่ชอบไม่ชอบวิธีการสอนของครูท่านนี้ก็ไปห้องนี้ไปดูดิว่าครูห้องนี้ท่านสอนเรื่องอะไรก็ไปศึกษาเรียนรู้นะเป็นพันๆห้องเนี่ยเอาว่าเข้าวันละห้องละ5นาที5นาที5นาทีก็คงจะหมดวันแล้วมั้งดังนั้นโลกสื่อสารหรือสังคมออนไลน์ที่มันแปรเปลี่ยนไปนำมาใช้เป็นประโยชน์อย่างมหาศาลในยุคปัจจุบันนะหลายๆคนก็พลิกชีวิตได้จากการใช้ออนไลน์หรือใช้สื่อพวกนี้ให้เป็นประโยชน์ในการดำรงชีวิตที่พูดถึงเรื่องนี้ก็เพราะว่าไปนึกถึงย้อนถึงว่าพระพุทธเจ้าของเราเนี่ย

ใหม่ตอนที่จำถ้าเราจำได้ตอนที่เดินทางไปโปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง5เนี่ยปัญจวัคคีย์พระองค์ไม่ได้ใช้สื่ออะไรเป็นองค์ประกอบเลยก็คือไปนั่งเล่าประสบการณ์พระองค์ให้ทั้ง5ท่านนั้นฟัง

ทั้งวิชาแสงสว่างอะไรต่างๆมันเกิดขึ้นอย่างนี้ก็เป็นการเล่าประสบการณ์ของตนเองให้กับท่านทั้ง5ท่านนั้นฟังปัญจวัคคีย์นั้นฟังจนกระทั่งอัญญากนธัญญะทำตามแล้วก็บรรลุเพราะนั้นพระพุทธเจ้ายังไม่ได้ใช้สื่ออื่นๆในการประกอบการเทศสอนแต่การหลังต่อมาเนี่ยมีหลายพระสูตรมากที่พระองค์ได้นำเอาสิ่งรอบกายสิ่งรอบตัวมาเป็นองค์ประกอบในการสอนเป็นองค์ประกอบในการสอนวันนี้ก็เลยจะนำเรื่องราวของสื่อการสอนของพระพุทธเจ้าของตอนที่หนึ่งเพราะว่าคิดว่าอยากให้มันจบตอนเดียวแต่ดูแล้วมันยังมีรายละเอียดก็เลยคิดว่าน่าจะสักตอนสองตอนสื่อการสอนพระพุทธเจ้าในภายหลังเนี่ยพระองค์

มีปรากฏอยู่ในอังคุตตรนิกายจตุกนิบาตเนี่ยว่าด้วยอัมพสูตรอัมพะแปลว่ามะม่วงนะพระองค์ตรัสเกี่ยวกับเรื่องว่าด้วยเปรียบเหมือนว่าด้วยบุคคลเปรียบเหมือนมะม่วงคือเราได้เห็นมะม่วงเป็นเรื่องปกตินะได้กินมะม่วงเป็นเรื่องปกติโดยเฉพาะประเทศไทยของเรานี่มีมะม่วงหลากหลายสายพันธุ์นะหลากหลายสายพันธุ์และสายพันธุ์โบราณสายพันธุ์เก่าๆแก่ๆของเราบางทีเราก็เริ่มไม่ค่อยรู้จักนะก็มันมีมะม่วงสายพันธุ์เก่าแก่ของไทยอยู่สายพันธุ์หนึ่งพี่ก็ไปอ่านเจอแปลกดีเหมือนกันสายพันธุ์อะไรมะม่วงสายพันธุ์พราหมณ์ขายเมียเขาว่าอย่างนั้นนะมันมีจริงนะมะม่วงสายพันธุ์นี้เขาบอกทำไมมันชื่อมะม่วงสายพันธุ์นี้อ๋อมันอร่อยมากจนกระทั่งพราหมณ์เนี่ยยอมขายเมียเพื่อเอาเงินไปซื้อมะม่วงเนี่ยขนาดนั้นเลยนะมันมีมะม่วงสายพันธุ์นี้เหมือนกันหรือมันมีมะม่วงอะไรล่ะ อกล่องมะม่วงพิมพ์เสนมะม่วงน้ำดอกไม้อะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเราได้เห็นได้กินแต่เราก็ได้เห็นได้กินโดยธรรมชาติโดยความอร่อยของมะม่วงนั้นๆแต่มาดูวิธีการที่พระพุทธเจ้าเอามะม่วงมาเปรียบกับบุคคลพระองค์เปรียบ

ข้าใจภิกษุทั้งหลายในทํานองเดียวกันบุคคลเปรียบเหมือนมะม่วง4จําพวกนี้ปรากฏอยู่ในโลกบุคคล4จําพวกไหนบ้างคือ 1. บุคคลเปรียบเหมือนมะม่วงดิบแต่ผิวสุก 2. บุคคลเปรียบเหมือนมะม่วงสุกแต่ผิวดิบ 3. บุคคลเปรียบเหมือนมะม่วงดิบและผิวดิบ 4. บุคคลเปรียบเหมือนมะม่วงสุกและผิวสุกพระองค์ยกตัวอย่างมะม่วงเพื่อมาเปรียบเทียบกับคน4กลุ่ม4ประเภทแล้วคน4กลุ่ม4ประเภทนี้มีความมีข้อวัดปฏิบัติหรือมีพฤติกรรมอย่างไรบุคคลเปรียบเหมือนมะม่วงดิบแต่ผิวสุกเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้มีการก้าวไปการถอยกลับการแลดูการเหลียวดูการคู่เข้าการเหยียดออกการครองสังฆาติบาตรและจีวรที่น่าเลื่อมใสแต่เขาไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์นี้สมุทัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาบุคคลเปรียบเหมือนมะม่วงดิบแต่ผิวสุกเป็นอย่างนี้แลเรากล่าวเปรียบบุคคลประเภทนี้ว่าเหมือนมะม่วงดิบแต่ผิวสุกดูที่ว่าพวกเราเนี่ยตัวเราเองอยู่ในประเภทไหนของมะม่วงสีชนิดนี้ประเภทที่หนึ่งเนี่ยพระองค์บอกไว้ชัดเจนว่าบางคนนี่วางมาดดีเหลือเกินนะกิริยาอาการนี่เหมือนผู้ทรงธรรมผู้เคร่งในธรรมแต่ถามธรรมะอะไรนี่ไม่รู้เรื่องเลยแล้วก็เอามาใช้ไม่เป็นโดยเฉพาะตรงนี้พระองค์มุ่งเน้นไปถึงเรื่องของอะไรเราคุ้นๆไหมเนี่ยนี้ทุกข์นี้สมุทัยนี้ทุกขานิโรธนี้ทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาในธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรที่เราสวดกันนั่นแหละโอเป็นเท่าไหร่แล้วเนี่ยกี่หมื่นล้านเข้าไปแล้วเนี่ยดังนั้นเนี่ยในตรงนี้แม้จะทำตัวหน้าศรัทธาเลื่อมใสเหมือนผู้เคร่งในธรรมแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าไม่รู้เรื่องราวของอริยสัจ4นี่อริยสัจ4นะทุกสมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยนะก็ยังได้ชื่อว่าเป็นเหมือนบุคคลที่เป็นมะม่วงดิบแต่ผิวสุกนะคือด้านนอกดูดีดีแต่ข้างในกลวงนะมองไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่รู้เรื่องวิธีการอริยสัจ4ที่พวกเราเข้าใจตรงนี้เนี่ยทุกมันคืออะไรสมุทัยมันคืออะไรนิโรธมันคืออะไรนิโรธปฏิปทาเนี่ยทุกขานิโรธคามินีปฏิปทามันคืออะไรซึ่งมันต้องไปศึกษาเจาะลึกรายละเอียดเข้าไปมันไม่ได้เป็นความรู้ในด้านผิวเผินเพราะบุคคลที่จะเข้าใจเรื่องอริยสัจ4นี้ถ้าในแนวการปฏิบัติแล้วก็โอ้โหมันจะต้องเข้าไปถึงระดับไหนระดับธรรมจักขุนะหรือเขาเรียกว่าธรรมขันธ์ในการที่จะเห็นอริยสัจ4และเข้าใจอย่างถ่องแท้จริงๆเนี่ยจะต้องใช้ญาณลักษณะของธรรมกายโคตรภูนี่ดังนั้นคนที่มองตราบใดที่เรายังไม่เข้าถึงในลักษณะที่ไปเห็นอริยสัจ4อย่างนั้นจริงๆก็ยังเป็นเหมือนมะม่วงดิบแต่ดูผิวมันสุกนึกว่าโอ้โหมะม่วงนี้ผิวดูเหลืองอลามสุกแล้วกัดเข้าไปดังกรับเลยนะยังเปรี้ยวอยู่ดังนั้นนี่ถ้ายังไม่รู้เรื่องราวของอริยสัจ4ก็ยังเป็นมะม่วงดิบแต่ผิวสุกสำหรับคนที่ดูแล้วเหมือนเคร่งในธรรมปฏิบัติธรรมประเภทนี้ประเภทที่2บุคคลเปรียบเหมือนมะม่วงสุกแต่ผิวดิบเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้มีการก้าวไปการถอยกลับการแลดูการเหลียวดูการคู่เข้าการเหยียดออกการครองสังฆาติบาตรและจีวรที่ไม่น่าเลื่อมใสแต่เขารู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกนี้สมุทัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาบุคคลเปรียบเหมือนมะม่วงสุกแต่ผิวดิบเป็นอย่างนี้แลเรากล่าวเปรียบบุคคลประเภทนี้ว่าเหมือนมะม่วงสุกแต่ผิวดิบดูที่ว่าบางคนนี่ดูด้านนอกมันกระเปิบกระป้าบเหมือนไม่น่าเลื่อมใสศรัทธาอะไรเลยนะอะไรก็ไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่เอ๊ะแต่ว่าพอสอบถามไปพูดคุยไปโอ้โหหลักปฏิบัตินี่แน่นมากเข้าใจถึงสภาวะของความเป็นจริงในเรื่องของทุกสมุทัยนิโรธมรรคถามมานี่ตอบรายละเอียดยิบแล้วเข้าใจอย่างท่องแท้ไปรู้ไปเห็นอย่างนี้นี่ถ้าเรียกว่าดูผิวด้านนอกเนี่ยเหมือนเขาเรียกว่าอะไรล่ะเหมือนไม่มีอะไรแต่ข้างในนี่นะห่อหุ้มด้วยทองจะเปรียบเหมือนคนไทยเรามักจะใช้คำพูดว่าผ้าคลิ้วห่อทองประมาณนั้นนะดูด้านนอกเหมือนไม่น่าดูเท่าไหร่เลยนะไม่ค่อยน่าศรัทธาเท่าไหร่แต่ด้านในนี่ดูแล้ว

ธรรมะอันละเอียดลึกซึ้งปฏิบัติได้จริงประเภทนี้ท่านบอกดูผิวท่านเหมือนดิบเหมือนมะม่วงผิวเขียวปี๋เลยก็นึกว่าเอ้ยมะม่วงดิบแต่พอปลอกเปลือกออกเท่านั้นแหละโอ้โหข้างในนี่รสหวานอร่อยนี่มีมะม่วงบางประเภทนะมันสุกแล้วแต่ผิวมันก็ยังเขียวอยู่ถ้ามะม่วงประเภทแรกนั้นน่ะดูผิวเหลืองอารามเหมือนสุกแต่ข้างในยังดิบแต่ประเภทที่2ดูผิวเขียวดูเหมือนดิบแต่ข้างในสุกถ้าเทียบอย่างนั้นบุคคลเปรียบเหมือนมะม่วงดิบและผิวดิบเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้มีการก้าวไปการถอยกลับการแลดูการเหลียวดูการคู้เข้าการเหยียดออกการครองสังฆาติบาทและจีวรที่ไม่น่าเลื่อมใสและเขาไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกนี้สมุทัยนี้ทุกขานิโรธนี้ทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาบุคคลเปรียบเหมือนมะม่วงดิบและผิวดิบเป็นอย่างนี้แลเรากล่าวเปรียบบุคคลประเภทนี้ว่าเหมือนมะม่วงดิบและผิวดิบประเภทนี้นี่มันดิบทั้งภายนอกและภายในภายนอกก็ดูโอ้โหกระเปิบกระปาบดูแล้วกิริยาอาการต่างๆก็ไม่น่าศรัทธาไม่น่าเลื่อมใสไม่น่าเข้าใกล้ยิ่งพอสนทนาพูดคุยไปอ้าวยิ่งไม่มีความรู้เรื่องราวอะไรเกี่ยวกับเรื่องของธรรมะเรื่องของการปฏิบัติอะไรเลยประเภทนี้นี่ดิบทั้งภายนอกดิบทั้งภายในประเภทที่4บุคคลเปรียบเหมือนมะม่วงสุกและผิวสุกเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้การก้าวไปการถอยกลับการแลดูการเหลียวดูการคู่เข้าการเหยียดออกการครองสังขาติบาทและจีวรที่น่าเลื่อมใสและเขารู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกนี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขานิโรธนี้ทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาบุคคลเปรียบเหมือนมะม่วงสุกและผิวสุกเป็นอย่างนี้แลเรากล่าวเปรียบบุคคลประเภทนี้ว่าเหมือนมะม่วงสุกและผิวสุกภิกษุทั้งหลายบุคคลเปรียบเหมือนมะม่วง4จำพวกนี้แลมีปรากฏอยู่ในโลกการที่พระองค์นำเอาเรื่องราวนี้มาสื่ออะไรก็เป็นการสอนนะถ้าสำนวนไทยเราเรียกว่าตีบัวกระทบคราดก็หมายถึงยกมะม่วงมาเป็นอุปกรณ์ในการสอนพุทธบริษัทหรือสอนลูกของท่านว่าเนี่ยมันมีทั้งประเภทสุกแต่ภายนอกแต่ข้างในดิบหรือประเภทดิบภายนอกแต่ข้างในสุกหรือประเภททั้งดิบทั้งนอกทั้งในหรือว่าสุกทั้งนอกทั้งในดังนั้นถ้าหากว่าทั้ง4ส่วนนี้พระองค์ประสงค์จะให้พวกเราเป็นอย่างไรเราก็พิจารณาดูตัวเราว่าอ๋อคือพระองค์ประสงค์อยากจะให้เราสุขทั้งภายในและสุขทั้งภายนอกสุขเปรียบเหมือนมะม่วงที่ดูภายนอกก็สงบเสงี่ยมสำรวมเหมือนผู้ทรงธรรมข้างในก็มีธรรมะอย่างแท้จริงท่านมุ่งเน้นไปเลยว่าถ้าหากว่าเราสามารถปฏิบัติธรรมได้จนกระทั่งไปรู้ไปเห็นถึงเรื่องราวของอริยสัจ4ทุกสมุทัยนิโรธมรรคอย่างนั้นแสดงว่าเราสุขทั้งภายนอกและสุขทั้งภายในแต่ตอนนี้เราก็มาดูว่าเราอยู่ประเภทไหนของมะม่วง4ประเภทนี้นะประเภทสุขนอกดิบในหรือดิบนอกสุขในหรือว่าทั้งนอกทั้งในยังดิบอยู่หรือว่าทั้งนอกทั้งในสุขนะก็ไปพิจารณาดูแล้วเราก็ค่อยๆฝึกฝนอบรมตนเองอ้อพระองค์อยากจะให้เราสุขทั้งภายนอกภายในแล้วก็ฝึกฝนอบรมทั้งเรื่องของการศึกษาเรียนรู้ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ข้อวัดปฏิบัตินะเพราะบางคนอย่างที่บอกไปว่าเรียนรู้ธรรมะแต่ไม่เอาไปใช้มันก็เหมือนมะม่วงที่ดิบแต่ถ้าหากว่าเราเรียนรู้ธรรมะเราเอามาใช้สอนตนเองแล้วก็เอาไปเป็นต้นแบบให้กับชาวโลกต้นแบบให้กับลูกหลานคนรอบข้างได้อย่างเนี้ยประเภทแบบสุขทั้งนอกและสุขทั้งในเราต้องไปดูในกิจวัตรของเราอะว่าในตื่นนอนถึงเข้านอนเราสามารถดำรงชีวิตอยู่ด้วยหลักธรรมไหมถ้าตื่นขึ้นมาก็งดหงิดหน้าหงิกหน้างอโมโหแต่เช้าอารมณ์บูดแต่เช้านั่นแสดงว่านี่เริ่มดิบแล้วนะดิบภายนอกแล้วภายในมันยังไม่สุกเลยเริ่มดิบทั้งนอกทั้งในแล้วก็ตื่นขึ้นมาโอเคอาราธนาศีลใส่บาตรปฏิบัติธรรมอารมณ์เย็นอารมณ์สบายมีปัญหาอะไรก็ค่อยๆใช้สติใช้ปัญญาพิจารณาหาลู่ทางหาทางออกอะไรอย่างเนี้ยค่อยๆแก้ปัญหาไปเปรียบเหมือนบุคคลที่ทรงรู้
ภูมิรู้ภูมิธรรมแล้วก็สามารถที่จะเอานำธรรมะพระพุทธเจ้ามาใช้ได้จริงๆไม่ใช่เกิดอะไรขึ้นมาก็หน้าหงิกหน้าก็ด่ากันไปด่ากันมาอ้าวทะเลาะเบาแว้งกันครอบครัวก็อ้าวลูกหลานมาเห็นเข้าเอ้าก็ไหนว่าแม่เข้าวัดมา10 20ปีทำไมยังด่าไฟแลบอยู่เลยทำไมยังขี้โมโหอยู่เลยขี้หงุดหงิดอยู่เลยเขาก็จะเริ่มเอ๊ะตกลงพวกก็เริ่มมาแล้วโยนให้อะไรโยนให้วัดอีกแล้ววัดนี้แสดงว่าสอนไม่ดีเอาเป็นอย่างนั้นอีกพระมหาคงเขนก็ต้องรับไปอีกแล้วหลวงเทศทีไรโยมทำไมยังโยมผู้ชายก็จะบอกทำไมหลวงพี่เทศภรรยาโยมมันยังด่าไฟแลบอยู่เลยเอ้ามันเกี่ยวอะไรกับพระพระก็มีหน้าที่เทศในสอนส่วนการนำไปปฏิบัติก็เป็นหน้าที่ของโยมเนี่ยดูได้ว่าเราจะเป็นมะม่วงสุกไหมดูที่ตัวเราเอาไปศึกษาเรียนรู้ปฏิบัตินี่ก็เป็นอุปกรณ์หนึ่งนะนี่ยกตัวอย่างให้เห็นส่วนอีกอุปกรณ์หนึ่งนั้นน่ะท่านพระองค์ไม่ได้ยกขึ้นมาโดยตรงแต่มีผู้ที่นำเอามาเทวดานำเอามาให้พระองค์เฉลยปริศนาเห็นว่ามันเป็นสาระที่น่ารู้ที่น่าศึกษาก็นำมาเล่าสู่พวกเราฟังในเรื่องนี้อยู่ในมัชฌิมนิกายมูลปัณณาสนะว่าด้วยวัมมิกสูตรว่าด้วยจอมปลวกปริศนาอันนี้มันมีปริศนาธรรมซ่อนอยู่ในจอมปลวกคือจอมปลวกมันก็แปลกดีเนาะปลวกมันก็อยู่กันด้วยความสุขผาสุขสบายมันก็ทำรังค้นมันขึ้นมาเป็นรูปทรงนั้นทรงนี้เอาแล้วคนก็เริ่มมองเห็นว่าโอ้โหปลวกท่านปลวกชนิดนี้นี่ดูไปดูมาหัวมันเหมือนพญานาคเอ้าเป็นเท่าแล้วนะปลวกจากปลวกทำรังกลายเป็นพญานาคสักพักหนึ่งมาแล้วนะผ้า7สีผ้า9สีพันรอบเอาสักพักหนึ่งมาแล้วน้ำเขียวน้ำแดงนะพอใกล้วันที่16วันที่ใกล้วันที่1มาแล้วนะธูปเทียนพร้อมกับน้ำแป้งรูปจนจากจอมปลวกสัตว์เดรัจฉานนะกลายเป็นเทพเจ้าจอมปลวกขึ้นไปได้มันอยู่ที่ว่าคนเราจะอุปโลกหรือว่าสถาปนามันขึ้นเป็นอะไรบางทีมันกินบ้านเป็นหลังๆนะแต่ว่าจอมปลวกอันนี้พระพุทธเจ้าเอามาเป็นอุปกรณ์มาเป็นสื่อการสอนได้อย่างไรน่าสนใจก็เลยตั้งชื่อในวัมมิกสูตรท่านบอกว่าจอมปลวกปริศนาเดี๋ยวเราค่อยมาเฉลยปริศนากันว่าเราจะสามารถเฉลยได้ไหมในสำหรับจอมปลวกปริศนานี้ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ข้าพเจ้าในที่นี้หมายถึงท่านพระอานนท์นะสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นท่านพระกุมารกัสสปะพักอยู่ที่ป่าอันทวันครั้งนั้นเมื่อราตรีผ่านไปเทวดาองค์หนึ่งมีวรรณะงดงามยิ่งนักได้เปล่งรัศมีให้สว่างทั่วป่าอันทวันเข้าไปหาท่านพระกุมารกัสสปะถึงที่อยู่แล้วได้ยืนอยู่ณที่สมควรได้กล่าวกับท่านพระกุมารกัสสปะว่าพระคุณเจ้าจอมปลวกนี้ย่อมพ่นควันในเวลากลางคืนย่อมลุกโพลงในเวลากลางวันพราหมณ์ได้กล่าวอย่างนี้ว่าสุเมธะหรือว่าสุเมธเธอจงนำศาสตราไปขุดดูนี่เทวดานำมาปริศนานี่มันเล่าเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะเธอจงนำศาสตราไปขุดดูสุเมธใช้ศาสตราไปขุดก็ได้เห็นลิ่มสลักจึงกล่าวว่าลิ่มสลักขอรับพราหมณ์กล่าวอย่างนี้ว่าสุเมธเธอจงยกลิ่มสลักขึ้นแล้วใช้ศาสตราขุดต่อไปสุเมธใช้ศาสตราขุดลงไปก็ได้เห็นอึ่งอึ่งนะที่มันร้องอึ่งอ่างอึ่งอ่างเนี่ยนะมันไปอยู่ในจอมปลวกคิดว่ามันก็น่าจะเป็นแหล่งอาหารของมันไปอยู่ในจอมปลวกได้นี่ก็คงอิ่มหนำสำราญนะโอ้กินพวกปลวกกินแมลงเม่านั่นน่ะจึงกล่าวว่าอึ่งขอรับพราหมณ์กล่าวอย่างนี้ว่าสุเมธท่านจงนำอึ่งขึ้นมาแล้วใช้ศาสตราขุดต่อไปดูนะมีจอมปลวกขุดลงไปก็ไปเจอลิ่มสลักเอาลิ่มสลักออกก็ไปเห็นอึ่งขุดต่อไปอีกสุเมธใช้ศาสตราขุดต่อไปก็ได้เห็นทางสองแพร่งพอขุดลงไปจากจอมปลวกนั้นก็ไปเห็นทางสองแพร่งจึงกล่าวว่าทางสองแพร่งขอรับพราหมณ์กล่าวอย่างนี้ว่าสุเมธเธอจงถากทางสองแพร่งออกเสียแล้วใช้ศาสตราขุดต่อไปสุเมธใช้ศาสตราขุดต่อไปก็ได้เห็นหม้อกรองน้ำด่างหม้อกรองน้ำด่างไปอยู่ใต้จอมปลวกนี้จ
จึงกล่าวว่าหม้อกรองน้ำด่างขอรับพราหมณ์กล่าวอย่างนี้ว่าสุเมธเธอจงยกหม้อกรองน้ำด่างขึ้นมาแล้วใช้สัตราขุดต่อไปสุเมธใช้สัตราขุดต่อไปได้เห็นเต่าจึงกล่าวว่าเต่าขอรับเต่ามันยังไปอยู่ใต้จอมปลวกนั้นอีกเทวดานี่ก็เข้าใจผูกปัญหานะนี่คือเป็นปริศนานะเดี๋ยวจะมีเฉลยกันต่อไปพราหมณ์กล่าวอย่างนี้ว่าสุเมธเธอจงนำเต่าขึ้นมาแล้วใช้สัตราขุดต่อไปสุเมธใช้สัตราขุดต่อไปได้เห็นเขียงหั่นเนื้อเอ้าคือเขียงมันไปอยู่ใต้จอมปลวกนั่นอีกจึงกล่าวว่าเขียงหั่นเนื้อขอรับพราหมณ์กล่าวว่านี่กล่าวอย่างนี้ว่าสุเมธเธอจงยกเขียงหั่นเนื้อขึ้นมาแล้วใช้สัตราขุดต่อไปนะสัตราก็หมายถึงพวกจอบพวกเสียมพวกอุปกรณ์การขุดนี่แหละสุเมธใช้สัตราขุดต่อไปได้เห็นชิ้นเนื้อจึงกล่าวว่าชิ้นเนื้อขอรับพราหมณ์กล่าวอย่างนี้ว่าสุเมธเธอจงหยิบชิ้นเนื้อขึ้นมาแล้วใช้สัตราขุดต่อไปสุเมธใช้สัตราขุดต่อไปได้เห็นนาคจึงกล่าวว่านาคขอรับเอ้านาคยังไปอยู่ใต้จอมปลวกเข้าไปอีกนะพราหมณ์กล่าวอย่างนี้ว่านาคจงดำรงอยู่เถิดเธออย่าเบียดเบียนนาคเลยจงทำความนอบน้อมนาคเถิดโอ้พระคุณเจ้านี่เทวดากล่าวต่อท่านควรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีภาคและทูลถามปัญหาทั้ง15ข้อนี้ท่านควรทรงจำคำเฉลยปัญหาเหล่านั้นตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสตอบเถิดในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ยกเว้นพระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตหรือบุคคลผู้ฟังจากสำนักของข้าพเจ้านี้เสียแล้วข้าพเจ้ายังไม่เห็นบุคคลผู้จะทำจิตของข้าพเจ้าให้ยินดีด้วยการตอบปัญหาเหล่านี้ได้เทวดานั้นได้กล่าวคำนี้แล้วก็อันตรธานไปจากที่นั้นอยู่ๆเทวดาก็ผูกเรื่องราวเกี่ยวกับจอมปลวกเอามาถามพระกุมารกัสสปะถึง15ข้อแล้วก็บอกว่าเนี่ยปัญหานี้คนที่จะตอบได้ดีถูกต้องแล้วก็โดนใจมากที่สุดก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบแล้วก็บอกให้ท่านพระกุมารกัสสปะเนี่ยนำเอาปัญหา15ข้อนี้ที่ตนเองผูกเป็นเรื่องนี้ไปกราบทูลถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครั้นคืนนั้นผ่านไปท่านพระกุมารกัสสปะก็เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อคืนนี้เมื่อราตรีผ่านไปเทวดาองค์หนึ่งมีวรรณะงดงามยิ่งนักเปล่งรัศมีให้สว่างทั่วป่าอันธวันเข้ามาหาข้าพระองค์ถึงที่อยู่ยืนณที่สมควรแล้วได้กล่าวกับข้าพระองค์ว่าพระคุณเจ้าจอมปลวกนี้พ่นควันในเวลากลางคืนลุกโพลงในเวลากลางวันพราหมณ์ได้กล่าวอย่างนี้ว่าสุเมธเธอจงนำสัตราไปขุดดูสุเมธใช้สัตราขุดลงไปได้เห็นลิ่มสลักจึงกล่าวว่าลิ่มสลักขอรับพราหมณ์กล่าวอย่างนี้ว่าสุเมธเธอจงยกลิ่มสลักขึ้นและใช้สัตราขุดต่อไปสุเมธใช้สัตราขุดต่อไปก็ได้เห็นอึ่งจึงกล่าวว่าอึ่งขอรับจนกระทั่งขุดไปจนได้เห็นนาคจึงกล่าวว่านาคขอรับพราหมณ์กล่าวอย่างนี้ว่านาคจงดำรงอยู่เถิดเธออย่าเบียดเบียนนาคเลยจงทำความนอบน้อมนาคเถิดพระคุณเจ้าควรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีภาคและทูลถามปัญหาทั้ง15ข้อนี้ท่านควรทรงจำคำเฉลยทั้งปัญหาเหล่านั้นตามที่พระผู้มีภาคตรัสตอบเถิดในโลกพร้อมเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ยกเว้นพระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตหรือบุคคลผู้ฟังจากสำนักของข้าพเจ้านี้เสร็จแล้วข้าพเจ้ายังไม่เห็นบุคคลผู้จะทำจิตของข้าพเจ้าให้ยินดีด้วยการตอบปัญหาเหล่านี้เทวนานั้นได้กล่าวคำนี้แล้วก็อันตรธานไปจากที่นั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนี่เป็นปัญหา15ข้อดูที่ว่าพวกเราจะตอบได้กี่ข้อเอาตอบในใจนะที่จริงวันนี้น่าจะมีการตอบปัญหาชิงรางวัลเนาะใครตอบได้เกินครึ่งหนึ่งเนี่ยน่าจะได้รับรางวัลอะไรอย่างนี้เสียดายวันนี้ไม่ได้เตรียมรางวัลมาเดี๋ยวคราวหน้าเผื่อมีการตอบปัญหาจะได้เอารางวัลมาอะไรหนอชื่อว่าจอมปลวกนี่อะไรถ้าก็จอมปลวกก็คือจอมปลวกถ้าเราตอบนะแต่นี่อย่าลืมว่านี่คือปริศนาธรรมเอาจอมปลวกมาเป็นตัวตั้งลองคิดในคำตอบแล้วด้วยว่าไอ้คำว่าจอมปลวกในความหมายนี้พระพุทธเจ้าจะตอบว่าอย่างไรอะไรหนอชื่อว่าจอมปลวกอย่างไรชื่อว่าการพ่นควันในเวลากลางคืนอย่างไรข้อที่3นะอย่างไรชื่อว่าการลุกโพลงในเวลากลางวันนี่
รานึกถึงภาพของจอมปลวกแล้วก็จอมปลวกนี้มันจะพ่นควันในเวลากลางคืนแล้วกลางวันมันจะมีไฟลุกออกมาจากจอมปลวกใครชื่อว่าพราหมณ์พราหมณ์คนที่เป็นคนสั่งให้สุเมธขุดเนี่ยนะใครชื่อว่าสุเมธนี่ข้อที่5 6อะไรชื่อว่าศาสตราอุปกรณ์ในการขุดเนี่ยคืออะไร7อย่างไรชื่อว่าการขุดเห็นไหมแม้แต่การขุดก็เป็นปริศนาธรรมข้อ1นะเนี่ยตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ7นี่ถามในใจว่าเราตอบได้กี่ข้อแล้วแล้วดูเฉลยว่ามันจะตรงจากความคิดของเราไหมข้อที่8อะไรชื่อว่าลิ่มสลักข้อที่9อะไรชื่อว่าอึ่งเนี่ยอึ่งก็มีความหมายนะข้อที่10อะไรชื่อว่าทางสองแพร่งข้อที่11อะไรชื่อว่าหม้อกรองน้ำด่างข้อที่12อะไรชื่อว่าเตาเราก็มานึกในใจอะไรมันคือเตาข้อที่13อะไรชื่อว่าเขียงหั่นเนื้อข้อที่14อะไรชื่อว่าชิ้นเนื้อแล้วข้อสุดท้ายข้อที่15อะไรชื่อว่านาคดังนั้นทั้ง15ข้อนี้ก็จะเกี่ยวโยงกันตั้งแต่จอมปลวกกลางวันพ่นควันกลางคืนกลางวันพ่นควันกลางคืนพ่นไฟกลางคืนพ่นควันกลางวันพ่นไฟแล้วก็มีพราหมณ์คนหนึ่งสั่งให้ลูกศิษย์ชื่อว่าสุเมธเนี่ยขุดลงไปใช้สัตราใช้จอบใช้เสียมขุดลงไปเสร็จก็ไปเจอริมสลักเอาริมสลักขึ้นมาก็ไปเจออึ่งเอาอึ่งขึ้นมาเสร็จก็ไปเจอทางสองแพร่งนะพอทำลายทางสองแพร่งเสร็จก็ไปเจอหม้อกรองน้ำด่างพอเอาหม้อกรองน้ำด่างขึ้นมาก็ไปเจอเตาเอาเตาขึ้นมาเสร็จในจอมปลวกมันเก็บอะไรเยอะแยะมากมายนะพอเอาเตาขึ้นมาก็ไปเจอเขียงหั่นเนื้อเอาเขียงหั่นเนื้อขึ้นมาเสร็จก็ไปเจอชิ้นเนื้อสุดท้ายพอเอาชิ้นเนื้อออกมาอ้าวไปเจอพญานาคนอนขดอยู่ใต้ภูเขาใต้จอมปลวกนั้นดังนั้นปริศนา15ข้อนี้พระพุทธเจ้าจะเฉลยว่าอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าภิกษุข้อที่1 นะคำว่าจอมปลวกนั้นเป็นชื่อของร่างกายนี้ซึ่งประกอบด้วยมหาภูตรูปทั้ง4มีมารดาบิดาเป็นแดนเกิดเติบโตด้วยข้าวสุกและขนมกลุ่มมาศไม่เที่ยงต้องบริหารต้องนวดฟันจะต้องแตกสลายและกระจัดกระจายไปเป็นธรรมดาอ๋อจอมปลวกนั้นหมายถึงร่างกายของเรานี่เองร่างกายของเรานั้นคำว่ามหาภูตรูป4ก็คือธาตุทั้ง4ดินน้ำไฟลมประกอบกันขึ้นมาแล้วก็มีบิดามารดาเป็นแดนเกิดก็เกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ว่าอย่างนั้นแล้วก็เติบโตมาด้วยการกินอาหารการกินข้าวสุกขนมกลุ่มมาศอะไรพวกนี้แต่สุดท้ายร่างกายนี้มันก็ส่งสภาพของมันอยู่อย่างเดิมไม่ได้มันมีการเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปถ้าว่าโอ้โหเกิดมาอย่างไรมันอยู่อย่างนั้นเราก็คงเป็นลูกกรอกกันหมดแล้วเนี่ยมันก็แปรเปลี่ยนเติบโตเจริญเติบโตขึ้นมาแต่มันเจริญเติบโตก็ไม่ใช่ว่าเราจะต้องอยู่ด้วยอิริยาบถใดอิริยาบถหนึ่งไม่ใช่ว่านั่งก็นั่งอย่างนั้นเลยยืนก็ยืนอย่างนั้นโอ้มันต้องบริหารนวดฟันจะต้องดูแลสังขารด้วยนะแหมภาระหนักที่สุดเลยตื่นขึ้นมาก็ต้องล้างหน้าแปรงฟันถ้าไม่ล้างหน้าแปรงฟันสักวันสองวันนี่ก็อยู่ใกล้กับใครก็ไม่ได้มั้ยอ้าวยังไม่พออีกก็ต้องอาบน้ำสระผมอ้าวก็ต้องใช้ยาสีฟันแปรงสบู่อะไรต่างๆเยอะแยะเลยบริหารขันเนี่ยเสียเวลาบริหารขันมากมายก่ายกองพอเดี๋ยวก็ปวดเดี๋ยวก็เมื่อยเดี๋ยวก็เจ็บเดี๋ยวก็ป่วยสุดท้ายมันก็จะแตกสลายกระจัดกระจายไปก็เหมือนจอมปลวกเนี่ยพอสุดท้ายมันก็ถูกลมถูกฝนถูกน้ำสะล้างจอมปลวกนั้นก็สลายไปท่านจึงบอกว่าขันห้าหรือร่างกายของเรานี้เปรียบเหมือนจอมปลวกนี่ข้อที่1 นะข้อที่2คำว่าอย่างไรชื่อว่าการพ่นควันในเวลากลางคืนนั้นได้แก่การที่บุคคลทำงานในเวลากลางวันแล้วตรึกตรองถึงในเวลากลางคืนนี้ชื่อว่าการพ่นควันในเวลากลางคืนกลางวันเนี่ยเราก็โอ้โหทำมาหากินทำงานทำการแต่พอทำเสร็จปุ๊บมันยังติดไปถึงตอนกลางคืนบางคนก็นอนก่ายหน้าผากนะคิดแล้วคิดอีกว่าพรุ่งนี้เราจะทำยังไงนะจะบริหารยังไงธุรกิจหน้าที่การงานของเราจะเป็นยังไงต่อไป
อ้าวนี่สินก็ยังไม่ได้ใช้เขาเจ้าหนี้เขาก็จะโทรมาตามแล้วผู้นี้จะไปหยิบคืนใครจะไปยืมใครจะหางบประมาณจากที่ไหนจ่ายลูกน้องจากโอ้โหเนี่ยเขาเรียกว่ามันเหมือนเป็นการพ่นควันในเวลากลางคืนนอนกายหน้าผากอยู่อย่างนั้นน่ะคิดติดตรองว่างานการที่เราทำเนี่ยหรือภารกิจที่เราจะต้องรับผิดชอบมันมีอะไรมากมายคือมันไม่สามารถที่จะหยุดคิดจากตัดชั่วออกมาจากโรงงานนั้นเลยจากบริษัทห้างร้านหรือจากธุรกิจการงานของเราเลยนะคือมันยังเอากลับมาคิดอยู่ในกลางคืนท่านก็เลยเปรียบเหมือนมันพ่นควันในเวลากลางคืนนี่ก็เป็นคำตอบข้อที่สองนะจอมปลวกนั้นที่ว่าพ่นควันในเวลากลางคืนข้อที่สามคำว่าอย่างไรชื่อว่าการลุกโพลงในเวลากลางวันนั้นได้แก่การที่บุคคลตรึกตรองถึงบ่อยๆในเวลากลางคืนแล้วประกอบการงานในเวลากลางวันด้วยกายและวาจานี้ชื่อว่าการลุกโพลงในเวลากลางวันพอตกพอกลางคืนเนี่ยนอนกายหน้าผากตอนเช้ามาก็ลิ่งเล่รีบเร่งในการที่จะทำมาหากินต้องโอ้เดินทางแต่เช้าไปเดี๋ยวรถจะติดเดี๋ยวเข้างานสายหัวหน้าจะดุจะด่าอะไรโอ้มันเหมือนไฟที่ลุกอยู่ตลอดเวลาน่ะเหมือนไฟลนตัวลนก้นเราอยู่ตลอดนี่ท่านเปรียบเหมือนว่ามันลุกโพลงในเวลากลางวันกลางคืนคิดนอนไม่ค่อยหลับกายหน้าผากกลางวันมันก็ต้องโอ้โหมีทั้งคู่ค้าคู่แข่งคู่แค้นอะไรเยอะแยะมากมายก็ไม่ได้หยุดได้หย่อนได้พักได้ผ่อนเลยแต่เหมือนไฟที่มันลุกอยู่ในกลางวันนี่ก็เป็นข้อที่สามข้อที่สี่คำว่าพราหมณ์นั้นเป็นชื่อของตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าอ๋อเทวดานั้นผูกเรื่องว่าพราหมณ์เป็นคนสั่งให้ลูกศิษย์ขุดเนี่ยคำว่าพราหมณ์นั้นเป็นตัวแทนหรือว่าเป็นปริศนาหมายถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วคำว่าพราหมณ์มีหลายความหมายนะเราจะตีความหมายคำว่าพราหมณ์นั้นนะเป็นชื่อของนักบวชประเภทหนึ่งหรือคนยุคก่อนที่เรียกว่าศาสนาพราหมณ์เป็นความเชื่อหนึ่งไม่ใช่พระพุทธเจ้าเอง

ั่งฟังเทศฟังธรรมฟังเรื่องราวว่าเอ๊ะพระพุทธเจ้าสอนอะไรนะเราจะเอาธรรมะไปใช้อย่างไรอะไรต่างๆพวกนี้ดังนั้นสุมเมธก็เปรียบเหมือนภิกษุผู้เป็นเสขะหรือผู้ใคร่ต่อการศึกษา ข้อที่6คำว่าสาตรานั้น เป็นชื่อแห่งปัญญาอันประเสริฐเป็นชื่อของปัญญานะสาตราที่เครื่องอุปกรณ์การขุดเนี่ยเปรียบเหมือนสาตราเปรียบเหมือนปัญญาถ้าเรามองไปจากเริ่มแรกเดิมทีนะข้อที่หนึ่งนั้นจอมปลวกเหมือนร่างกายนะและพ่นควันนะก็คือการมาคิดพิจารณานอนทั้งกลางคืนพ่นไฟก็คือต้องรีบทำมาหากินอะไรต่างๆพราหมณ์เนี่ยก็เหมือนพระพุทธเจ้าเหมือนครูมาคอยสอนเราเหมือนสุเมธก็เหมือนลูกศิษย์จากนั้นพระองค์ก็สอนให้ใช้อุปกรณ์การขุดก็คือใช้ปัญญาซึ่งการใช้ปัญญาเนี่ยเมื่อในโรงเรียนดุบานฝันในฝันตอนนี้หลวงพี่ก็กำลังขยายความถึงเรื่องการใช้ปัญญาการดำรงชีวิตอยู่ด้วยปัญญาปัญญาทั้ง3ระดับนะสุตตมยปัญญาจินตมยปัญญาภาวนามยปัญญาสุตตมยปัญญาปัญญาจากการศึกษาเรียนรู้จินตมยปัญญาเอามาพิจารณาไตรตรองหาเหตุและผลของมันแล้วก็ภาวนามยปัญญาปัญญาของการรู้แจ้งเห็นจริงดังนั้นเนี่ยก็ต้องไปศึกษาเรียนรู้วิธีการใช้ปัญญาว่าใช้อย่างไรสาตรานั้นเปรียบเหมือนปัญญาอันประเสริฐ7คำว่าจงขุดนั้นเป็นชื่อของการปารภความเพียรนี่พระองค์บอกว่าเนี่ยเหมือนพราหมณ์เนี่ยก็เหมือนพระพุทธเจ้าบอกให้ลูกศิษย์ก็คือพวกเราเนี่ยจงขุดนะคือใช้สัตตาคือใช้ปัญญาขุดนั่นหมายถึงมุ่งเน้นไปถึงเรื่องของการภาวนามยปัญญาถ้าบอกพวกเราจงขุดโยมขยันขุดกันไหมวันนี้ก็จะงงว่าขุดอะไรหลวงพี่โยมไม่ได้ขุดอะไรเลยถ้าเราเรียนรู้ธรรมะบทนี้ก็จะรู้ว่าอ๋อหลวงพี่หมายถึงการขุดคือการทำความเพียรขุดเอากิเลสออกจากใจขุดเอาข้อบกพร่องข้อไม่ดีออกจากใจถ้าพูดถึงการขุดตัวนี้ก็คือการปารภความเพียรพูดเป็นภาษาเข้าใจง่ายอย่าขี้เกียจนั่งสมาธิอย่าขี้เกียจปฏิบัติธรรมว่างั้นเถอะอย่าขี้เกียจทำความดีอย่าขี้เกียจทำบุญว่าเป็นเรื่องของการปารภความเพียรข้อที่8คำว่าลิ่มสลักนั้นเป็นชื่อแห่งอวิชชาลิ่มสลักนี่นะพอเราขุดด้วยปัญญาคือขยันหมั่นเพียรทำความเพียรไปเราก็จะไปเห็นลิ่มสลักที่มันขวางอยู่ลิ่มสลักนั้นได้แก่อวิชชาอวิชชานี่เป็นตัวร้ายนะอวิชชาแปลว่าความไม่รู้ความไม่รู้มันเป็นจุดดำเล็กๆเคยคุณครูไม่อยากท่านพยายามขยายความเคยท่านพยายามเอามาขยายความพวกเราได้ฟังใช่ไหมมันเหมือนจุดเล็กๆท่านบอกเหมือนปลายเข็มดำๆนี่แหละจี้เข้าไปปุ๊บแล้วมันขยายวุบโอ้โหพอขยายคลุมเราเท่านั้นเองเราไม่รู้เลยว่าอดีตชาติเราเป็นใครมาจากไหนมาทำไมจุดเรื่องต้นของชีวิตเราก่อนที่เราจะมาเป็นปัจจุบันนี้มายังไงนะเป้าหมายชีวิตเราต่อไปในอนาคตตายแล้วจะไปไหนสุดท้ายของชีวิตเราจะไปที่สุดกันตรงไหนอะไรยังไงเนี่ยก็เกิดความไม่รู้พอไม่รู้ก็ไปทำกรรมนะเขาเอากิเลสมาใส่ปุ๊บกิเลสก็ไปสร้างกรรมกรรมก็เกิดผลของกรรมเรื่องวิบากอย่างนี้ไงเราก็เกิดการเวียนว่ายตายเกิดเพราะจุดเริ่มต้นเล็กๆจากคำว่าอวิชชามันเป็นเหมือนไวรัสเนี่ยเหมือนโควิด19นี่นะมันปึ๊บเข้าไปแล้วมันโอ้โหกินตับกินไตกินไส้กินปอดพวกนี้ไงก็เหมือนกันอวิชชาเนี่ยมันเป็นเหมือนลิ่มสลักที่ปึ๊บอยู่เลยคำว่าลิ่มสลักนั้นเป็นชื่อแห่งอวิชชาคำนั้นมีอธิบายว่าสุเมธเธอจงใช้สัตรายกลิ่มสลักขึ้นคือจงละอวิชชาจงขุดขึ้นมาแต่การที่เราจะละอวิชชาจะขุดอวิชชาได้นี่มันต้องใช้ปัญญาระดับภาวนามยปัญญานะภาวนามยปัญญามันจะต้องไปรู้ไปเห็นด้วยการปฏิบัติจนกระทั่งไปเห็นธรรมจักขุใช้ธรรมจักขุนู่นแหละมันถึงจะไปเห็นอวิชชามันอยู่ตรงไหนมันจะไปทำลายมันได้ยังไงนี่ก็เป็นเรื่องของการปฏิบัติทางจิตปฏิบัติทางสมาธิข้อที่9คำว่าอึ่งนั้นเป็นชื่อของความคับแค้นใจเนื่องมาจากความโกรธคำนั้นอธิบายว่าสุเมธเธอจงใช้สัตรานำอึ่งขึ้นมาคือจงละความคับแค้นในใจ
เนื่องมาจากความโกรธ

จงขุดขึ้นมานี่ความโกรธยิ่งสภาพอากาศในบ้านเมืองเรามันร้อนนะอากาศร้อนก็เลยทำให้คนเนี่ยอารมณ์ร้อนมีอะไรหงุดหงิดนิดๆหน่อยๆกระทบกระทั่งกันได้ง่ายถึงบอกไงว่าคนไทยมองหน้ากันนิดหน่อยก็ไม่ได้นะพอเขามองหน้าหน่อยก็ถามว่ามองหน้าทำไมแค่มองหน้ากันก็เกิดปัญหาแล้วนะเอ้าก็ไม่มองหน้าให้มองตรงไหนพอมองที่อื่นก็จะหาว่าไม่สำรวมไม่สงบอีกใช่ไหมพอเขามองหน้าก็บอกมองหน้าหาเรื่องหรือเอาเป็นอย่างนั้นอีกหรือบางทีเอาขับรถแซงกันไปแซงกันมาก็บอกคนไทยนี่เป็นคนมีน้ำใจชอบเป็นห่วงกันแล้วก็เปิดกระจกมาบอกระวังตัวไว้ให้ดีนะอ้าวเป็นอย่างนั้นอีกระวังตัวไว้ให้ดีนี่หมายถึงเป็นห่วงหรือว่ามันผูกอาฆาตดังนั้นเนี่ยความโกรธมันคลุกกลุ่นได้ง่ายมาจากสภาพดินฟ้าอากาศด้วยแล้วก็เกิดจากมันฝังอยู่ในนิสัยของมนุษย์มันหมักดองอยู่ในใจของมนุษย์มันพร้อมที่จะปะทุขึ้นมาในปัญหาตรงนี้พระองค์ก็เลยบอกว่าให้นำอึ่งก็คือเปรียบเหมือนความโกรธเนี่ยใช้สัตรานำอึ่งขึ้นมาคือความคับแค้นใจ

ความอาฆาตมาดร้ายพยาบาททั้งหลายที่มันมีค้างๆอยู่ในใจเนี่ยให้ขุดออกไปให้พิจารณามองดูสภาวะใจของเราจะก่อนนอนก็ได้หรือเวลาไหนก็ได้ลองมานั่งนิ่งๆแล้วลองแผ่เมตตาดูดิแผ่เมตตาจากตัวเรานี่แหละให้ตัวเรามีความสุขให้ตัวเราไม่มีความทุกข์ให้เรามีความเจริญรุ่งเรืองเสร็จแล้วเมื่อแผ่เมตตาให้กับตัวเราเองแล้วเนี่ยก็แผ่ไปยังคนรอบข้างแล้วก็แผ่ขยายออกไปแผ่ขยายออกไปแล้วถามใจเราดูสภาวะใจของเราดูว่าตอนนี้ถ้ามีคู่แค้นคู่ศัตรูของเราที่มันเคยทะเลาะเบาะแว้งนะมันเคยคดเคยโกงเราเคยทำร้ายเราเนี่ยมันมานั่งอยู่ตรงหน้ายืนอยู่ตรงหน้าเนี่ย

เรายังโกรธเขาไหมยังโกรธยังอาฆาตยังมาดร้ายเขาไหมถ้าใจเรายังรู้สึกคุกกรุ่นยังโกรธยังอาฆาตยังมาดร้ายยังทำใจไม่ได้แสดงว่าอึ่งยังอยู่นี่เรายังขุดอึ่งไม่ได้ยังจับอึ่งออกไปไม่ได้เพราะว่าไอ้ความโกรธความคับแค้นมันยังอยู่และตรงนี้เองที่มันจะเป็นอุปสรรคสำหรับการปฏิบัติธรรมบางคนบอกโอ้ยนั่งสมาธิมาเป็น10 20ปีทำไมนะมันก็ยังไม่ไปไหนสักทีนะวนไปวนมาอยู่นี่แหละอ้าวเห็นดวงพอดวงดีๆหน่อยก็ย้อนกลับมาอีกแล้วก็มาเริ่มต้นใหม่สติสบายสม่ำเสมอใหม่เอาอีกแล้วเอาพอเริ่มอารมณ์สบายเอาย้อนกลับมาอีกแล้ววนไปวนมามันไม่ไปไหนสักทีสติสบายสม่ำเสมอกันอยู่มันเกิดจากอะไรล่ะอุปสรรคตัวหนึ่งก็คือไอ้ความคับแค้นใจนี่อึ่งนี่นะมันยังอยู่นะไปนั่งดูใจเรานะไม่ต้องไปดูคนอื่นว่าอึ่งมันยังอยู่ในใจเราไหมถ้าอึ่งยังอยู่ก็ต้องพยายามขุดมันออกให้ได้ในชั่วชีวิตหนึ่งของเราเนี่ยถ้าเราค่อยๆแผ่เมตตาปรารถนาดีปรารถนาดีจนกระทั่งเรารู้สึกว่าคนทั้งโลกเนี่ยเราไม่มีความอาฆาตมาดร้ายไม่มีความคับแค้นใจ

ทันก่อนนะมันต้องดูใจตนเองให้เห็นก่อนแล้วค่อยไปดูใจคนอื่นนี่อึงก็เหมือนความโกรธความคับแค้นใจพระองค์บอกให้ขุดออกไปให้เอาทิ้งไปข้อที่10คำว่าทางสองแพร่งนั้นเป็นชื่อแห่งวิจิกิจฉาคำนั้นมีอธิบายว่าสุเมธเธอจงใช้สัตราถากทางสองแพร่งคือจงละวิจิกิจฉาจงขุดขึ้นมาวิจิกิจฉาตัวนี้มันเป็นความลังเลสงสัยความลังเลสงสัยทำไมจะเรียกว่าเป็นทางสองแพร่งขนาดบางคนนั่งไปหลับตาไปหลับตาไปไปเห็นดวงสว่างเห็นดวงสว่างขึ้นมาในศูนย์กลางกายในกลางตัวของตนเองโยมนั่งสมาธิเป็นยังไงโอ้โยมเห็นดวงสว่างแต่ไม่รู้ว่าโยมคิดไปเองหรือเปล่านี่ไงนี่แหละเขาเรียกว่าวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยขนาดว่านั่งเองเห็นเองสัมผัสได้ตัวเองก็ยังมีคำว่าแต่ไม่รู้ว่าคิดมาเองหรือเปล่าทั้งที่นั่นมันเป็นสภาวะของจิตของเราที่มันค่อยๆเริ่มสงบไปถามไอ้คนที่มันไม่สงบน่ะมันไม่เคยเห็นหรอกความสว่างเป็นยังไงแค่ให้นึกมันยังนึกไม่ออกเลยนั้นหลับตาปีนึกอะไรได้บ้างโอ้นึกอะไรไม่ออกเลยดังนั้นเนี่ยมันอยู่ที่สภาวะที่เราปฏิบัติพอใจเราเริ่มนิ่งเริ่มสงบให้เรารู้เลยว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสภาวะจิตที่มาภายในตัวของเรานั้นคุณครูไม่ใหญ่พยายามเน้นย้ำพวกเรานั่นแหละมีอะไรให้ดูก็ดูไปเรื่อยๆอย่างสบายๆโดยที่เราไม่ต้องไปคิดอะไรนะมีความมืดให้ดูก็ดูความมืดมีความสว่างให้ดูก็ดูความสว่างนะคือใช้ใจดูนะมีดวงให้ดูก็ดูดวงมีกายให้ดูก็ดูกายอย่างนี้นะคือไม่ต้องไปวิจิกิจฉาไม่ต้องไปลังเลสงสัยส่วนใหญ่ธรรมะมันไปไม่ไหนมันวนไปวนมาก็เพราะนี่แหละความลังเลสงสัยนั่งไปเอ๊ะมันไม่ใช่มั้งทำไมเราโล่งโปร่งเบาเอ๊ะผิดทางหรือเปล่าไม่เห็นอะไรเลยคนนั้นเขานั่งเขาต้องเห็นสว่างนี่เราไม่สว่างกับเขาเอาแล้วเริ่มมีจิตกิจชัยแล้วเอ๊ะหรือว่าผิดทางย้อนกลับมาสติสบายสม่ำเสมอขึ้นเริ่มต้นอีกแล้วเอาไปเห็นแสงสว่างเอ๊ะผิดทางอีกแล้วมั้งเขาบอกว่าสว่างแล้วมันจะต้องไปเห็นดวงปฐมมรรคนี่เอ๊ะเราทำไมไม่เห็นกับเขาเอ๊ะผิดทางหรือเปล่าเอาทิ้งย้อนกลับมาสติสบายสม่ำเสมออีกแล้วสุดท้ายมันก็กลับย้อนไปเหมือนรถวนไปวนมาเหมือนขับรถมาถึงหน้าประตูวัดพระธรรมกายเอ๊ะไม่ใช่มั้งเพราะตามปกติเราเห็นในภาพข่าวมันต้องมีพระเจดีย์องค์ใหญ่ๆนี่ไม่เห็นพระเจดีย์โอ้ไม่ใช่มั้งวนกลับไปที่บ้านใหม่แล้วก็ไปถามข้อมูลไปดู Google ใหม่ไปดูแผนที่ใหม่เอ้าก็บอกทางถูกแล้วนี่ก็เดินกลับมาก็วนอยู่อย่างเงี้ยมันก็ไม่ไปไหนเพราะอะไรเพราะวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยตัวนี้มันมาขวางเอาไว้นี่นะนี่เป็นจากจอมปลวกนะนี่เจาะเข้าไปสู่ภาวะธรรมที่ละเอียดลึกซึ้งถึงบอกว่านี่เป็นอุปกรณ์เป็นสื่อสำหรับการสอนของพระพุทธเจ้าแค่จอมปลวกอันเดียวพระองค์เอามาขยายความต่อไปนี่คำข้อที่11คำว่าหม้อน้ำหม้อกรองน้ำด่างนั้นเป็นชื่อแห่งนิวรณ์5ประการคือกามฉันทะสิ่งที่กั้นจิตคือความพอใจในกามนี่แหละมันเป็นเหตุว่าทำไมนะมันอารมณ์สมาธิมันไม่ไปก็เพราะว่าอย่างแรกเลยก็เรียกว่าสิ่งที่มาขวางกั้นก็คือกามฉันทะความพึงพอใจยินดีในกามรูปต่างๆในกามอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นมาขัดมาขวางเอาไว้นั่งยึดคิดจินตนาเคลิ้มไปเป็นวันๆเนี่ยนึกถึงอดีตคนรักอดีตคนไม่รักอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดนี่เขาเรียกว่ายินดีพอใจในกามพยาบาทนิวรณ์สิ่งที่กั้นจิตคือความขัดเคืองใจทีนมิทะสิ่งที่กั้นจิตคือความหดหู่และเสื่องซึมทีมิทะนั่นก็คือความง่วงเหงาหาวนอนหาวนอนหดหู่ท้อแท้ชีวิตเราทำไมต้องเป็นเราดูดิอุตส่าห์ทำการทำงานอย่างดีทำไมต้องมาถูกเขาลอยแพปลดกระทันหันจากที่เราจะต้องได้ความเจริญรุ่งเรืองในทันทีการงานทำไมต้องมาถูกขัดขวางกันแกล้งหดหู่ท้อแท้นี่ชีวิตหรือบางทีก็ฟุ้งวิธีก็ง่วงเหงาหาวนอนนั่งไป5นาทีก็หลับหัวทิ่มหัวตำบางคนเดินๆอยู่ยังหลับก็มีนะมันมีนั่งรถก็หลับง่วงเหงาหาวนอน
อย่างนี้มันก็เป็นอุปกรณ์มันเป็นเขาเรียกว่า

ป็นเครื่องกันจิตทำให้ไม่สามารถบรรลุทำให้สมาธิเราไม่ก้าวหน้าอุทธัจจกุกกุจจนิวรณ์สิ่งที่กั้นจิตคือความฟุ้งซ่านและความร้อนใจบางทีก็ฟุ้งไปเรื่องราวเป็นเรื่องเป็นราวนั่งไป3ชั่วโมงนะคิดเนื้อเรื่องได้หนังมา3เรื่องนะฟุ้งไปสารพัดนี่แล้วบอกเอ๊ะหิปัสสิโกจะเข้าแล้วเราจะดูไม่ดูดีถ้าเขาด่าเราเราจะทำยังไงเห็นไหมมันก็จิตมันเริ่มฟุ้งไปก่อนแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะวิจิกิจฉานิวรณ์คือสิ่งที่กั้นคือความลังเลสงสัยแต่นั้นในคำว่าหม้อกองน้ำด่างเนี่ยมันจะรวบทั้งนิวรณ์5ประการเลยสุเมธคำนั้นมีอธิบายว่าสุเมธเธอจงใช้สัตรายกหม้อกรองน้ำด่างขึ้นมาคือจงละนิวรณ์5ประการจงขุดขึ้นมาพระองค์ให้ขุดเอาเรื่องนิวรณ์5ออกจากใจของเราถ้าเราฝึกขุดนิวรณ์บ่อยๆมันไม่สามารถที่จะตัดชั่วเลยเราจะลืมว่าขนาดว่าเรากินข้าวเนี่ยกินมันตั้งแต่เด็กจนกระทั่งอายุเราขนาดเนี้ยบางคนก็10ปี20 30 40 50 60 70 80 90ปีไปแล้วบางคน100ปีเนี่ยกว่าเราจะโตมาได้ขนาดนี้เรากินไปเท่าไหร่เรากินทุกวันกินข้าวทุกวันอาบน้ำทุกวันมันก็ได้ขนาดนี้ดังนั้นมิวรณ์5ก็เหมือนกันมันไม่ใช่ว่าอยู่ๆมันจะตัดชั่วได้เลยก็ต้องฝึกก็คือให้ดูสภาวะใจของเราจริงๆแล้วมันมีอะไรที่มาเป็นตัวขัดขวางตัวขวางกั้นแล้วค่อยๆแก้ไขมันจริงๆเนี่ยค่อยๆแก้ไขไปวันนี้มันแก้ได้นิดนึงวันพรุ่งนี้ก็ค่อยแก้ไปอีกแก้ไปอีกแก้ไปอีกไปเรื่อยๆๆสักวันหนึ่งมันก็จะต้องหายไปสักวันหนึ่งเราต้องเอาชนะมันให้ได้ข้อสำคัญคืออย่าขี้เกียจฝึกเท่านั้นเองนี่ก็เป็นคำเฉลย11ข้อเดี๋ยวคราวหน้าเราค่อยมาต่อกันว่าแล้วคำข้อ12พระพุทธเจ้ามีปริศนาว่าอย่างไรเฉลยว่าอย่างไรแล้วพระพุทธเจ้าเหล่านั้นมีสื่อการสอนที่พลานมีอนุภาพทรงพานุภาพทำเปลี่ยนจากคนคนหนึ่งที่เป็นปุถุชนจนกระทั่งได้เป็นพระอริยบุคคลบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้อย่างไรเดี๋ยวคณะค่อยมาศึกษาเรียนรู้กันต่อไป

0: สวัสดีค่ะผู้ชมคะในแต่ละวันเราต้องพบเจอกับปัญหาต่างๆมากมายที่ถาโถมเข้ามาอย่างไม่หยุดยั้งไม่ใช่ปัญหาเรื่องปากท้องปัญหาครอบครัวปัญหาสุขภาพปัญหาที่ทำงานและอีกสารพันปัญหาที่เราต้องประสบซึ่งบางปัญหาเราก็สามารถแก้ไขไปได้อย่างง่ายๆแต่บางปัญหาก็หนักหนาสาหัสจนยากที่จะฝ่าฟันให้ผ่านพ้นไม่ต้องกังวลนะคะเพราะในเรื่องนี้คุณครูมิใหญ่ได้เมตตาปรารภถึงหลักวิชาที่จะแก้ปัญหาต่างๆไว้ดังต่อไปนี้ค่ะ
1: แม้ปัญหาเกิดขึ้นจะหาหนทางแก้ปัญหาต้องเริ่มต้นจากหยุดกับนิ่งก่อนคือหยุดหันมามองสิ่งที่เป็นปมปัญหาเพื่อใจจะได้กลับไปสู่แหล่งแห่งสติปัญญาเพราะเมื่อเวลาใจหยุดนั้นมันเป็นสมาธิสมาธิเป็นบ่อเกิดแห่งปัญญาเราก็จะเห็นเลยว่าปัญหามีวิธีการคลี่คลายของมันไปเราจะแก้ปัญหาในจุดที่แก้ได้ก่อนโดยเริ่มจากจุดเล็กๆคือจิตใจของเราทำใจให้ปลอดโปร่งให้สบายให้ตั้งมั่นแล้วเดี๋ยวปัญหาก็จะค่อยๆคลี่คลายจะค้นพบวิธีแก้ไขปัญหาไปตามขั้นตอนเพราะฉะนั้นหยุดนี่แหละเป็นตัวสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรม
0: หยุดเป็นตัวสำเร็จให้จำไว้หยุดนิ่งดิ่งภายในกายแก้วหยุดในหยุดต่อไปเรื่อยๆหยุดอย่างนี้คลาดแคล้วบ่วงแล้วพยามารจากบทประพันธ์อลัมค่าของตะวันธรรมที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่ซึ่งมีหลักวิชาว่าการทำจะหยุดจะนิ่งเท่านั้นนะคะที่จะสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆไปได้ด้วยดีและทำให้เรานั้นมีความสุขในทุกช่วงเวลาของชีวิตดังนั้นเราต้องหมั่นน้อมนำใจกลับมาตั้งไว้ณศูนย์กลางกายฐานที่7อันเป็นที่สถิตของพระธรรมกายภายในซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกให้กับเราได้ในโลกนี้และโลกหน้าทั้งยังเป็นทางมาแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติดังที่คุณครูไม่ใหญ่ได้ปรารภไว้ว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ

ตั้งใจนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะปรับท่านั่งให้ถูกส่วนให้รู้สึกว่าสบายจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยแล้วก็ผ่อนคลายนะจ๊ะอย่าดูเบาเกี่ยวกับเรื่องนี้นะจ๊ะแล้วก็หลับตาปลื้มตานิดๆเปลือกตาไม่ถึงกับปิดสนิทนะจ๊ะปลื้มนิดๆพอสบายสบายแล้วก็ทำใจของเราเนี่ยให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะจะต้องปลดต้องปล่อยต้องวางต้องคลายความผูกพันทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งเหมือนเราไม่เคยเจอสิ่งเหล่านั้นมาก่อนเลยนะใจถึงจะไม่มีเครื่องกังวลใจจะได้ใสๆเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับพระรัตนตรัยแล้วก็ให้นึกถึงบุญที่เราทำผ่านมาบุญใดที่เราทำแล้วปลื้มให้นึกถึงบุญนั้นก่อนจะเป็นบุญทอดกฐินผ้าป่าชวนคนสร้างบุญกุศลสร้างวัดวาอารามหรือใช้แรงกายแรงใจของเราทำบุญทำกุศลทำการทำความสะอาดปัดกวาดเสนาสนะบุญยสถานให้สะอาดอะไรต่างๆเหล่านี้นะจ๊ะให้เริ่มต้นนึกถึงบุญที่เราทำแล้วปลื้มก่อนเพราะบุญนี้เนี่ยจะไปดึงดูดทุกๆบุญที่เราทำผ่านมาแต่เราลืมไปแล้วทั้งบุญในภพชาติปัจจุบันเนี่ยอดีตของภพชาติปัจจุบันหรืออดีตในอดีตชาติต่างๆที่เราลืมไปหมดแล้วนั่นแหละแต่บุญนั้นไม่ได้สูญหายไปไหนติดอยู่ในตัวของเราแต่เรานึกไม่ออกการเริ่มต้นนึกถึงบุญแรกที่ทำให้เราปลื้มนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญมากถ้าเราปลื้มบุญแรกก็จะไปดึงดูดบุญต่างๆดังกล่าวนั่นแหละให้มารวมตัวกันอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วก็จะกลั่นใจของเราให้ใสๆให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้หลุดจากนิวรณ์ทั้ง5
ซึ่งเป็นเครื่องกันจิตของเราไม่ให้สว่างนั่นแหละเช่นหลุดจากการนึกคิดถึงเรื่องเพศบ้างเรื่องสมบัติบ้างความขาดเคืองขุ่นใจความลังเลสงสัยในวิธีการปฏิบัติความฟุ้งความง่วงความเคลิ้มอะไรต่างๆเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นจะไม่ได้ช่องเมื่อใจของเราปลื้มใจเราใสฝึกให้คล่องนะลูกนะตรงนี้นะหลังจากที่เราปรับท่านั่งแล้วก็มานึกถึงบุญที่ทำให้เราปลื้มดังกล่าวพอใจเราใสใสแล้วนี่การทำสมาธิก็จะง่ายการที่เราจะวางใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดมันก็ง่ายเพราะใจมันสบายกายก็สบายโดยการผ่อนคลายเมื่อกายสบายใจสบายการวางใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดก็ง่ายแม้ยังไม่เห็นอะไรก็ตามแต่ก็รู้สึกว่าง่ายพอเราเริ่มกำหนดบริกรรมมณีมิตรนึกถึงภาพทางใจเพื่อให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราเนี่ยก็นึกได้ง่ายเช่นนึกถึงดวงแก้วใสใสกลมรอบตัวให้ใสบริสุทธิ์เหมือนกับเพชรโลกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยโตขนาดไหนก็ได้อย่างน้อยก็โตเท่ากับแก้วตาของเราใจก็จะใสๆเหมือนน้ำแข็งใสๆให้นึกถึงบริกรรมนิมิตดวงใสๆนี้เนี่ยอย่างง่ายๆสบายๆแล้วก็ค่อยๆประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังไอเสียงคำภาวนาดังออกมาจากในกลางท้องของเราอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไปอย่างสบายสบายทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอร

เราจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสเอาใจอยู่จนในกลางดวงใสใสอย่างเบาเบาสบายสบายใจเย็นเย็นอย่างเบาเบาสบายสบายใจเย็นเย็นถ้าใครคุ้นเคยกับการนึกถึงภาพองค์พระจะนึกถึงองค์พระแทนก็ได้นะจ๊ะนึกถึงพระแก้วใสๆในอริยบทสมาธิอยู่ในกลางกายไอ้ท่านนั่งหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเรานึกถึงองค์พระแทนดวงแก้วก็ได้นะจ๊ะคุ้นแบบไหนแล้วก็เอาอย่างนั้นพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังประคองไปเรื่อยๆนะจ๊ะอย่างเบาๆสบายๆให้สม่ำเสมอใจเย็นเย็นจนกว่าใจของเราเนี่ยไม่อยากจะภาวนาสัมมาหลังอีกต่อไปอยากหยุดใจนิ่งเฉยๆถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยเราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาหลังอีกต่อไปนะจ๊ะแต่ว่าเมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่ก็ให้ประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะส่วนใครที่คุ้นเคยกับการหยุดใจนิ่งเฉยๆไม่อยากจะนึกจะคิดอะไรทั้งสิ้นเช่นไม่อยากนึกถึงบริกรรมนิมิตอยากจะภาวนาสัมมาอรหังอยากหยุดใจนิ่งเฉยๆอย่างนี้อย่างเดียวถ้าคุ้นเคยอย่างนี้ก็ให้ทำอย่างนี้นะจ๊ะทำแบบที่เราคุ้นเคยประคองไปเรื่อยๆจนกว่าใจจะหยุดนิ่งหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆที่ศูนย์กลางกายเวลาใจมันจะหยุดนิ่งเนี่ยมันจะมีสัญญาณคือกายของเราเริ่มเบาเริ่มผ่อนคลายเริ่มขยายเริ่มโล่งๆว่างๆกลวงภายในและใจก็สบายเบิกบานนั่นคือสัญญาณว่าใจของเราเนี่ยเริ่มใจหยุดจะนิ่งแล้วเนี่ยก็ให้ค่อยๆประคับประคองไปเรื่อยๆนิ่งๆ นุ่มๆอย่างเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆอย่างนี้นะจ๊ะส่วนใครที่เข้าถึงประสบการณ์ภายในได้คือใจตกศูนย์และเห็นดวงธรรมลอยขึ้นมาแล้วก็หยุดนิ่งไว้ในกลางดวงธรรมใสๆนั้นไปเรื่อยๆนะจ๊ะนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆส่วนใครที่เข้าถึงกายภายในได้แล้วก็นิ่งอย่างเดียวไปเรื่อยๆหยุดนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งถึงเบื้องปลายนะจ๊ะ

คือขจัดกิเลสอสวะจนหมดสิ้นไปเนี่ยจุดนิ่งอย่างเดียวให้นิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มนานนานเบาเบาสบายสบายไปเรื่อยๆนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

สัพเพพุทธาภลปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพโสมเตทะลัทธาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสนีโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีอวันตุเต

สุขรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดขอให้สัตว์ทั้งปวงสิ่งมีชีวิตทั้งปวงทุกทั้งปวงบุคคลทั้งปวง

0: ับ
1: ในคิดดีสาร
2: ทักทินายาอนุทิตายา
1: ในคิดหอระดี

ความสุขรักษาตนให้พ้นจากความทุกข์อย่าได้พัดพลาดจากสมบัติที่ได้มาแล้วขอ

0: ึ้นไปจนถึงพระเข้าไปยาวาที่อยู่ล่างลงไปจนถึงพระเวจีมหานรก
1: มั
0: ณฑ
1: ะจักรวาล
0: ในจักรวาลโดยรอบ

ถูขึ้นไปจนถึงพญาอัปปาที่อยู่ล่างลงไปจนถึงเวทีมหานรก

0: ในสมัยพุทธกาลนามของนางสิริมาถูกจารึกไว้ในฐานะมหาอุบาสิกาผู้ถวายภัตตาหารอันเลิศด้วยความปราณีตและเคารพสงฆ์อย่างสูงสุดนางให้ความสำคัญที่สุดในการสั่งสมบุญด้วยการถวายภัตตาหารอันปราณีตแด่พุทธบุตรทุกวันไม่เคยขาดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนว่าการให้ทานคือรากฐานสำคัญแห่งความสุขและเป็นต้นทางแห่งความเจริญทั้งปวงในชีวิตขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของตำนานมหาทานบารมีร่วมถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุและสามเณรณหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์คนนกยูงเพราะบุญคือเบื้องหลังของความสุขและความสำเร็จทั้งปวงรับชมถ่ายทอดสดพิธีถวายภัตตาหารณหอฉันคุณยายวัดพระธรรมกายได้ทุกวันจันทร์ถึงเสาร์ได้ทาง GBN by DMC ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์
1: มหากาลทาน1ปีมีเพียงครั้งเดียวกำหนดการวัดทอดกฐินณศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศประจำปีพุทธศักราช2569จำนวนทั้งสิ้น128แห่งโดยแบ่งเป็น4สัปดาห์มีรายละเอียดดังนี้สัปดาห์ที่1ระหว่างวันที่27ถึง31ตุลาคมพุทธศักราช2569รวมจำนวน24แห่ง

สัปดาห์ที่2ระหว่างวันที่3ถึง8พฤศจิกายนพุทธศักราช2569รวมจำนวน38แห่ง

ดาห์ที่3ระหว่างวันที่9ถึง15พฤศจิกายนพุทธศักราช2569รวมจำนวน24แห่งสัปดาห์ที่4ระหว่างวันที่16ถึง24พฤศจิกายนพุทธศักราช2569รวมจำนวน42แห่ง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์083 540 6603หรือหมายเลข083 540 6613

ำบุญได้ทุกที่ทุกเวลากับ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกรวดเร็วง่ายปลอดภัยขั้นตอนแรกจะต้องเพิ่มเพื่อน LINE OA วัดพระธรรมกายก่อนนะครับโดยเข้าไปที่ช่องค้นหาแล้วพิมพ์คำว่าวัดพระธรรมกายจากนั้นดูตรงบัญชีทางการจะขึ้นคำว่าวัดพระธรรมกายซึ่งจะสังเกตเป็นโล่สีน้ำเงินได้รับการยืนยันตัวตนและขึ้นทะเบียนกับทาง LINE OA เรียบร้อยแล้วจากนั้นให้เพื่อนๆ LINE OA วัดพระธรรมกายแล้วกดไปที่ห้องแชทที่เมนูล่างขวาให้กดปุ่มไปที่ปุ่มทำบุญหากท่านกดปุ่มนี้เป็นครั้งแรกให้กดอนุญาตเพื่อเป็นการล็อกอินเข้าสู่ระบบจากนั้นให้กดเครื่องหมายบวกทำบุญออนไลน์มุมบนขวาเลือกบุญที่ท่านต้องการซึ่งมีให้เลือกมากมายเช่นบุญกฐินค่าน้ำค่าไฟผู้ชาใจดีเป็นต้นจากนั้นกรอกรายละเอียดที่จะออกไปอนุโมทนาบัตรโดยพิมพ์ชื่อจำนวนเงินที่ต้องการทำบุญรหัสผู้นำบุญหากท่านไม่ทราบรหัสผู้นำบุญสามารถสอบถามได้จากผู้ประสานงานหรือดูจากใบอนุโมทนาบัตรใบก่อนๆที่ท่านเคยทำบุญไว้แล้วจากนั้นให้ตรวจสอบรายการทำบุญหากท่านต้องการทำบุญเพิ่มเติมสามารถกดปุ่มสีน้ำเงินเพิ่มรายการทำบุญได้ตรวจสอบรายการทำบุญทั้งหมดของท่านจากนั้นเลือกทำบุญด้วยการสแกน QR Code รอ QR Code สักครู่หนึ่งเมื่อได้รับ QR Code สามารถกดปุ่มดาวน์โหลดหรือแคปเจอร์หน้าจอจากนั้นเปิดแอปพลิเคชันของทางธนาคารแล้วเลือกสแกนจ่ายเลือก QR Code ที่ท่านเพิ่งได้ดาวน์โหลดมาจากนั้นทำการจ่ายเงินเมื่อจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กลับไปที่หน้าของ LINE OA อีกครั้งหนึ่งท่านจะเห็นใบอนุโมทนาบัตรที่ได้ทำบุญไว้แล้วและจะได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชท LINE OA วัดพระธรรมกายท่านสามารถนำรหัส D number ไปพิมพ์รับใบอนุโมทนาบัตรตัวจริงได้ที่ห้องรับบริจาคของวัดพระธรรมกายเป็นอย่างไรกันบ้างครับทำบุญ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกง่ายปลอดภัยรวดเร็วได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชททันทีขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับสาธุ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสถานี GBN by DMC ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่การถ่ายทอดสดพิธีถวายภัตตาหารและปัจจัยทยธรรมเป็นสังฆทานค่ะโดยทางสถานีรับหน้าที่ส่งตรงภาพบรรยากาศงานบุญจากศูนย์กลางพิธีณหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตน

0: อุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีไปยังคุณผู้ชมทั่วโลกนะคะให้ได้ร่วมประกอบพิธีกรรมและสั่งสมบูรณ์เสมือนว่าทุกท่านนั้นได้อยู่ณสถานที่จริงด้วยตัวของท่านเองค่ะตลอดกิจกรรมงานบุญนี้นะคะมีคุณยุภาบัณฑิตวิทิสกุลและดิฉันสุชาดาระยะอินรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะ
1: ค่ะคุณผู้ชมค่ะและก่อนที่เราจะได้ไปร่วมสั่งสมมหาทานบารมีนะคะด้วยการน้อมถวายพระทหารและปัจจัยทายธรรมอันประณีตแด่คณะสงฆ์ค่ะเราก็อยากจะให้ทุกท่านนั้นได้ทำตามหลักวิชานะคะคือรักษาใจให้ผ่องใสไม่นึกกังวลตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาด้วยดีแล้วทั้งหมดค่ะรวมทั้งน้อมอาราธนาพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารให้ท่านนั้นช่วยคุมบุญและขอให้ทุกท่านชนะภัยต่างๆกันทั่วโลกเลยค่ะ
0: ค่ะซึ่งคุณผู้ชมนะคะก็สามารถที่จะมีส่วนร่วมกับกิจกรรมงานบุญในวันนี้ทาง GBN by DMC ได้ที่เว็บไซต์ gbnus.com ค่ะที่เดียวจบครบทุกแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะไม่ต้องลงแอปพลิเคชันเพิ่มเพียงเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์เลือกรับชมได้ตามความต้องการนะคะไอคอนต่างๆที่ปรากฏที่หน้าจอไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook หรือว่า Zoom ค่ะกดเข้าไประบบก็จะลิงก์ไปที่แพลตฟอร์มนั้นๆอัตโนมัตินะคะเมื่อเข้าไปรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามหรือว่าแสดงความคิดเห็นและส่งช่องทางในการติดตามรับชมนี้ไปเชิญชมบุคคลอันเป็นที่รักให้เขาได้มีโอกาสมาสั่งสมบุญร่วมกันค่ะ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปนะคะก่อนที่เราจะได้ไปร่วมสร้างมหาทานบารมีพร้อมๆกันทั่วโลกค่ะทางรายการก็ได้น้อมนำเรื่องราวอันทรงคุณค่าจากพระไตรปิฎกนำมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านอีกเช่นเคยนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะก็จะเป็นเรื่องราวประวัติการสร้างบารมีของพระยสะค่ะซึ่งเรื่องราวก็มีอยู่ว่าในกาลสมัยของพระพุทธเจ้าสุเมธะพระยสะได้เกิดเป็นพญานาคค่ะซึ่งมีจิตใจนั้นเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าอยู่มาวันหนึ่งก็ได้นิมนต์พระพุทธเจ้าสุเมธะให้เสด็จมายังที่อยู่ของตนพร้อมด้วยพระสาวกพญานาคพร้อมทั้งบริวารก็ได้ถวายทานและผ้าไตรจีวรแด่พระศาสดาและพระสาวกจากนั้นก็ได้ตั้งจิตปรารถนาขอให้ได้บรรลุอรหัตผลในศาสนาของพระพุทธเจ้าในอนาคตการค่ะ
0: ค่ะพระพุทธเจ้าสุเมธานะคะพระองค์ทรงเห็นด้วยพระญาณว่าความปรารถนาของท่านนั้นสำเร็จได้แน่จึงทรงพยากรณ์ว่าในอีก 30,000 กับข้างหน้าพระพุทธเจ้าโคดมจะเสด็จอุบัติขึ้นในโลกเธอจะได้ออกบวชเป็นพระสาวกของพระองค์แล้วจะได้บรรลุอรหัตผลเมื่อพญานาคฟังพระพุทธเจ้าตรัสพยากรณ์นะคะก็เกิดความปลื้มปิติสมนัสเป็นอย่างยิ่งค่ะจึงทำบุญต่อเนื่องตลอดชีวิตจากชาตินั้นนะคะบุญส่งผลให้เวียนว่ายตายเกิดอยู่แต่ในภพภูมิต่างๆมากมายจนมาถึงพุทธบาทการนะคะพุทธุบาทการนะคะของพระพุทธเจ้าพระนามว่าสิทธัตถะในชาตินี้ค่ะพระยสะท่านได้เกิดเป็นบุตรชาวบุตรเศรษฐีชาวเมืองสุทัศนะนะคะแล้วก็มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาได้นำเอาแก้ว7ประการไปบูชาต้นกนิกาอันเป็นต้นไม้ที่พระพุทธเจ้าประทับนั่งตรัสรู้จากชาตินั้นบุญส่งผลให้เวียนว่ายตายเกิดในภพภูมิต่าง
1: ๆค่ะจนมาในสมัยของพระพุทธเจ้ากัสสปะในชาตินี้ค่ะท่านก็มีจิตที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนามากจึงได้ออกบวชจากชาตินั้นบุญก็ส่งผลให้เวียนว่ายตายเกิดในภพภูมิต่างๆจนกระทั่งมีอยู่ในสมัยหนึ่งค่ะพระยสะท่านได้เกิดเป็นคนเก็บซากศพมีนามว่ายสะโดยร่วมกับเพื่อนอีก54คนเที่ยวเก็บศพไม่มีญาติไปไว้หรือว่าเผาในป่าช้ายสะมานพหนุ่มในชาตินี้นะคะก็ได้เอาหลาวนะแทงศพพลิกกลับไปกลับมาทำให้ได้อสุภสัญญานั่นก็คือเห็นความไม่งามแห่งร่างกายเขาก็ได้แสดงแก่สหายทั้ง54คนว่าพวกท่านจงดูศพนี้มีหนังลอกแล้วในที่นั้นๆดุจโคด่างไม่สะอาดเหม็นน่าเกลียดเมื่อพิจารณาตามที่ยสะมานพหนุ่มได้เล่าแล้วนะคะก็ได้อสุภสัญญาเช่นเดียวกันค่ะ
0: ค่ะนอกจากจะบอกเพื่อนๆแล้วนะคะยสะมานพหนุ่มยังกลับไปบอกบิดามารดาแล้วก็ภรรยาด้วยจนบิดามารดาและภรรยารวมถึงสหายทั้งหมดค่ะได้อสุภสัญญาขึ้นมาด้วยคือความพิจารณาถึงความไม่เที่ยงอันเป็นเหตุแห่งความไม่ประมาทค่ะตั้งแต่บัดนั้นเรื่อยมาในพุทธกาลนี้แล้วก็ด้วยบุญที่ได้ทำเอาไว้ในหลายๆชาติทำให้ได้มาเกิดในนครพาราณสีเป็นบุตรของเศรษฐีค่ะมีปราสาท3หลังแล้วก็ได้รับการดูแลจากสตรีและดนตรีอย่างดีจนถึงค่ำวันหนึ่งเมื่อยสะกุลบุตร

0: พรั่งพร้อมไปด้วยกามคุณทั้ง5ได้นอนหลับกอดส่วนผู้บริวารนะคะนอนหลับภายหลังประทีปน้ำมันตามสว่างอยู่ตลอดคืน
1: ค่ะในค่ำคืนนั่นเองนะคะยศกุลบุตรก็ตื่นก่อนค่ะจึงได้เห็นบริวารของตนนั้นกำลังนอนหลับบางนางมีพินตกอยู่ที่รักแร้บางนางก็มีตะโพนวางอยู่ที่คอบางนางสยายผมบางนางมีน้ำลายไหลบางนางก็บ่นละเมอปราสาทนั้นนะคะก็ปรากฏแก่ยศกุลบุตรดุจป่าช้าผีดิบทำให้ยศรู้สึกเบื่อหน่ายค่ะจึงเปล่งอุทานออกมาว่าที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอแล้วก็สวมรองเท้าทองเดินตรงไปทางประตูพระนครไปทางป่าอิสิปตนมฤคทายวันและก็ได้พบกับพระผู้มีพระภาคเจ้าค่ะเลยมีโอกาสได้ฟังธรรมเมื่อจบพระธรรมเทศนายศกุลบุตรก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันต่อมาเมื่อได้ฟังธรรมอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์และก็ออกบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาค่ะ
0: ค่ะจากเรื่องราวนะคะของพระยศเถระที่เราได้รับฟังไปเมื่อสักครู่นี้จะเห็นได้ว่าการที่เรานั้นได้มีโอกาสพิจารณาถึงอสุภสัญญาก็คือพิจารณาถึงความไม่งามแห่งร่างกายดุจดั่งซากศพก็คือความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของเราเนี่ยนะคะที่จะเกิดขึ้นทำให้เรามีสติเกิดปัญญาแล้วก็เห็นถึงความจริงของชีวิตได้มากขึ้นที่สำคัญก็ทำให้เรานั้นไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตแล้วก็รีบสั่งสมบุญให้ยิ่งขึ้นไปอีกด้วยค่ะ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะก็เหมือนกับพวกเรานักสร้างบารมีนะคะที่จะทำเช่นบัณฑิตนักปราชญ์ในการก่อนผู้ไม่ประมาทค่ะมันสั่งสมบุญอยู่เป็นนิดนะคะและพวกเราก็เช่นกันค่ะที่จะได้มาร่วมสั่งสมบุญใหญ่ได้การน้อมถวายภัตตาหารและปัจจัยธรรมอันประณีตแด่คณะสงฆ์นะคะและที่สำคัญก็น้อมถวายเป็นสังฆทานซึ่งเป็นบุญใหญ่ค่ะแล้วก็อีกสักครู่นะคะพิธีกรรมก็ใกล้จะพร้อมแล้วค่ะขอให้ทุกท่านนั้นรักษากายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสเพื่อที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่และจะได้เก็บเกี่ยวบุญใหญ่นี้นะคะตลอดทั้งพิธีกรรมค่ะเราไปร่วมประกอบพิธีกรรมไปพร้อมๆกันเรียนเชิญค่ะ
0: เรียนเชิญค่ะ
2: สังฆทานคืออะไรไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆนะเพราะต้องมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนซึ่งกว่าจะมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยากมากๆพระองค์ต้องสละทรัพย์อวัยวะชีวิตนับครั้งไม่ถ้วนสร้างบารมีมาอย่างยาวนานจนบารมีเต็มเปี่ยมบริบูรณ์เมื่อมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมแล้วถึงจะมีพระสงฆ์เกิดขึ้นตามมาจนกระทั่งมาถึงคณะสงฆ์ที่มานั่งรับสังฆทานกันอยู่ในตอนนี้และกว่าที่ฐานบดีแต่ละท่านจะได้มาถวายสังฆทานก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต้องมีบุญมากเพราะการได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นการยากและได้มาอยู่ในร่มเงาพระพุทธศาสนาอีกทั้งต้องมีหัวใจและกว่าจะได้ทรัพย์มาแต่ละบาทแต่ละสตางค์ก็ไม่ใช่ว่าจะหามาได้ง่ายๆในตอนนี้เราไม่ใช่อยู่ในสายตาของมนุษย์เท่านั้นแต่อยู่ในสายตาของชาวสวรรค์และอดีตมนุษย์ผู้ที่ละโลกไปแล้วด้วยบุญที่เกิดขึ้นก็จะผ่านจากตัวเราไปถึงผู้ที่ละโลกเลยซึ่งผู้ที่ละโลกไปแล้วก็มีทั้งฐานะดีและอัตตคัดขัดสนในภพมนุษย์จะเปลี่ยนฐานะนั้นยากแต่ในภพของผู้ที่ละโลกไปแล้วเมื่อได้รับบุญปุ๊บเปลี่ยนฐานะทันทีได้เลยบุญที่เกิดขึ้นนี้ก็จะติดตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นให้ทุกท่านตั้งใจและปลื้มปีติใจที่เราได้มาถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์กันในวันนี้ดังนั้น ขอให้ตั้ง

เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วกราบอาราธนาพระคุณเจ้าทุกรูปเรียนเชิญท่านธนบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพียงกันนะครับกราบกราบ

เรียนเชิญท่านธรรมบดีทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพียงกันนะครับกราบ

เรียนท่านบัณฑิตทั้งหลายบัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าศีลเป็นเบื้องต้นเป็นที่ตั้งเป็นบ่อเกิดแห่งคุณความดีทั้งหลายและเป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวงบุคคลใดพึงชำระศีลให้บริสุทธิ์แล้วจะเป็นเหตุให้เว้นจากความทุจริตจิตจะร่าเริงแจ่มใสและเป็นท่ายังลงมหาสมุทรคือนิพพานดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีล5โดยพร้อมเพียงกันนะครับมะยังพันเตวิสูงวิสูงรักขณาทายะติสรณีนาสหะปัญจสีรานิยาจามาทุติยังปิมะยังพันเตวิสูงวิสูงรักขณาทายะติสรณีนาสหะปัญจสีรานิยาจามาตติยังปิมะยัง

0: พันเตวิสุงวิสุงรักนาทายะติสรณีนาสหะปัญจสีรานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสรณังคัจฉามิ
0: พุทธังสารนังคัจฉามิ
1: ธัมมังสารนังคัจฉามิ
0: ธัมมังสารนังคัจฉามิ
1: สังฆังสารนังคัจฉามิ
0: สังฆังสารนังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิ
1: ปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: อทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: อทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิ
1: กาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิ
0: กาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิ

0: รมณีสิกขาปัทถังสัมมาทิยามิ
1: สุราเมรยมัชฌปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปัทถังสัมมาทิยามิ
0: สุราเมรยมัชฌปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปัทถังสัมมาทิยามิ
1: อิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติยันติ

เรียนท่านธรรมดีทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสัปปุรุษย่อมให้ทานเช่นข้าวและน้ำที่สะอาดปานีตามการสมควรอยู่เป็นนิดแด่ผู้ประพกปรมาจารย์ซึ่งเป็นบุญเขตอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะ5ประการแก่ปฏิฆา6ดังต่อไปนี้คือให้อายุให้วรรณะให้สุขะให้ภระและให้ปฏิภาณผู้ให้ก็ย่อมได้รับฐานะ5ประการนั้นด้วยท่านฐานะบดีทั้งหลายบุญเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำถวายพระตหารเป็นสังฆทานโดยพร้อมเพียงกันนะครับสำหรับท่านฐานะบดีจะภาพนำกล่าวคำถวายพระตหารเป็นสังฆทานคือกระมิตราวันธีรพัฒนกูลอันธรรมยังพุทธัสสะปะคะวะโตปุพพะคะนะมะการังกะโรมัสสี

0: อิมานิมะยังพันเต
1: อิมานิมะยังพันเต
0: ภัตตานิ
1: ภัตตานิ
0: สัปริวารานิ
1: สัปริวารานิ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: โอโนชยามะ
1: โอโนชยามะ
0: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
0: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
0: อิมานิ
1: อิมานิ
0: ภัตตานิ
1: ภัตตานิ
0: สัปปริวารานิ
1: สัปปริวารานิ
0: ปฏิคันหาตุ
1: ปฏิคันหาตุ
0: อัมหากัง
1: อัมหากัง
0: ทีฆรตัง
1: ทีฆรตัง
0: หิตายะ
1: หิตายะ
0: สุขายะ
1: สุขายะ
0: นิพานายัจจะ
1: นิพานายัจจะ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
0: ขอน้อมถวาย
1: ขอน้อมถวาย
0: ภัตตาหาร
1: ภัตตาหาร
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
0: ้แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์ขอพระภิกษุสงฆ
1: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
0: จงรับ
1: จงรับ
0: ภัตตาหาร
1: ภัตตาหาร
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: เพื่อประโยชน
1: ์เพื่อประโยชน
0: ์เพื่อความสุข
1: เพื่อความสุข
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: แก่

0: เรียนเชิญท่านอธิบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบคณะสงฆ์โดยพร้อมเพียงกันนะครับ
1: กราบกราบกราบ
2: ท่านธรรมย

0: เด่นชัดทุกท่านประนมมือขึ้นตั้งใจกล่าวคำอธิษฐานจิตโดยพร้อมเพียงกันนะครับสุทินนัง
1: สุทินนัง
0: วัตเมธานัง
1: วัตเมธานัง
0: อาสวัคคยาวหัง
1: อาสวัคคยาวหัง
0: โหนตุ
1: โหตุ
0: ขอผลแห่งทาน
1: ขอผลแห่งทาน
0: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
1: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
0: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
1: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
0: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถิด
1: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถิด
0: ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านได้ประเคนพระทหารแก่คณะสงฆ์ที่วงฉันในการนี้ครับ

การดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมปัจจุบันที่เต็มไปด้วยความเร่าร้อนเร่งรีบแข่งขันกันจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องมีศิลปะในการดำเนินชีวิตให้มีความสุขอารมณ์สบายเป็นศิลปะชั้นสูงในการดำเนินชีวิตที่มีความสุขเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาและยังเป็นสิ่งที่สามารถทำให้เกิดขึ้นได้ง่ายๆอย่างที่เราคาดไม่ถึงเพียงแค่เราทำใจให้หยุดนิ่งเฉยอย่างเบาๆสบายๆไว้ที่ศูนย์กลางกายภายในตัวของเราทำไปเรื่อยๆด้วยความพึงพอใจรักษาอารมณ์นี้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นไม่ช้าเราก็จะเข้าถึงอารมณ์สบายอย่างแท้จริงอันจะนำมาซึ่งความสุขที่แท้จริงภายในอารมณ์ดีอารมณ์เดียวอารมณ์สบายจะทำให้พบกับความสุขที่สมบูรณ์กระทั่งได้เข้าถึงพระธรรมกายภายในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในยะชะมานสูตรว่ายะจะมานานังมนุสสานังปุญญะเปขานะปานินังกรวตังโอปะทิกังปุญญังสังเคทินังมหาพลังเมื่อมนุษย์ทั้งหลายผู้มีชีวิตปรารถนาบุญบูชาอยู่กระทำบุญมีอุปธิเป็นผลทานที่ให้แล้วในสงฆ์มีผลมากพวกเราทั้งหลายเป็นผู้มีบุญญาลาภอันประเสริฐเพราะเกิดมาในช่วงที่พระพุทธศาสนากำลังเจริญรุ่งเรืองมีการขยายความรู้เรื่องกฎแห่งกรรมได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นปฏิรูปประเทศคือได้อาวาสเป็นที่สบายบ้านเมืองก็ปราศจากศึกสงครามภัยร้ายแรงต่างๆก็เกิดขึ้นไม่บ่อยนักข้าวปลาอาหารก็อุดมสมบูรณ์ไม่ลำบากในการแสวงหาผู้คนในประเทศก็ยังมีศีลมีธรรมกันอยู่มากแต่ดูเหมือนว่าเวลาที่พวกเราติดตามข่าวสารบ้านเมืองจะพบแต่การนำเสนอเรื่องร้อนๆที่เกิดขึ้นอยู่เป็นประจำทำให้เกิดอาการวิตกกังวลหวาดระแวงภัยกันจนเกินเหตุอันที่จริงแล้วเนี่ยหลวงพ่อว่าเรื่องราวดีๆและคนดีๆในประเทศของเราเนี่ยมีอยู่มากมายนะจ๊ะเพียงแต่ไม่ได้นำมาเสนอให้เป็นข่าวทั้งที่ข่าวดีๆและคนดีๆควรให้ความสนใจมากกว่าและใจของผู้รับข่าวสารก็จะได้เยือกเย็นและสูงขึ้นฟังเรื่องรุ่มร้อนก็ร้อนใจฟังเรื่องดีๆก็สดชื่นเบิกบานสบายใจเช่นมีกลุ่มคนที่รักเพื่อนร่วมโลกได้รวมตัวกันทำพิธีเทเหล้าเผาบุหรี่และตัดสินใจหักดิบเลิกดื่มเลิกขายสุรายาเสพติดทุกชนิด

คือมีพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าให้เรามีโอกาสได้ทำบุญกันอย่างเต็มที่เพราะบ้านเมืองปราศจากศึกสงครามร้ายแรงจะไปวัดฟังธรรมก็สะดวกสบายขึ้นอยู่กับว่าเราจะอาศัยความเป็นผู้มีโชคดีนี้เนี่ยแสวงหาบุญให้กับตัวเราเองหรือเปล่าเกี่ยวกับการทำบุญของชาวพุทธในปัจจุบันนี้หลวงพ่อสังเกตเห็นหลายท่านได้พยายามเที่ยวแสวงหาสถานที่ทำบุญกับประสงค์ตามวัดต่างๆโดยตั้งใจว่าจะไปทำบุญกับพระสุปฏิปันโนคือผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบพอได้ยินข่าวว่ามีพระอริยเจ้าที่ไหนก็ดันด้นข้ามน้ำข้ามทะเลข้ามวันข้ามคืนเพื่อจะได้ไปทำบุญกับท่านเพราะอยากได้บุญมากๆหลวงพ่อขออนุโมทนาในกุศลเจตนาอันนี้ด้วยแต่ว่าอยากจะขอแนะนำเกี่ยวกับการทำบุญเพิ่มเติมว่าเราควรเปิดใจให้กว้างเหมือนแม่น้ำที่พร้อมจะให้สรรพสัตว์น้อยใหญ่มาอาบดื่มกินได้ทุกเวลาเราไม่ควรยำเพาะเจาะจงภิกษุรูปใดรูปหนึ่งการถวายทานแต่ละครั้งควรตั้งกัลยาณจิตให้เป็นสังฆทานถวายเป็นของกลางแก่สงฆ์อย่างนี้ได้บุญมากกว่าเพราะเราไม่รู้ว่ารูปไหนท่านเป็นพระอรหันต์รูปไหนเป็นพระอริยเจ้าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่รู้ได้ยากเหมือนเรื่องที่เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสถามทารุกัมมิกะคฤหบดีว่าดูก่อนคฤหบดีท่านยังทำทานกับภิกษุสงฆ์อยู่หรือเปล่าก็หาบดีได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกับพระองค์ย้ายทานอยู่เป็นประจำและในการให้ทานนั้นกับพระองค์ให้เฉพาะในภิกษุผู้เป็นอรหันต์หรือผู้บรรลุอรหัตมรรคผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดผู้ถือการเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดผู้ถือการนุ่งห่มผ้าบางสกุลเป็นวัดไม่ได้ให้กับภิกษุสงฆ์ทั่วไปพระพุทธองค์ทรงมีพุทธประสงค์จะทำความเห็นของท่านทานบดีท่านนี้ให้ตรงจึงตรัสสอนว่าดูก่อนคฤหบดีท่านยังเป็นคฤหัสถ์บริโภคกามอยู่ครองเรือนนอนเบียดเสียดบุตรและภรรยายังทัดทรงดอกไม้ของหอมและเครื่องรูปไร้ยินดีทองและเงินอยู่เป็นเรื่องที่รู้ได้ยากว่าภิกษุเหล่านี้เป็นพระอรหันต์หรือเป็นผู้บรรลุอรหัตตมรรคถ้าไม่ขอให้ทานอย่างเพาะเจาะจงภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเพราะทานนั้นจะกลายเป็นปาติปุคคลิกทานซึ่งมีอานิสงส์น้อยกว่าการถวายทานเป็นสังฆทานดูก่อนคฤหบดีแต่แม้ภิกษุผู้ถือธุดงค์อยู่ป่าเป็นวัดถือผ้าบังสุกุลเป็นวัดหรือบิณฑบาตเลี้ยงชีพเป็นวัดยังเป็นผู้ฟุ้งซ่านถือตัวจัดพูดพล่ามมีสติเลอะเลือนไม่มีสัมปชัญญะมีใจไม่ตั้งมั่นมีจิตพรุ่งพล่านไม่สำรวมอินทรีย์มาเป็นอย่างนี้ภิกษุรูปนั้นก็สมควรถูกตำหนิติเตียนแม้เทวดาก็ไม่สรรเสริญถ้าภิกษุผู้อยู่ป่าเป็นวัดเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านไม่ถือตัวไม่พูดพร่ำมีสติตั้งมั่นมีสัมปชัญญะมีใจตั้งมั่น

มีจิตเป็นอารมณ์เป็นหนึ่งสำรวมอินทรีย์มาเป็นอย่างนี้ภิกษุนั้นพึงได้รับสรรเสริญทั้งจากมนุษย์และเทวดาทั้งหลายถ้าภิกษุผู้อยู่ใกล้บ้านเป็นผู้ฟุ้งซ่านไม่แต่งใจประพฤติพรหมจรรย์ก็ต้องถูกตำหนิเหมือนกันส่วนภิกษุใดแม้จะพำนักอยู่ที่วัดใกล้บ้านไม่ได้เป็นผู้บิณฑบาตเป็นวัดไม่ได้สมาทานธุดงค์เข้าวัดไม่ได้ถือผ้าบังสุคุณเป็นวัดแต่เป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านสำรวมอินทรีย์มีกายวาจาใจสะอาดบริสุทธิ์ก็สมควรได้รับการสรรเสริญภิกษุรูปนั้นเป็นทักขิณายบุคคลอันเยี่ยมเมื่อทรงอธิบายให้เข้าใจอย่างนี้แล้วก็ทรงตอกย้ำเพิ่มขึ้นไปอีกว่าดูก่อนคฤหบดีเชิญท่านทำบุญเป็นสังฆทานเถิดเมื่อท่านในสังฆทานอยู่จิตจะเลื่อมใสผู้ใดมีจิตเลื่อมใสเมื่อตายไปแล้วก็จะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เพราะได้ฟังคำแนะนำจากพระพุทธเจ้าแล้วทารุกามิกะคฤหบดีก็ทำตามพุทธโอวาททุกอย่างครั้นละโลกแล้วก็ได้ไปเสวยสุขในสวรรค์เห็นไหมจ๊ะว่าการที่จะถวายทานจำเพาะเจาะจงพระอริยเจ้าเจาะจงภิกษุผู้อยู่ป่าและอยู่ในถิ่นธุรกันดารที่ไกลๆจึงเป็นความคิดที่ยังไม่ค่อยจะถูกต้องนักเพราะถือว่าเป็นปาฏิปุคคลิกทานอยู่แม้จะมีเจตนาดีคืออยากได้บุญมากๆแต่ถือว่ายังไม่ถูกหลักวิชาส่วนว่าในขณะที่เราให้ทานโดยไม่จำเพาะเจาะจงอยู่นั้นโชคดีว่าได้ทำบุญถูกเนื้อนาบุญคือทำกับผู้ได้เขาถึงตายสรณคมก็ถือว่าเป็นบุญญาลาภของตัวเราดังนั้นอย่ามัวดันดนหาพระอรหันต์หรือพระสุปฏิปันโนให้เสียเวลาเลยนะจ๊ะบางคนหาทั้งชาติก็ไม่เจอเพราะปุถุชนไม่สามารถล่วงรู้วาระจิตของพระอริยเจ้าได้มีแต่ผู้รู้กับผู้รู้เท่านั้นที่รู้ว่าบุคคลใดเป็นพระอรหันต์หรือเป็นพระแท้ทั้งภายนอกและภายในเอาเป็นว่าพระสงฆ์วัดไหนก็ได้จะอยู่ป่าเป็นวัตรจะพำนักอยู่ในเมืองหรือตามต่างจังหวัดอยู่วัดหลวงหรือวัดลาดก็สามารถเป็นเนื้อนาบุญให้กับเราได้หมดนั่นแหละขอเพียงเราตั้งจิตให้เป็นกลางถวายในสงฆ์ทั้งหลายพระองค์จึงตรัสบอกท่านพระอานนท์ว่าดูก่อนอานนท์เราไม่กล่าวว่าปาฏิปุคคลิกทานมีผลมากกว่าสังฆทานด้วยปริยายอะไรอะไรเลยสังฆทานเป็นประมุขของผู้หวังบุญสังโฆเวยจตังมุขังพระสงฆ์นั่นแลเป็นประมุขของทายกผู้บูชาอยู่และพระสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญของชาวโลกไม่มีเนื้อนาบุญอื่นยิ่งกว่าดังนั้นเราเข้าใจหลักการทำบุญโดยไม่จำเพาะเจาะจงภิกษุรูปหนึ่งรูปใดอย่างนี้แล้วในขณะที่เราให้ทานก็ทำใจให้กว้างทำใจของเราให้ใสๆเอาไว้และตัวของเราเองก็ต้องทำตัวเองให้บริสุทธิ์โดยการหมั่นทำใจหยุดนิ่งให้ได้ทุกวันทำตัวทำใจให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในกันให้ได้ทุกๆคนนะจ๊ะแล้วเราจึงจะได้บุญมากในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพร
ให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขัยยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่าน

ลูกกวัดพระธรรมกายปลายปี2538โดยพี่ชายเพื่อนที่อยู่ด้วยกันเป็นกัลยาณมิตรจะเชิญให้สร้างพระภายนอกที่ธรรมกายเจดีย์ซึ่งลูกกับเพื่อนตกลงสร้างองค์พระคนละหนึ่งองค์ทันทีอย่างไม่ลังเลลูกอยู่จังหวัดตรังชีวิตเด็กลูกอยู่กับยายเพราะพ่อแยกทางกับแม่ตอนลูกอายุได้2 ขวบเนื่องจากพ่อป่วยเป็นวัณโรคพ่อกลัววัณโรคจะติดแม่และลูกแยกเพราะรักนะจึงให้แม่และลูกกลับไปอยู่บ้านที่จังหวัดตรังส่วนพ่อขออยู่ที่จังหวัดสตูลแยกตัวจากพี่น้องไปอยู่ในไร่นะคนเดียวคืนหนึ่งพ่อฝันว่ามีคนมาบอกให้ไปหาสมุนไพรนะมาต้มกินพ่อก็ได้ปฏิบัติตามและพ่อก็ได้หายป่วยจากวัณโรคหลังจากนั้นพ่อก็ได้รักษาผู้ป่วยวัณโรคหายเป็นจำนวนมากปัจจุบันพ่อยังอยู่อายุ88 ปียังอยู่คนเดียวที่จังหวัดสตูลโดยมีเพื่อนบ้านคอยดูแลและให้ความช่วยเหลือส่วนตัวลูกเองได้ส่งเงินค่าใช้จ่ายไปให้เป็นประจำแต่นานๆก็จะมีโอกาสไปเยี่ยมท่านได้สักครั้งหนึ่ง

หลังจากแม่จากพ่อมาแล้วตั้งแต่ลูกอายุได้2 ขวบจะลูกอายุได้9 ขวบแม่ก็ต้องหาผู้นำครอบครัวใหม่ก็ได้มาเจอกับพ่อเลี้ยงพ่อของลูกก็ได้เขียนจดหมายมาจากจังหวัดสตูลบอกอนุญาตให้เธอมีดาร์ลิงใหม่ได้แม่ของลูกเจอพ่อเลี้ยงที่บ่อนแห่งหนึ่งบ่อนคาสิโนแห่งหนึ่งซึ่งแม่ก็ไปเล่นการพนันที่นั่นพ่อเลี้ยงเนี่ยเป็นคนมีฐานะอันจะกินเป็นเศรษฐีที่ดินในละแวกนั้นพ่อเลี้ยงชอบเล่นการพนันชนโคเท่าที่ลูกจำความได้ไม่เคยเห็นพ่อเลี้ยงเข้าวัดทำบุญเลยต่อมาสมบัติของพ่อเลี้ยงก็ค่อยๆหมดไปแล้วถูกโกงไฟไหม้หลายหนยังมีเหลือที่ไว้เมื่อแม่ไปทวงถามพ่อเลี้ยงถึงเรื่องที่ดินซึ่งถูกคนโกงไปพ่อเลี้ยงบอกไม่เป็นไรช่างเขาปล่อยเขาไปเถอะปล่อยเขาไปปล่อยให้เขาไปไปเข้าข้างคนโกงซะอีกวันหนึ่งพ่อเลี้ยงเดินอยู่ริมถนนมีเด็กกำลังหัดขับมอเตอร์ไซค์ขับรถมาชนทำให้หัวน็อกกับพื้นเป็นเด็กชายนิทรานอนอยู่15 วันจึงเสียชีวิตขณะอายุได้72 ปีตัวลูกมีน้องคนละพ่อเนี่ยกับพ่อเลี้ยง3 คนกับน้องชาย1 คนน้องสาว2 คนน้องชายลูกหลังจากจบปริญญาโทแล้วก็ได้เข้ารับราชการที่กระทรวงพาณิชย์น้องชายเป็นคนตรงไม่โกงกินแต่ครับมักจะเจอกับหัวหน้างานที่มีความคิดเห็นไม่ตรงกันจนทำให้อยากลาออกจากงานในสุดก็ขอลาออกจากงานราชการแล้วก็ไปทำงานที่บริษัทแห่งหนึ่งวันนี้กันนะครับรถอยู่ที่จังหวัดกระบี่เกิดหลับในรถเสียหลักชนต้นไม้เนื่องจากไม่ได้ขาดเข็มขัดนิรภัยทำให้กระดูกคอหักเมื่อนำส่งโรงพยาบาลหมอและพยาบาลก็ไม่ได้ให้การรักษาอะไรขอดูอาการคืนนี้ก่อนลูกชายน้องชายก็พูดได้ขยับมือได้ลูกหัวใจชื้นขึ้นคืนที่สองยิงยาเข้ากรุงเทพต่อมาได้ผ่าตัดกระดูกคอติดได้ทำให้น้องชายพูดคุยกินอาหารได้วันต่อมาเสมหะติดคอน้องชายต้องปั๊มหัวใจจนน้องชายฟื้นคืนมาแต่น้องชายก็เสียแรงไปมากในคืนนั้นน้องชายบอกกับบุรุษพยาบาลว่าเสียใจจังเลยเสียใจที่ไม่ได้บวชให้แม่และก็เสียชีวิตในคืนนั้นอายุได้33 ปียังไม่มีครอบครัวน้องสาวสองคนซึ่งเป็นน้องสาวคนละพ่อน้องสาวคนแรกแม่บังคับให้แต่งงานแบบคลุมถุงชนกับผู้ชายที่แม่เลือกให้แต่ต่อมาแม่กลับบอกให้เลิกแต่แรกเลือกเพราะแม่โกรธน้องเขยแต่เมื่อเลือกมาแล้วน้องสาวก็ไม่เลิกเลยไม่รู้ว่าใครผิดใครถูกปี41น้องสาวตั้งท้องลูกชายคนที่2ท้องได้7 เดือนครึ่งเท่านั้นก็คลอดเมื่อหลานอายุได้54 วันน้องเขยได้หนีออกจากบ้านลูกไปประมาณ2 เดือนแต่ภายหลังก็ได้กลับมาสร้างครอบครัวอยู่กับน้องสาวคนแรกอีกจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะ

ส่วนน้องเขยนั้นไม่ได้เชื่อเรื่องการทำบุญแต่ก็ยังดีที่ไม่ห้ามการทำบุญของน้องสาวแต่น้องสาวชวนมาวัดเขาก็จะมาโดยทุกครั้งน้องสาวเขาเล็กเคยผ่าตัดต่อมน้ำเหลืองที่ข้างหูเขาเป็นคนอารมณ์ร้อนหงุดหงิดง่ายจะทะเลาะกับแม่เป็นประจำแม้กับครอบครัวของเขาเขาก็จะอารมณ์สามีเขาก็ไม่สนใจในการทำบุญเลยแต่น้องสาวคนเล็กชอบทำบุญถวายพระทหารเป็นประจำและเคยมาวัดธรรมกายบ่อยแต่ไม่ชอบปฏิบัติธรรมชอบรวยแต่ไม่ชอบความฉลาดยายลูกเป็นคนเลี้ยงตัวลูกมาแม่ไม่เคยได้เลี้ยงดูตัวลูกยายตายตอนอายุ80กว่าปีด้วยโรคชรามีเจ้าเขาทรงบอกว่ายายตกนรกขุมลึกมากแต่ลูกก็สงสัยเอ๊ะก็ไม่เห็นยายทำผิดอะไรเจ้าก็ทรงก็บอกว่าทำบุญให้ยายบ่อยๆทำบุญครั้งหนึ่งก็จะได้ขึ้นมานิดนึงโมลูกจึงได้ทำบุญสร้างพระให้ยายค่ะโอ้จะตกนรกนี่ไม่ได้รับบุญนู่นบุญต้องไปคอยยมโลกลูกมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งแม่เป็นคนชวนให้มาอยู่ในบ้านเดียวกับลูกเราอยู่ด้วยกันมา20ปีแล้วค่ะลูกต้องคอยความช่วยเหลือเพื่อนคนนี้อยู่เสมอแล้วเขาก็ช่วยงานลูกรักครอบครัวของลูกเหมือนครอบครัวของเขาดูแลแม่ของลูกอย่างดีปัจจุบันแม่โกรธเขาแต่เขาไม่โกรธแม่เวลาลูกทำอะไรเพื่อนคนนี้แม่จะรู้สึกไม่พอใจแม่บอกว่าแม่อิจฉาแม่ของลูกเป็นต้นบุญต้นแบบชวนลูกทำบุญมาโดยตลอดแม่ชอบเป็นเจ้าภาพกฐินวัดแถวบ้านหลายวัดนี่จะรวยทีเดียวแม่เคยมาวัดพระธรรมกายตั้งแต่ปี41เคยเป็นเจ้าภาพกฐินที่วัดพระธรรมกายทำบุญเสาค้ำธรรมกายเจดีย์สร้างพระประจำตัวแต่ 2-3 ปีที่ผ่านมาแม่ก็เริ่มไม่ทำบุญเนี่ยมันจะรวยขยักขย่อนเวลารวยก็จะรวยมากเลยอยู่ๆก็หวบไม่มีบุญรองรับเวลาลูกไปทำบุญลูกเอาบุญมาฝากแม่แม่ก็บอกไม่ทำบุญด้วยแล้วแล้วไม่เห็นด้วยกับการทำบุญของลูกลูกจึงต้องแอบทำบุญไม่ให้แม่รู้แม่ไม่ชอบพระอาจารย์และผู้ประสานงานที่ไปที่บ้านลูกเป็นคนโสดทำธุรกิจขายอาหารหมูไก่และปลาคือต้องการให้หมูอ้วนๆไก่โตๆปลาตัวใหญ่ๆลูกเคยเลี้ยงไก่และทำนากุ้งและทำนากุ้งช่วงนั้นสุขภาพลูกไม่ค่อยดีเลยเราจะไปกราบหลวงพ่อรูปหนึ่งท่านบอกว่าเลิกให้เลิกเบียดเบียนลูกเลยเลิกทำนากุ้งหลังจากนั้นสุขภาพลูกก็ดีขึ้นช่วงที่รายได้ดีลูกทำบุญทุกบุญไม่เคยขาดทำบุญได้ไปหลักแสนปัจจุบันเศรษฐกิจไม่ดีทำบุญได้น้อยลงเพราะก็มีหนี้สินขึ้นมาจำนวนหนึ่งเราคิดจะนำโฉนดที่ดิน10ไร่มาถวายหลวงพ่อผู้ประสานงานได้แนะนำให้ไปขายเป็นเงินสดมาถวายเราปักป้ายขายมาอยู่หลายปีก็ขายไม่ได้ผู้ประสานงานจึงแนะนำให้นำโฉนดเข้าอาคารภาวนาเราตัดสินใจแล้วว่าถ้าขายได้เท่าไรจะถวายหลวงพ่อหมดเลยเดือนกุมภาพันธ์2549หลังจากปฏิบัติธรรมเสร็จที่จังหวัดกระบี่ขณะเดินทางกลับลูกแวะดูที่ดินที่ประกาศขายมาขับรถมาถึงที่ดินมีมอเตอร์ไซค์ขับตามมาจอดประกบเขาเข้ามาถามว่าที่ดินตรงนี้จะขายหรือเปล่าลูกก็ให้เบอร์โทรติดต่อไปหลังจากนั้น1สัปดาห์ก็มีคนมาติดต่อซื้อทันทีทำให้ลูกอัศจรรย์ใจมากเพราะที่ดินตรงนั้นใครก็บอกขายไม่ได้เพราะผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่มีผลประโยชน์ในที่ดินผืนนี้ไม่ต้องการให้ขายคำถามพองลูกทำบุญกรรมใดไว้จึงเป็นวันณโรคและหายได้โดยวิธีง่ายๆกรรมใดทำให้ท่านไม่ได้เลี้ยงดูตัวลูกและต้องอาศัยคนอื่นอยู่คะทำไมพ่อเลี้ยงยังถูกโกงและยังเข้าข้างคนโกงผลกรรมอะไรทำให้พ่อเลี้ยงต้องถูกมอเตอร์ไซค์ชนหัวนอกเพื่อมีเจ้าชายนิทราอยู่15วันจึงเสียชีวิตขณะนี้อยู่ภพภูมิใดได้รับบุญที่ลูกสร้างพร้อมจำตัวได้หรือไม่คะน้องชายกระดูกคอหักและท่อนล่างไม่มีความรู้สึกเกิดจากวิบากกรรมใดทำไมลูกจึงพาน้องชายเข้าโรงพยาบาลที่ทำให้น้องชายเสียชีวิตทั้งๆที่เรามีเงินพอที่จะพาไปเข้าโรงพยาบาลดีๆได้และบุพกรรมใดทำให้น้องชาย

มักจะไม่ได้รับความดูแลเอาใจใส่จากหมอและสถานพยาบาลเท่าที่ควรคืนที่น้องชายฝันเห็นอาหารญี่ปุ่นเป็นเรื่องจริงหรือไม่แต่เป็นเรื่องจริงน้องชายมีความเกี่ยวพันกับทหารญี่ปุ่นอย่างไรทำไมถึงต้องฝันเห็นน้องสาวคนแรกทำไมถูกแม่จับคลุมถุงชนน้องสาวคนที่สร้างบารมีมาอย่างไรจึงเห็นด้วยกับการทำบุญของลูกที่สุดและกล้าทำบุญแม้มีเงินน้อยน้องสาวคนนี้ทำไมเธอไม่เจอพระธรรมกายก่อนที่เธอจะแต่งงานนั่นน่ะสิน้องสาวคนแรกและลูกชายคนที่สองเธอมีกรรมอะไรจึงคลอดก่อนกำหนดแต่หลานคนนี้ก่อนมาเกิดมาจากไหนคะกรรมอะไรทำให้น้องสาวคนเล็กต้องผ่าตัดต่อมน้ำเหลืองที่ข้างหูแล้วเขามีวิบากกรรมอะไรมากับแม่หรือไม่จึงทะเลาะกับแม่ทุกวันน้องสาวจะได้รับวิบากกรรมอย่างไรจะแก้ไขได้อย่างไรที่เจ้าข้าทรงบอกว่ายายตกนรกขุมลึกมากจริงหรือไม่ถ้าจริงทำไมยายต้องตกนรกขุมลึกมากคนทรงสิจะตกพระมูสานี่แหละบุญที่ลูกเท่าที่ไปให้ช่วยยายได้อย่างไรคะลูกเพื่อนสนิทและแม่มีบุพกรรมร่วมกันมาอย่างไรจึงได้มาอยู่ร่วมกันในชาตินี้ทำไมแม่ทั้งอิจฉาและไม่เข้าใจลูกและเพื่อนสนิทจะแก้ไขได้อย่างไรทำอย่างไรแม่จึงจะกลับมาเข้าใจและทำบุญเหมือนเดิมทำไมลูกจึงขายที่ดินได้ตอนนี้พอดีทั้งที่ขายไม่ได้มานานแล้วบุญที่ลูกนำไปใจขายที่ดินไปถวายหลวงพ่อทั้งหมดดังที่ได้ตั้งใจไว้จะช่วยลูกและครอบครัวของลูกดีขึ้นอย่างไรลูกและเพื่อนสนิทไม่มีครอบครัวเป็นคนโสดเหมือนกันบรรปลายชีวิตจะเป็นเช่นไรคะอ๋อบรรปลายก็จะแก่หลานชายสี่ของลูกจะได้บวชในวันพุทธศาสนาหรือไม่คะเอาก็วัดก็มีอยู่ลูกมีแมนชั่นให้เช่าแต่คนเช่าไม่เต็มลูกได้ให้ที่อยู่อาศัยกับน้องเจ้าหน้าที่ของวัดมาตลอดจะมีส่วนช่วยอย่างไรบ้างคะอาชีพขายอาหารหมูไก่และปลาจะมีวิบากกรรมหรือไม่เพราะไม่ได้ฆ่าสัตว์ถ้ามีลูกควรทำการค้าอะไรคะเนาะค้าอะไรดีเอ่ยทำไมชาตินี้ลูกถึงได้มาเป็นประธานศูนย์กัลยาณมิตรลูกและพระอาจารย์ที่ดูแลลูกเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรมีบุญพอที่จะได้กลับดุสิตบุรีวงบุญพิเศษหรือไม่หลับตาฝันเป็นตุเป็นตาตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจ้าพ่อเป็นวัณโรคและหายได้ด้วยวิธีง่ายๆเพราะกำเนิดดีพ่อเป็นคนมีฐานะแต่ดูแลข้าทาสบริวารไม่ดีอายุอาศัยในที่อับชื้นจะทำให้เจ็บป่วยวิบากกรรมนี้มาส่งผลให้เป็นวัณโรคแต่หายง่ายเพราะมีบุญถวายยารักษาโรคจ้าอยากแข็งแรงก็ต้องอย่างนั้นถวายยารักษาโรคถ้าไม่ได้อยู่ดูแลลูกต้องแยกตัวออกไปและตัวท่านต้องมีเพื่อนบ้านดูแลเพราะแน่ดีท่านก็ไม่ค่อยได้สงเคราะห์บุตรภรรยามากับท่านมีบุญอยู่ร่วมกับแม่แค่นั้นจ้ะถึงได้ตัดใจลาแม่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันนะแต่ว่ามีบุญอยู่แค่นั้นก็อยู่ได้แค่นั้นจะได้เคยเกื้อกูลกับเพื่อนบ้านมาในอดีตตอนมียากกันจ้ะเพื่อนบ้านก็เลยมาดูแลพอเลี้ยงถูกโกงแล้วยังเข้าข้างคนโกงอีกอันนี้น่าศึกษาถูกโกงยังไปเข้าข้างคนโกงเพราะกำเนิดอดีตท่านเป็นนักเลงการพนันเป็นทั้งเจ้ามือและผู้เล่นด้วยมักจะโกงผู้เล่นด้วยกันวิบากกรรมนี้มาส่งผลให้ท่านถูกโกงและก็ไม่ติดใจคนที่โกงตัวเองเพราะกรรมดานที่เคยโกงคนนั้นเข้าเอาไว้จ้ะบางคนตัดใจเพราะมีกรรมบางคนตัดใจเพราะอยากให้หมดกรรมแปลกดีเหมือนกันเนาะพอเลี้ยงถูกมอเตอร์ไซค์ชนยังเป็นเจ้าชายนิทรา15วันและเสียชีวิตพระกรรมในอดีตเคยเล่นการพนันชนสัตว์เช่นไก่โคเมื่อมันชนแพ้อยู่ครั้งหนึ่งก็เลยโกรธและก็ได้

สัตว์นั้นกินเป็นอาหารมาส่งผลจ้ะตายแล้วก็อยู่ในมหานรกขุมหกกรรมการพนันกำลังโดนนายนิริยบาลที่แปลงตัวเป็นวัวตึบอยู่ตลอดเวลาตายเกิดจะเกิดน้ำคร่ำไม่ทวนทุกทรมานมากไม่อาจรับบุญได้แต่บุญมาคอยอยู่ที่ยมโลกจ้ะน้องชายกระดูกคอหักและท่อนล่างไม่มีความรู้สึกเพราะกำเนิดอดีตน้องชายได้ไปทำการค้าขายได้จ้างนักเลงไปทำร้ายคู่อริจนบาดเจ็บและเสียชีวิตในเวลาต่อมาวิบากกรรมนี้มาส่งผลจ้ะลูกพานักชาเข้าโรงพยาบาลจนทำให้เสียชีวิตทั้งที่มีเงินเพียงพอที่จะไปเข้าโรงพยาบาลที่ดีกว่านี้เพราะกรรมดังกล่าวของน้องชายในบีบคั้นให้ลูกทำดังนั้นน้องชายไม่เคยได้รับการดูแลอย่างดีจากแพทย์และสถานพยาบาลเพราะกรรมของน้องชายดังกล่าวนั่นแหละบีบคั้นอีกทั้งก็หมดอายุไขพอดีด้วยน้องชายฝันเห็นอาหารญี่ปุ่นนั้นก็เป็นเรื่องเป็นตุเป็นตะด้วยพิษบาดแผลทำให้เพ้อฝันไปเรื่อยเปื่อยจ้ะตายแล้วก็วนเวียนอยู่ระยะหนึ่งแล้วก็ได้ไปเกิดเป็นมนุษย์แล้วอยู่ในครอบครัวที่มีฐานะอีกทั้งโตแล้วตอนนี้ไม่อาจรับบุญได้แล้วก็ไม่มีข้อความได้ฝากมาถึงจ้ะแค่ว่าไปอยู่ในครอบครัวที่มีฐานะก็เหลือเฟือน้องสาวคนแรกถูกแม่คลุมถุงชนเพราะกรรมในอดีตน้องคนนี้ก็เคยบังคับลูกของตัวเองคลุมถุงชนเหมือนกันวิบากกรรมนี้มาส่งผลจ้ะสร้างบารมีกับหมู่คณะมาโดยเป็นกองเสบียงประเภทบางครั้งก็เต็มที่บางครั้งก็ตามอารมณ์และไม่มีบุญประพฤติพรหมจรรย์มาจึงทำให้มาเจอวัดพระธรรมกายช้าต้องแต่งงานก่อนจ้ะถ้าแยกครอบครัวแต่เป็นครอบครัวธรรมกายก็จะต้องมันสั่งสมบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาและอธิษฐานจิตทุกวันให้ครอบครัวได้มาสร้างบารมีกับหมู่คณะอีกทั้งต้องเป็นกัลยาณมิตรให้กับครอบครัวสักวันหนึ่งเมื่อบุญเต็มเปี่ยมก็จะสมปรารถนาจ้ะลูกชายคนที่สองน้องสาวคนแรกคลอดก่อนกำหนดเพราะในอดีตเคยมีกรรมให้ภริยาทำแท้ง

มาส่งผลจ้ะก่อนมาเกิดก็มาจากที่ไม่ไกลตัวคุณแม่ของเขาเท่าไหร่จ้ะน้องสาวคนเล็กถูกผ่าตัดต่อมน้ำเหลืองที่ข้างหูพระในดีเคยทะเลาะกับคู่อริแต่ไม้ไปตีที่หลังหูจนทำให้เขาบาดเจ็บมาส่งผลจ้ะทะเลาะกับแม่ทุกวันเพราะความเห็นไม่ตรงกันเป็นกรรมเก่าของคุณแม่ด้วยที่เคยเถียงบิดามารดาและเป็นกรรมใหม่ของน้องสาวคนเล็กในชาตินี้จ้ะเมื่อกรรมส่งผลก็จะทำให้น้องสาวมีลูกดื้อชอบเถียงและไม่อยู่ในวาดของตนเช่นเดียวกับที่ทำกับแม่ของตัวนั่นแหละจ้ะจะแก้ไขก็ต้องไปกราบขอ

แล้วอธิษฐานจิตว่าขอย้ายมีวิบากตามทันและขอให้แม่ได้บุญเยอะๆให้ทำบ่อยๆนะจ๊ะพี่เจ้าเข้าทรงบอกว่ายายตกนรกขุมลึกๆนั้นก็ไม่จริงจ้ะยายตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาชั้นดีอยู่ในหมู่บ้านภูมิเทวาแห่งหนึ่งได้บุญที่ตามประเพณีจ้ะได้รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วทำให้ท่านมีสภาพที่ดีขึ้น

ป็นโรคขี้น้อยใจจึงดูคล้ายๆกับเหมือนอิจฉาและไม่เข้าใจตัวลูกและเพื่อนสนิทจ้าจะแก้ไขก็ไม่ยากก็ต้องเอาใจใส่ท่านน้อยใกล้ชิดท่านให้มากๆเดี๋ยวการนี้ก็จะค่อยๆหายไปเอง

ส่วนตัวก็มาทำบุญลูกและเพื่อนสนิทไม่มีครอบครัวเพราะในอดีตลูกและเพื่อนสนิทเคยมีครอบครัวแต่ว่ามีทุกข์เพราะการครองเรือนแต่นั้นมาทำบุญคราใดเนี่ยลูกและเพื่อนสนิทมักจะอธิษฐานว่าสาธุให้พบชาติต่อไปให้อยู่เป็นโสดและสร้างบารมีให้ได้เต็มที่ดังนั้นชาตินี้ก็สมปรารถนาแล้วและอย่ากังวลใจไปเลยว่าบรรปลายชีวิตจะเป็นอย่างไรเพราะบุญที่ทำเอาไว้จะบันดาลให้ไม่ทุกข์ยากลำบากและมีชีวิตอยู่เย็นเป็นสุขจะมีดวงตาเห็นธรรมได้ถึงดวงใสองค์พระใสๆไปดุสิตบุรีจ้ะหลานชายทั้งสี่ก็จะได้บวชช่วงสั้นกันทุกคนจ้ะลูกมีแมนชั่นในเช่าแต่คนเช่าไม่เต็มเพราะการทำบุญในบางครั้งลูกก็ขยักเอาไว้บ้างทั้งๆที่มีกำลังทำแต่นั้นเวลาบุญส่งผลก็จะได้น้อยกว่าที่ตั้งใจนิดหนึ่งน้อยกว่าที่คิดนิดหนึ่งแต่อย่ากังวลใจไปเลยไม่ช้า

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนชาวขอนแก่นและผู้มีจิตศรัทธาทั่วประเทศร่วมสร้างมหากุศลครั้งสำคัญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ 10,000 รูปจังหวัดขอนแก่นร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนาถวายเป็นพุทธบูชาและทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์กว่า 10,000 รูปเพื่อความเป็นสิริมงคลเติมบุญให้กับประเทศเนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่วันเสาร์ที่26ธันวาคมพุทธศักราช2569เริ่มพิธีเวลา 6:00 น.บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่นขอเชิญชวนทุกครอบครัวจูงมือลูกหลานควงแขนคนที่คุณรักมาร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์แห่งพลังศรัทธาให้ขอนแก่นเป็นเมืองแห่งบุญเมืองแห่งการให้

อบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่080-190-5994ร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทย437-3-30756-3 1คน1กำลังใจ1พลังศรัทธารวมตักบาตรพระ10,000รูปสร้างบุญใหญ่ส่งต่อความสุขสู่สังคม26ธันวาคม2569เวลา 6:00 นหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่นมาร่วมบุญใหญ่ด้วยกันแล้วพบกันในวันงานค่ะ

ที่กล่าวคำถวายปัจจัย4และยารักษาโรคแด่คณะสงฆ์สำหรับท่านธนบดีเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายปัจจัย4เป็นสังฆทานคือกัลยาณมิตรไวพรปิ่นเจริญและกัลยาณมิตรจงรักปิ่นเจริญอันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพาคณมการังกะโรมาเส

0: พุทธัสสะ
1: อิมานิมยังพันเต
0: อิมานิมยังพันเต
1: จตุปัตยาทินิ
0: จตุปัตยาทินิ
1: สัปปริวารานิ
0: สัปปริวารานิ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: โอโนชยามะ
0: โอโนชยามะ
1: สาธุโนพันเต
0: สาธุโนพันเต
1: ภิกขุสังโฆ
0: ภิกขุสังโฆ
1: อิมานิ
0: อิมานิ
1: จตุปัจจยาทินิ
0: จตุปัจจยาทินิ
1: สัปปริวารานิ
0: สัปปริวารานิ
1: ปฏิคันหาตุ
0: ปฏิคันหาตุ
1: อัมหากัง
0: อัมหากัง
1: ทีฆรตัง
0: ทีฆรตัง
1: หิตายะ
0: หิตายะ
1: สุขายะ
0: สุขายะ
1: นิพพานายะจะ
0: นิพพานายะจะ
2: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
2: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ขอน้อมถวาย
0: ขอน้อมถวาย
2: เครื่องไทยธรรม
0: เครื่องไทยธรรม
2: มีปัจจัยสี่เป็นต้น
0: มีปัจจัยสี่เป็นต้น
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
2: ้แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
2: ขอพระภิกษุสงฆ
0: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
2: จงรับ
0: จงรับ
2: เครื่องไทยธรรม
0: เครื่องไทยธรรม
2: มีปัจจัยสี่เป็นต้น
0: มีปัจจัยสี่เป็นต้น
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
2: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: เพื่อประโยชน
0: ์เพื่อประโยชน์
2: เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
2: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
2: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ตลอดกาลนานเทอญ
0: ตลอดกาลนานเทอญ
3: สาธุ
4: สำหรับท่านธนบดีเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายยารักษาโรคเป็นสังฆทานคือกัลยาณมิตรพัฒนวรีสุภาพิพัฒน์และกัลยาณมิตรพงศักดิ์สุภาพพิพัฒน์เรียนเชิญครับ
1: อิมานิมยังพันเต
0: อิมานิมยังพันเต
1: คิรานะเพสัชานิ
0: คิรานะเพสัชานิ
1: สัปปริวารานิ
0: สัปปริวารานิ
1: ภิกขุสังฆัสสะ
0: ภิกขุสังฆัสสะ
1: โอโนชยามะ
0: โอโนชยามะ
1: สาธุโนพันเต
0: สาธุโนพันเต
1: ภิกขุสังโฆ
0: ภิกขุสังโฆ
1: อิมานิ
0: อิมานิ
1: คิรานะเพสัชฌานิ
0: คิรานะเพสัชฌานิ
1: สัปปริวารานิ
0: สัปปริวารานิ
1: ปฏิคันหาตุ
0: ปฏิคันหาตุ
1: อัมหากัง
0: อัมหากัง
1: ทีฆรตัง
0: ทีฆรตัง
1: หิตายะ
0: หิตายะ
1: สุขายะ
0: สุขายะ
1: นิพพานายะจะ
0: นิพพานายะจะ

0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
0: ขอน้อมถวาย
1: ขอน้อมถวาย
0: ยารักษาโรค

0: สารูป
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
1: ้แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์ขอพระภิกษุสงฆ
0: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
1: จงรับ
0: จงรับ
1: ยารักษาโรค
0: ยารักษาโรค
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: เพื่อประโยชน
0: ์เพื่อประโยชน
1: ์เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ตลอดกาลนานเทอญ
0: ตลอดกาลนานเทอญ
2: สาธุ
3: ลำดับต่อไปเป็นการถวายดอกไม้และผ้าตรีธรรมแด่คณะสงฆ์เรียนเชิญท่านธนบดีทุกท่านได้ถวายดอกไม้และผ้าตรีธรรมแด่คณะสงฆ์ที่ด้านหน้าตลอดแนวในโอกาสนี้เรียนเชิญครับ

านท่านบดีทุกๆท่านก่อนที่ทุกท่านจะได้รับพรพระขอเรียนเชิญทุกท่านหลับตารวมใจตามระลึกนึกถึงบุญกุศลที่ทุกท่านได้พร้อมใจกันมาสมาทานศีลรักษาศีลถวายภัตตาหารปัจจัยสี่และยารักษาโรคเป็นสังฆทานในวันนี้กันสักครู่หนึ่งนะท่านทานบดีทั้งหลายวันนี้ทุกท่านได้มาสั่งสมบุญด้วยการถวายภัตตาหารปัจจัยสี่และยารักษาโรคเป็นสังฆทานบ้างก็ปารภวันคล้ายวันเกิดบ้างก็ปารภการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติมิตรผู้ล่วงลับไปแล้วบ้างก็ปารภการบำเพ็ญทานบารมีตามรอยบาทพระบรมโพธิสัตว์ทั้งหลายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนอานนท์เราไม่กล่าวปาติบุคลิกทานคือทานที่ให้เฉพาะเจาะจงว่ามีผลมากกว่าสังฆทานโดยปริยายใดๆสังฆทานเป็นประมุขของผู้หวังบุญพระสงฆ์เป็นประมุขของผู้บูชาพระสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีเนื้อนาบุญอื่นยิ่งกว่าในสังสารวัฏอันยาวไกลบุคคลใดที่ได้สั่งสมมหาทานบารมีไว้เป็นเสบียงก็ย่อมเดินทางข้ามวัฏสงสารอันยาวไกลนี้ได้โดยสะดวกครั้งใดที่ปรารถนาจะลงมาเกิดเพื่อสร้างบารมีก็จะมีทรัพย์สมบัติรอคอยเอาไว้เพราะได้ประกอบเหตุถูกต้องตามหลักของพระพุทธศาสนาคือการให้ที่ถึงพร้อมด้วยศรัทธาไทยธรรมและเนื้อนาบุญศรัทธาคือความเชื่อในผลของทานเ

0: ทั้งปวงตลอดจนบารมีธรรมของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายพระผู้ปราบมารบารมีธรรมของหลวงพ่อธรรมชโยบารมีธรรมของหลวงพ่อทัตตะชีโวบารมีธรรมของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายรวมทั้งอำนาจทานกุศลที่ท่านทานบดีทั้งหลายได้ตั้งใจกระทำไว้ดีแล้วในอดีตและได้กระทำในวันนี้ขออำนาจบารมีธรรมทั้งหลายเหล่านี้จงประมวลรวมกันเข้าให้เป็นตบะเดชะพลวะปัจจัยส่งผลดลบันดาลอภิบาลคุ้มครองปกป้องรักษาให้ท่านทานบดีทั้งหลายจงเป็นผู้ปราศจากเสียซึ่งสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยอุปัทวันตรายใดๆจะได้มาพ้องผ่านให้มีความสุขความเจริญยิ่งยืนนานในร่มเงาบวรของพระพุทธศาสนาให้เจริญยิ่งด้วยอายุวรรณะสุขภละปฏิภาณธนสารบริวารสมบัติปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยกุศลขอให้สำฤทธิผลดังกมลที่มุ่งมาตรปรารถนาไว้ดีแล้วตั้งใจไว้ดีแล้วจงทุกประการอันหนึ่งเมื่อถึงคราวเจริญสมาธิภาวนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านทุกประการเทอญ
1: สาธุ
0: ตั้งใจกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและรับพรพระเป็นลำดับสืบไป

0: เรียนเชิญท่านธนบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพียงกันนะครับ
1: กราบกราบกราบ
2: คณะสงฆ์ขออนุโมทนาบุญกับท่านธนบดีทุกทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะ
1: สาธุ
2: ระดับต่อตอนนี้ไปคณะสงฆ์ทุกรูปจะได้ขอตัวไปบำเพ็ญสมณกิจสืบไปนิมนต์ครับ
3: ขอกราบอนุโมทนาบุญกับสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านทั่วโลกที่ได้มาร่วมสั่งสมบุญด้วยกันในวันนี้ด้วยนะคะ
4: สาธุ
5: ซึ่งคุณผู้ชมนะคะสามารถที่จะมีส่วนร่วมนะคะในการถวายพัตตาหารและปัจจัยเทยธรรมเป็นสังฆทานได้ค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ส่วนวันอาทิตย์ก็จะเป็นการถ่ายทอดสดงานบุญวันอาทิตย์นะคะติดตามรับชมค่ะผ่านทาง GBN by DMC ได้ที่เว็บไซต์ gbnus.com ที่เดียวจบนะคะครบทุกแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะไม่ต้องลงแอปพลิเคชันเพิ่มเพียงคุณผู้ชมเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์แล้วก็จะพบเจอกับไอคอนช่องทางการติดตามรับชมต่างๆกดไปที่ช่องทางที่เราสะดวกในการรับชมค่ะเมื่อกดไปแล้วอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์แสดงความคิดเห็นหรือว่าส่งข้อความส่งช่องทางในการติดตามรับชมดีๆแบบนี้ไปเชิญชวนบุคคลอันเป็นที่รักให้เขาได้มีโอกาสมาสั่งสมบุญร่วมกันค่ะ
3: ค่ะรวมถึงสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในการร่วมบุญได้นะคะที่หมายเลข0971696455และ0944919916ค่ะหรือว่าจะร่วมบุญผ่านทางออนไลน์ก็ได้เช่นกันนะคะที่ธนาคารกรุงไทยสาขาตลาดไทยชื่อบัญชีวัดพระธรรมกายเลขที่1521202087ค่ะหรือว่าสะดวกผ่านทางเว็บไซต์ที่ donate.dkcement.org และอีกหนึ่งช่องทางผ่านทาง LINE ที่ LINEOA@dhammakaya ค่ะ
5: ค่ะสำหรับช่วงเวลาของการถ่ายทอดสดในพิธีถวายพัตตาหารและปัจจัยเทยธรรมเป็นสังฆทานได้หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกับการถ่ายทอดสดได้ใหม่ในครั้งต่อไปคุณยุภาบัณฑิตทิสกุลดิฉันสุชาดาระยะอินพร้อมทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการผู้ออกแบบชีวิตชีวิตของเราทุกคนคุณสามารถออกแบบเองได้จะให้เป็นเช่นไรทั้งในชาติปัจจุบันและในชาติต่อๆไปคุณสามารถออกแบบเองได้ด้วยตัวของคุณเองนะครับ
0: ค่ะ
1: วันนี้คุณสายใจวรีและผมวีระสุภาดำเนินรายการครับ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะและในทุกๆสัปดาห์นะคะเราจะได้มาร่วมกันเปิดบันทึกหน้าสำคัญของประวัติศาสตร์ชีวิตเรื่องราวการสร้างบารมีของแขกรับเชิญที่ได้มาออกรายการนั้นมากันหลากหลายทุกวงการอาชีพเลยค่ะเตรียมพร้อมที่จะมาเป็นต้นบุญต้นแบบและที่สำคัญจะมอบกำลังใจให้กับคุณผู้ชมทั่วโลกอย่างแน่นอนค่ะอย่างที่ทางรายการเน้นย้ำคุณผู้ชมอยู่เสมอๆเลยนะคะว่าทุกท่านนั่นคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงค่ะ
1: แขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับเป็นหนึ่งในพระมหาปริยธรรม9ประโยคของวัดพระธรรมกายปีพุทธศักราช2569ท่านเป็นบุคคลที่ต้องบอกว่าเคยเฉียดนาทีชีวิตมาแล้วได้ประสบอุบัติเหตุนะครับตั้งแต่ยังเยาว์วัยแล้วก็เกิดความคิดนะครับว่าจะต้องเพิ่มบุญให้กับตัวเองตั้งแต่เด็กเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ท่านก็มีความเพียรเป็นที่ตั้งแล้วก็มีครูบาอาจารย์เป็นกำลังใจนะครับจนคว้าชัยนะครับในการที่จะเป็นประเด็นธรรม9ประโยคครับวันนี้จะนำเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันแล้วก็มาให้กำลังใจกับทุกท่านที่จะได้เข้าสู่เส้นชัยเช่นเดียวกันครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับพบกับพระมหาอภิสิทธิ์ธรรมาภิสิทธโธนะครับประเด็นธรรม9ประโยควัดพระธรรมกายปีพุทธศักราช2569นมัสการครับ
0: นมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะ
2: ค่ะ
0: กราบขอความเมตตาเรียนถามพระอาจารย์นะเจ้าค่ะว่าภูมิลำเนาของพระอาจารย์อยู่ที่ไหนอย่างไรแล้วก็ช่วง

0: วัยเยาว์เนี่ยมีความผูกพันกับพระพุทธศาสนามากน้อยขนาดไหนเจ้าคะ
1: ครับสำหรับหลวงพี่เกิดที่จังหวัดนครศรีธรรมราชก็เป็นคนใต้แต่ก็จะไม่เหมือนคนใต้นิดนึง
2: เหมือนคนเหนือ
1: มันคนเหนือเนาะมีแต่คนทักแบบนี้เหมือนกัน
2: ครับ
1: ก็ตั้งแต่เด็กก็จำความได้เนี่ยก็เข้าวัดแหละเข้าวัดในงานบุญสำคัญอะไรเงี้ยเพราะว่าโยมแม่กับโยมน้าเนี่ยพาเข้าวัด
2: คร
1: ับก็จะได้เรียนรู้แล้วก็ที่บ้านติดจานดาวธรรมด้วย
0: โอ้
1: ใช่ก็จะได้ดูการ์ตูนบุญโต
0: ค
1: ่
0: ะ
1: สื่อธรรมะอะไรต่างๆก็ได้เรียนรู้ธรรมะจากผ่านสื
2: ่
1: อผ่านการ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พออายุ9ขวบครบบวชก็ได้บวชภาคฤดูร้อนใช่
2: เป็นโครงการของวัดไหมครับ
1: เป็นโครงการของวัดที่ทุดงคสถานพิษณุโลก
2: ผมไปบวชที่ภาคเหนือ
1: ภาคเหนือเพราะว่ามีบ้านญาติๆอยู่แถวนั้นด้วย
2: ครับ
0: อ๋อเจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ใช่
0: นั่นคือการบวชครั้งแรกเลยสามเณร
1: เป็นการบวชครั้งแรก
0: ช่วงปิดภาคเรียนใช่ไหมเจ้าคะ
1: ปิดภาคเรียน
0: ค่ะ
1: ก็ได้เรียนรู้เยอะ
2: ครับ
1: เกี่ยวกับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพระคุณพ่อแม
2: ่
1: พุทธประวัติอะไรอย่างเงี้ยครับก็ตามหลักสูตรภาคฤดูร้อน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็ได้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนาตั้งแต่เด็กแบบนี
0: ้
1: มาเรื่อยๆ
2: ชอบไหมครับไปบวชครั้งแรก
1: สนุก
2: ไกลด้วย
1: มีไกลแล้วก็ที่สำคัญมีเพื่อนเยอะ
2: มี
1: เพื่อนเยอะแล้วก็มีกิจกรรมตลอดไม่มีว่าง
2: บวชกี่ครั้งครับตอนเป็นสามเณร
1: สามเณรท่านนับประมาณสัก6ครั้ง
2: โอ้โห
1: ฤดูร้อน
2: บวชทุกฤดูร้อนเลยตั้งแต่9ขวบไป
1: ครับบางทีก็มีฤดูฝนด้วยกลางเทอมก็บวชใช่ก็ได้
2: ก็เป็นโครงการของวัดหมดเลย
1: หมดเลย
2: แล้วไปที่ทุดง
1: มีทุดงคสถานพิโรจน
2: ์
1: ราชบุรีผาสุกวณิช
2: ครับครับ
1: แล้วก็ทุดงคสถานชุมพร
0: ค่ะ
1: สามที่ประมาณนี้วนๆกันไป
2: แต่ว่าโยมแม่นี่ก็เป็นผู้นำบุญที่แบบเข้มแข็งเลย
1: โยมแม่ก็เป็นผู้นำบุญด้วย
2: ใช่ไหมครับถึงได้แบบมีโอกาสไปบวชในหลายที่ของศูนย์ที่เป็นของวัด
1: ใช
0: ่
1: ครับ
0: แล้วเห็นบอกว่ามีจุดเปลี่ยนเกิดขึ้นในชีวิตทั้งที่ยังเป็นเด็กอยู่ด้วยอย่างเงี้ยเจ้าค่ะอยากให้พี่กันได้เล่าเหตุการณ์นั้นทำให้มีพระอาจารย์อยู่จนถึงวันนี้เจ้าค่ะ
1: ก็ในรอบนั้นก็คือโยมแม่ก็ชวนแม่อยากให้บวชเรียนอยู่ละจริงๆมีพี่ชาย2คนโยมแม่ก็อยากให้บวชเรียนเหมือนกัน
2: ครับ
1: แต่ว่า2คนไม่ได้บวชเรียนทีนี้มาถึงหลวงพี่แม่ก็ชวนอีกชวนทุกเจอหน้าก็ชวนตลอดชวนให้บวชเรียนให้โยมแม่หน่อยอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: แต่ก็ไม่ยังสนุกยังสนานอยู่แบบตอนนั้นย้ายมากรุงเทพละ
0: ครับ
1: ย้ายมากรุงเทพไม่ได้อยู่กับโยมแม่แล้วมาอยู่กับน้าก็พอ

0: 2554ครบบวชก็กลับบ้านเยี่ยมบ้าน
1: ครับ
0: ไปอยู่กรุงเทพเนาะกลับมาเยี่ยมบ้านแล้วก็ไปเจอเพื่อนก็ไปเล่นกับเพื่อนนี่แหละสนุกยังไงก็ไม่บวชยังไงก็ไม่บวชสนุกยังสนุกอยู่จนวันคืนหนึ่งก็ประสบอุบัติเหตุรถชน
1: กลางคืนด้วยนะ
0: ใช่หลวงพี่ขับจักรยานแล้วก็มีคันนึงเป็นมอเตอร์ไซค
1: ์
0: เขาขับมาเร็วมากๆมองไม่เห็นเขาไม่ได้เปิดไฟ
2: ครับ
0: ทำให้มองไม่เห็นมืดหลวงพี่ก็ข้ามถนนแล้วก็โดนชน
2: โอ้โหหนักขนาดไหนเจ้าคะ
0: หนักขนาดที่หลวงพี่ลุกไม่ได้ไป1อาทิตย
2: ์โอ้เป็นอาทิตย์เลย
0: เป็นอาทิตย
1: ์ไม่มีหักไม่มีอะไรนะครับ
0: แต่ไม่เป็นไรเลยก็งงเหมือนกัน
2: แต่ลุกไม่ได
0: ้แต่ลุกไม่ได
2: ้มันก็หนักอยู
0: ่ช้ำข้างใน
2: อ๋อ
1: ครับ
0: เจ็บลุกไม่ได้
2: แล้วเกิดอะไรขึ้นคะ
0: ก็ทำให้หลวงพี่รู้สึกว่าความสนุกเนี่ยมันหายไปเลยไอ้คิดความคิดสนุกพอเจอความตายเนี่ยมันหายไปหมดเลยก็เลยตัดสินใจที่จะเอาบุญให้ตัวเอง
2: ครับ
0: บวชเรียนสักปีหนึ่งแล้วกัน
2: บอกโยมแม่ยังไงนะตอนนั้น
0: ก็โยมแม่โอเคอยู่แล้วใช่ก็คือโยมแม่จะพาเราไปอยู่แล้วยังไงก็ต้องให้ไปบวชเรียนอะไร
2: คร
0: ับ เราก็แค่ตามที่โยมแม่บอกก็ไม่ได้บอกอะไรโยมแม่จะพาไปอยู่แล้วอะไรเงี้ย
2: ค่ะ
0: ตัวเองก็บวชทุกปีอยู่แล้วด้วยอะไรเงี้ยดูร้อนอะไรเงี้ย
1: ก็เลยแบบสั่งสมเรื่องบุญบารมีไว้พอสมควรแล้ว 5-6 ครั้งแล้ว
2: แต่ก็เป็นจุดเปลี่ยนเลยเพราะว่าถ้าไม่เกิดอุบัติเหตุครั้งนี้ก็อาจจะไม่ไป
0: ไม่ไปอาจจะดื้อเลยไม่ยอม
1: แล้วไปบวชที่ไหนครับ
0: ก็ตัดสินใจไปบวชที่โรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จจังหวัดปราจีนบุรี
1: แล้วทำไมไม่บวชที่วัดพระธรรมกายเลยเพราะว่าจะมี
0: เพราะว่า
1: เข้าสู่เส้นทาง

0: ทางโลกด้วยครับ
1: ก็เลยเลือกที่
0: ที่จะเรียนโรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร
1: ์ที่เขาแก้วเสด็จ
0: เ
2: พื่อน้องๆสายสามัญด้วย
1: ชมรายการอยู่นะคะเป็นน้องๆที่แบบว่าอยากจะเรียนสายสามัญไปด้วยก็จะได้เลือกไปแบบ
0: ได้ครับ
1: ที่เขาแก้วเสด็จถูกต้องนะเจ้าค่ะ
0: ใช่
2: แล้วเราเกิดอะไรขึ้นถึงจาก1ปีถึงได้ต่อวีซ่ามาเรื่อยๆ
0: ในช่วงที่บวชสามเณรเนี่ยหลวงพี่ก็ได้เข้าใจการสร้างบารมีได้ฟังประวัติของมหาบูชนียาจารย์แล้วก็ได้รู้ว่าตัวเองอ่ะจริงๆแล้วเกิดมาทำไม
2: ครับ
0: เป็นใครอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ทำให้อยากที่จะสร้างบารมีตามติดหลวงพ่อไป
1: ค่ะเท่ากับว่าที่เขาแก้วเสด็จเนี่ยก็มีการเรียนการสอนคือสามเณรเนี่ยเหมือนที่วัดพระธรรมกายทุกอย่างถูกต้องไหมเจ้าคะแต่แค่มีการเรียนเพิ่มสายสามัญถูกต้องไหมเจ้าคะ
0: สายสามัญขึ้นมาใช่ครับ
1: อยู่ที่นั่นกี่ปีเจ้าคะ
0: อยู่ที่นั่น6ปี
1: 6ปี
0: เรียนม.1ถึงม.6เลย
1: ค่ะ
0: ใช่
2: ก็เรียนบาลีไปด้วย
0: ใช่ครับสามัญบาลีสามัญ
2: สามัญบาลีสามัญนี่ก็คือ

0: เข้าเรียนไปงั้นๆอะไร
1: ก็เลยตั้งใจเรียนแต่สายสามัญ
0: ใช่ครับไม่ได้ตั้งใจเรียนบาลี
1: ก็เลยไม่ผ่าน
0: ตกแต่จริงๆได้ซ่อม
1: ได้ซ่อม
0: วิชาไวยากรณ
2: ์ค่ะ
0: แล้วก็ค่อยตกอยู่ดีเพราะแปลไม่ได้
1: แปลไม่ได
0: ้สองวิชาเนาะวิชาแปลกับวิชาไวยากรณ
1: ์ของทางนั้นก็คือมีวิธีการเรียนยังไงบ้างครับ
0: ที่นั่นก็จะช่วงสายเนี่ยจะเรียนบาลี
1: บาลี
0: ใช่ช่วงบ่ายไปเรียนสามัญ
2: ครับ
0: แล้วก็วันเสาร์เรียนนักธรรม
1: นักธรรมโอ้เรียนเยอะมากพี
0: ่หยุดวันอาทิตย
2: ์
1: ทีนี้พอเราพลาดตรงไวยากรณ์แล้วเราต้องแก้ไขยังไงฮะตอนนั้น
0: พอได้ไวยากรณ์ใช่ไหมครับอีกปีนึงก็ตอนนั้นจริงๆอ่ะตั้งใจเรียนตั้งแต่ปีแรกแต่ว่าต
1: ั้
0: งใจเรียนทีหลังนะครับพระอาจารย์ก็เริ่มชี้ชมเชียร์ละ
2: ใช
0: ่บรรยากาศที่นั่นก็ทุกคนตั้งใจหมด
1: ครับ
0: บรรยากาศพระอาจารย์ส่งเสริมเต็มที่มีรางวัลให
1: ้
0: สมณเณรชอบอยู่แล้วมีรางวัลใครสอบได้ใครเขียนได้มีรางวัลตลอด
1: ครับ
0: ใช่มีปานะขนมให้ตลอดแล้วก็ก็เริ่มรู้ว่าสิ่งนี้เริ่มสำคัญเพราะอาจารย์เริ่มแบบพาคนที่จบปร.9 อย่างเงี้ยมาเทศให้เราฟังมาอะไรฟังเราก็เริ่มอยากที่จะเรียนละเริ่มสนใจแล้วไม่พอมีจัดพิธีมุทิตาพิธ
1: ี
0: นี้สำคัญเลย
2: ค่ะ
1: เป็นยังไงครับ
0: ทำให้หลวงพี่เนี่ยคิดว่าอ๋อสีบาลีนี่น่าสำคัญเราเป็นเด็กมันก็ไม่เข้าใจอะไรแต่รู้ว่าเขาจัดพิธีมุทิตาให้คนที่สอบผ่านเนี่ยแสดงว่าสำคัญก็เลยเอ้ยน่าเรียนน่าสนใจเรียนครับ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แล้วเป็นยังไงมีรุ่นนั้นมีสามเณรกี่รูปนะครับรุ่นหลวงพี่เนี่ยครับ
0: รุ่นหลวงพี่มีบวชเริ่มมาเนี่ยมีร้อยกว่ารูปเลยนะ
1: ร้อยกว่ารูป
0: รับไปแล้วก็มันก็ศึกไปเยอะเหมือนกัน
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แล้วที่ได้ปริญญาธรรมนี่เยอะไหมครับ
0: ที่ได้ปริญญาธรรมตอนนี้ล่ะครับ
1: ครับไม่ต้องก้าวก็ได้ครับ
0: ไม่
1: ต
0: ั้
1: งแต่3 5
0: ถ้าตั้งแต่หลวงพี่มาด้วยกันบวชไม่กี่รูปแล้วครับ5 6รูปเองครับ
1: เออล่ะครับ
2: จากร้อยกว่ารูปนะ
1: คือคัดเพชรแบบเพชรจริง
0: ๆที่ยังเรียนอยู่ก็ประมาณประโยคประโยค5รูปนึงประโยค6รูปนึงแล้วก็ประโยค8
1: โอ้
0: ที่ยังเรียนอยู่นะครับ
1: ครับแล้วเป็นยังไงเส้นทางของพระอาจารย์พอประโยค3ได้รับการมุทิตาแต่จริงๆได้มุทิตาตั้งแต่ประโยค1 2ถูกมั้ยฮะ
0: 1 2กับมุทิตา
1: เป็นไงครั้งแรกเลยที่แบบเราได้รับชื่นชมยินดีจากครูคณะ
0: ต้องพูดว่าพอเราผ่านประโยค1 2เนี่ย
1: ครับ
0: เราก็อยากให้โยมแม่ภูมิใจ
1: เออ
0: เราก็โทรไปบอกโยมแม่ยังไม่รู้ยังไม่รู้จัก
1: เออ
0: เราก็ไม่เป็นไรเราก็ตั้งใจเรียนต่อไปอะไรเงี้ยคร
1: ับ
0: จริงๆโยมแม่ก็เป็นแรงบันดาลใจ
1: ครับ
0: ให้เราอยากที่จะเรียนสอบได้ด้วยอะไรเงี้ยครับโยมทางบ้านนะภูมิใจอะไรเงี้ย
2: คร
0: ับ ใช่จริงๆก็ดีใจครับพอผ่านแล้วก็โอเคเราก็ตั้งเป้าไว้แล้วยังไงก็จบประโยค3เป็นอย่างน้อย
1: เป็นอย่างน้อย
0: ใช
1: ่แต่ว่าพระอาจารย์ก็ตั้งเป้าไปทีละสเต็ป
0: ทีละสเต็ปไม่ได้ก้าว
1: ประโยค3นะโอเคเดี๋ยวพอ3แล้วก็ไป6
0: ใช่ใช่ใช่
1: ยังไม่ได้เป้ายาวถึงว่าจะต้องก้าวให้ได
0: ้ไม่ขนาดนั้น
2: ค่ะเทคนิควิธีการของอาจารย์เจ้าค่ะทำให้เราสอบผ่านหรือว่ามียังไงไปติวที่ไหนอย่างไรหรือเปล่าเจ้าค่ะถึงสอบผ่านได
0: ้สำหรับเทคนิคของหลวงพี่ก็คือหลวงพี่เนี่ยต้องมีบรรยากาศนิดนึงใช่ซึ่งก็เป็นโชคดีที่หลวงพี่อยู่นะโรงเรียนเตรียมเพื่อศาสตร์เขาก็มีบรรยากาศในการเรียนบาลีที่ค่อนข้างดี
1: ครับ
0: ใช่พระอาจารย์ก็เชียร์ตลอดอยากให้สอบได้อยากให้เรียนได้อะไรเงี้ยแล้วก็กัลยาณมิตรก็สำคัญเพื่อนรอบข้างที่เราคบก็หลวงพี่เนี่ยให้ความสำคัญมากเพราะว่าจะพาหลวงพี่เนี่ยมีกำลังใจในการเรียนไปด้วย
1: ครับ
0: ใช่บางปีที่หลวงพี่เรียนคนเดียวเนี่ยหลวงพี่ไม่มีกำลังใจเลยผมรู้เลยว่ากัลยาณมิตรสำคัญสำหรับหลวงพี่มากในบางปีเรียนรูปเดียวตกเลยก็เลยพอมาอีกปีนึงก็มีคนผ่านขึ้นมาเนาะก็มีคนมาเรียนด้วยทำให้หลวงพี่เนี่ยมีกำลังใจรู้สึกว่ามีบรรยากาศในการเรียนบาลีครับกัลยาณมิตรสำคัญมาก
1: มีปริญญาธรรม9ประโยคกี่รูปแล้วครับ
0: ตอนนี้น่าจะ10กว่าจำไม่แม่นละ10กว่าลูก
1: แล้วท่านก็กลับไปสอนให้ที่แก้วเสด็จด้วยไหมครับ
0: มีบางลูกกลับไปช่วยสอน
1: แต่ตอนนี้พระอาจารย์ก็อยู่บางบานหรือว่าอยู่แก้วเสด็จ
0: ตอนนี้อยู่วัด
2: อยู่วัดพระธรรมกาย
1: แล้วคืออยู่ที่แก้วเสด็จถึงปีไหนครับ
0: ของแก้วเสด็จเนี่ยหลวงพี่ถึงปี59
1: จบ

0: ที่นั่น
1: อยากให้พระอาจารย์ได้เล่าบรรยากาศการเรียนที่เขาแก้วเสด็จบ้างเจ้าค่ะเผื่อน้องๆเยาวชนสนใจอยากจะไปศึกษาที่นั่นบ้างอย่างเงี้ยเจ้าค่ะบรรยากาศที่นั่นเป็นยังไงบ้างเจ้าค่ะ
0: อ๋อบรรยากาศเขาแก้วเสด็จเนี่ยธรรมชาตินี่ดีมาก
1: ค่ะ
2: ไม่ร้อน
0: เขียวกระจี
1: ต้นไม้
0: อากาศจะอบอ้าวบ้างร้อนบางวัน
2: แต่ก็สดชื่น
0: แต่ต้นไม้ธรรมชาติเยอะมาก
1: ต้นไม้เยอะใช่ไหมเจ้าค่ะ
0: เยอะครับ
2: เราเคยไปสวน
1: ครั้งหนึ่งเนาะ
2: สวนอะไรนะ
1: ผู้ออกแบบชีวิต
2: ออกแบบชีวิต
0: อ๋อ
2: ที่เป็นสวนพฤกษาและของ
1: ต้นไม้เยอะมาก
0: จ
1: ัก
0: รวาลธรรม
2: จักรวาลธรรม
0: ทับเรื่องบรรยากาศนี้ดี
1: สบายละเลยนะคะพระอาจารย์พระพี่เลี้ยง
2: 59นี้ได้ประโยคไหนแล้วครับถึงมา
0: 59ตอนจบเนี่ยแล้วก็ได้ประโยค6
2: ประโยค6
0: จบป.6ได้ประโยค6
2: จบป.6ป
0: .6
2: ม
0: .6จบม.6
2: อ๋อที่แก้วเสด็จนี้เป็นมัธยมด้วยเหรอครับ
0: เป็นมัธยมด้วยม.1
2: อ๋อเหรอครับอ๋อพระอาจารย์จบป.6ไป
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ม.6
2: หมายถึงว่าจบตอนไปบวชก
0: ็
2: คือจบ
0: ป
2: .6
0: ใช
2: ่อายุ12ขวบอะไรอย่างเง
0: ี้
2: ย
0: ใช่ครับ
2: แล้วก็ไปเรียนม.1ม.2ม.3ถึงม.6เลย
0: ใช่ก็ถ้าที่โรงเรียนตกแค่ปีแรก
2: โอ้
0: แล้วก็ผ่านรวดเดียวเลย
2: โหสุดยอดเลยเรียนม .6 ด้วยแล้วได้ประโยค6ด้วย
0: ได้ประโยค6ด้วย
1: โอ้ต้องขยันดับเบิ้ลเลยนะคะ
2: ซึ่งแต่ตอนนี้คือโยมแม่เข้าใจแล้วเพราะว่าได้
0: เข้า9นี่ยังไงก็เข้าใจ
2: ไม่หมายถึงตอนที่ประโยค6ก็คือได้รับพัดที่ในพระบรมมหาราชวังด้วย
0: โยมแม่ก็เริ่มเห็นความสำคัญว่าอ๋อรับกราบในหลวงอะไรตอนนี้ไม่ได้หรอกนี่เป็น
2: ตอนนั้นเป็นพระบรม
0: รอบสิบชาย
2: พระบรมโอสถที่รา
1: ชใช่ครับ
2: แต่ก็รับกับพระองค์ท่าน
0: ใช่ครับ
2: ก็ไปพาคุณแม
0: ่
2: โยมแม่ไปโยมพ่อไปด้วยไหมคร
0: ับใช
2: ่เข้าไปในพระบรมมหาราชวังเลยรุ่นหลวงพี่นี่คือเข้าพ่อผู้ปกครองเข้าไปด้วยได้
0: เข้าไปด้วยได้ข้าง
1: ในโอ้ท่านก็ต้อง
2: ปลื้มเลย
0: ปลื้มโยมแม่ปลื้มมากดีใจ
2: ครับแล้วมีการมุทิตายังไงบ้างครับต้องยิ่งใหญ่เลยที่แก้วเสด็จ
0: ที่เขาแก้วเสด็จจัดพิธีใหญ่ครับเมื่อก่อนเนี่ยจะเมื่อก่อนดีไซน์จะยังไม่ได้อยู่บางบานจะไปอยู่ที่เขาแก้วอยู่ก็จัดร่วมกันมันก็เลยเป็นพิธีใหญ
2: ่
0: ได้ก็ได้เห็นหลวงพี่ที่ผ่านพระก้าวเนี่ยครับก็ได้นั่งฟังท่านก็ดีใจแล้วก็เขาจัดให้เราด้วยแล้วก็ปลื้มครับปลื้มให้น้องๆ
2: แล้วเวลาที่ก่อนจะไปรับพัดก็ต้องเดินบันไดมาจากอาคารร้อยปีด้วยไหมครับ
0: เหมือนกัน
2: ประโยคประโยคก็เหมือนกัน
0: แล้วก็ประโยคก้าวเนี่ยก็ให้เราตั้งแถวเนาะตั้งแถวแล้วก็จะมีสามเณรแล้วก็ผู้ปกครองแล้วก็สาธุชนครับ มายืนสองข้างทาง
2: ขึ้นยังไงบ้าง
0: ตอนที่เราจะขึ้นรถหลวงพี่ปื้มก็เป็นได้นึกถึงความเพียรของเราแหละ
2: ครับ
0: ได้นึกถึงครูบาอาจารย์ที่ทำให้เรามีวันนี้อะไรเงี้ยคุณของครูบาอาจารย
2: ์ครับ
0: เดินไปก็โอเคให้เป็นกำลังใจน้องๆด้วยน้องได้เห็นได้เป็นมีกำลังใจต่อเป็นแรงบันดาลใจ
2: ซึ่งตอนนั้นก็คือจากแก้วเสด็จก็ย้ายมาบางบานเลยไหมฮะไม่ถึงคนอื่นๆนะครับ
0: ส่วนใหญ่จะมาทั้งหมด
2: ม .6
0: บางรูปอาจจะไม่ต่ออาจจะสึกแล้วก็มีบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่มาหมดเลย
2: มาหมดเลยไปบางบานหมดเลย
0: บางบานหมดเลย
2: พระอาจารย์ก็ไปด้วย
0: ไปด้วย
2: ไปด้วยก็ไปต่อประโยค789ที่นั่น
0: ใช่ครับไปก็ไปเรียนต่อที่ดีไซน์แต่ว่าก็มีเรียนเพิ่มด้วย
2: ครับ
0: อาจจะมีเรียนเกี่ยวกับพุทธศาสนาเพิ่ม
2: ครับ
0: เรียนคัมภีร์พุทธศาสนาเรียนพระไตรปิฎกอะไรเงี้ย
2: ก็เท่ากับว่าไปเรียนปี1ปี2ปี3ปี4
0: เหมือนมหาลัยเลย
2: เป็นมหาลัยเลย
0: คล้ายๆมา
2: เพราะว่าจบม .6 ที่แก้วเสด็จ
0: เข้าแก้วเสด็จ
2: ก็ไปต่อมหาวิทยาลัยที่ DCI
0: ดีไซน์ใช่มีเรียนภาษาอังกฤษด้วยก็เป็นรุ่นแรกที่ได้เรียนภาษาอังกฤษทั้งปี
2: ก็เรียนเพื่อจะไปเผยแผ
0: ่ใช่ครับ
2: ด้วยเช่นเดียวกัน
0: มหาลัยตั้งใจอย่างนั้น
2: ครับ
0: เรียนภาษาอังกฤษ
2: เห็นว่าปีนี้ปีหลังๆมานี้ก็มีมาเรียนแบบเพื่อจะมาบวชเพื่อจะเรียนทางด้านภาษาโดยเฉพาะสำหรับเพื่อการเผยแผ
0: ่ก็ใช่ครับก็รับเปิดรับสมัครคนที่แบบอยากพัฒนาจิตใจด้วยแล้วก็อยากพัฒนาภาษาอังกฤษด้วยอะไรอย่างนี้ครับ
2: ครับแล้วเป็นยังไงบ้างครับพอหลังจากที่ย้ายจากแก้วเสด็จแก้วเสด็จมาที่บางบานต้องปรับเปลี่ยนต้องมาสร้างอะไรเยอะแยะไหมครับ
0: ไม่ได้ต่างกันมาก
2: เตรียมพร้อมแล้ว
0: พร้อมอยู่แล้วแล้วก็รู้สึกว่าพอมาเป็นดีไซน์นะก็จะมีอิสระมากขึ้น
2: เพราะเป็นผู้ใหญ่ละ
0: เป็นผู้ใหญ่
2: เป็นปริญญาตรีแล้ว
0: ใช่ต้องดูแลตัวเองฝึกฝนอบรมตัวเอง
2: ครับ
0: ใช่ครับดูแลตัวเองมากขึ้นมากกว่าเนนนี้จะมีพระอาจารย์คอย

0: ู่ตลอดทั้งวัน
1: แล้วบวชพระตอนไหนครับพระอาจารย
0: ์บวชพระปี2562
1: 62
0: ใช่ก็คืออยู่ปี2
1: ปี2
0: ใช่ปี2ก็ได้บวชเรียน
1: ประโยค7
0: ตอนนั้นพอมาอยู่ดีไซน์ก็เรียนประโยค7ก็ผ่าน
1: ก็ผ่าน
0: ก็ผ่านประโยค7ใช่ครับ
1: เกณฑ์ของการบวชของ DCI เป็นยังไงบ้างครับพระอาจารย์
0: ก็
1: ต้องได้ประโยค3ขึ้นไปนะครับ
0: ตอนนี้รู้สึกจะต้องได้ประโยค3
1: แต่
0: ตอนที่หลวงพี่บวชยังไม่ได้บังคับ
2: ค่ะ
1: แต่หลวงพี่ได้ประโยค7แล้ว
0: ได้ประโยค7ก็พอวันบวชเนี่ยเป็นวันที่หลวงพี่ปลื้มที่สุด
2: ครับ
0: กลัวตัวเองจะไม่ได้บวช ด้วย
2: ทำไมล่ะ
0: กลัวเพราะว่าแบบก็กลัวเฉยๆไม่มีอะไรก็เพราะว่าแบบเฮ้ยเรานิ้วขาดนิ้วนึงเนี่ยเราไม่ได้บวชแล้ว
1: จริงเหรอ
0: ชาตินี้ไม่ได้บวชแล้วยังไม่ครบ32บวชไม่ได้ใช่ก็
2: เพราะฉะนั้นพระอาจารย์ก็มีความตั้งใจสูงมาก
0: ตั้งใจแต่เป็นสามเณร
1: ครับ
2: ต้องมีเงื่อนไขมีคุณสมบัติอะไรก็คือต้องให้ครบที่สุดอย่างนี้ถูกต้องไหมเจ้าคะ
0: ใช่ก็คือเป็นเป้าหมายในชีวิตเลยครับ
2: ค่ะ
1: ที่ว่าปลื้มยังไงครับโยมพ่อโยมแม่ก็ปลื้มด้วยท่านถ่ายทอดความรู้สึกนี้มาอย่างพระอาจารย์นี้ยังไงบ้าง
0: โยมพ่อโยมแม่เนี่ยปลื้มอยู่แล้วก็ชวนบวชตลอดเลยครับ อยากให้บวชเรียนถวายหลวงพ่อแล้วอะไรเงี้ยก็อยู่ทางนี้ให้อยู่ทางนี้อะไรเงี้ยหลวงพ่อโยมแม่ปลื้มอยู่แล้วส่วนหลวงพี่ตัวหลวงพี่เองก็ดีใจเพราะว่าเป็นสิ่งที่อยากบวชตั้งแต่เป็นสามเณรก
1: ็
0: คือประมาณม.1 ม.2 เนี่ยอยากบวชพระ
1: คร
0: ับ ตั้งใจที่จะบวชพระพอได้บวชสำเร็จแล้วเนี่ยก็ดีใจโล่งใจแล้วก็ปลื้มที่สุด
2: โอ้พระอาจารย์บุญเยอะมากๆอยากให้พระอาจารย์ได้เล่าการเรียนบาลีอีกสักนิดนึงนะเจ้าค่ะพอถึงประโยค9อย่างเงี้ยเจ้าค่ะคือประโยคที่เราตั้งใจที่สุดแล้วนะคะประโยคนี้สุดท้ายแล้วจริงๆอย่างเงี้ยค่ะวันประกาศผลเนี่ยพระอาจารย์ได้เล่าบรรยากาศ
0: ก็ประโยค9เนี่ยหลวงพี่ตั้งใจมากยังไงก็ต้องจบให้ได้เพราะอีกขั้นเดียวเนาะก็ไม่ได้ผ่านในปีเดียวก็ปร .9 เนี่ยเรียนอยู่4ปี
1: ครับ
0: ก็ปรับปรุงพัฒนาตัวเองตลอดว่าตัวเองเนี่ยบกพร่องเรื่องอะไรความเพียรเราถึงไหมแล้วก็ความรู้เราถึงหรือเปล่าอะไรเงี้ยถึงแม้บุญเองก็ตามเราก็ทำเต็มที่เพื่อที่จะสอบผ่านประโยค9ให้ได
1: ้ครับ
0: ก็พอผ่านเนี่ยหลวงพี่ก็พอได้ยินชื่อตัวเองก็ดีใจที่สุด เสร็จ เป้าหมายของเราละที่จะจบประโยค9ก็คือปริยัติหลวงพี่ก็ดีใจเพราะว่าอดกังวลละเพราะว่าหลวงพี่เนี่ยอยากจะนั่งธรรมะอยากจะนั่งสมาธิละจริงๆอยากเรียนให้รีบจบเนี่ยเพราะว่าอยากจะปลดกังวล
1: ครับ
0: เพื่อที่จะมาปฏิบัติต
2: ่อแล้วก็คุณครูไม่ใหญ่เนี่ยท่านให้ความสำคัญมากๆเลยในการเรียนภาษาบาลีอย่างเงี้ยเจ้าค่ะอยากให้อาจารย์ได้เล่าว่าเพราะเหตุใดหรือว่ามีความสำคัญอย่างไรทำให้พระอาจารย์ทุกรูปเลยรวมถึงแม้แต่อุบาสกบาสิกาเนี่ยยังต้องเรียนภาษาบาลีสำคัญมากขนาดไหน
0: ก็ความสำคัญเนี่ยพวกเราก็น่าจะได้ยินหลวงพ่อให้อวาทเนาะว่าภาษาที่สำคัญที่สุดก็คือภาษาที่รักษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว
1: ้
0: ก็เรียกภาษาบาลีเนาะก็การที่ได้มาศึกษาคำสอนเราเรียนเพื่อที่จะไม่เรียนเพื่อที่จะหลุดพ้นจากโลกไม่ได้เรียนเพื่อจะอยู่ในโลกเนาะก็คือพ้นจากทุกข์นั่นแหละ
1: ครับ
0: ใช่ก็เป็นเป้าหมายสูงสุดของทุกคนที่จะอยากที่จะศึกษาธรรมะเพื่อที่จะให้หลุดพ้นจากทุกข์เพื่อจะเข้าสู่พระนิพพานซึ่งคำสอนเหล่านี้ก็อยู่ในภาษาบาลี
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ใช่ดังนั้นการที่ได้มาศึกษาภาษาบาลีเนี่ยจะได้เข้าใจว่าคำสอนที่พระสมณเจ้าตรัสเนี่ยมีความลึกซึ้งทั้งอัดทั้งพยัญชนะแล้วก็ถึงแม้เราอ่านภาษาไทยเองเนี่ยการได้อ่านเทียบภาษาไทยกับภาษาบาลีเนี่ยการอ่านภาษาบาลีเนี่ยจะเข้าใจลึกซึ้งกว่า
1: ครับ
0: โดยการอ่านภาษาไทยนะครับ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ก็ทำให้เราเนี่ยเข้าใจบริบทของมันว่าคำนี้ท่านตัดหมายความว่ายังไงในแบบภาษามคธหรือภาษาบาลีครับ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แล้วที่บางบานนี้พระอาจารย์ไปต่อ7 8 9แล้วก็

0: ียนปริญญาตรีไปด้วยใช่ไหมครับ
1: ประโยค
0: เรียนพุทธศาสตร์ไปด้
1: ก็
0: วย
1: คือ
0: พุทธศาสตร์บัณฑิต
1: เรียนพุทธศาสตร์ไปด้วยก็เกี่ยวกับพระไตรปิฎกนี่แหละครับ
0: ก็เรียน
1: จริงไม่ได้พ้นจาก
0: ก็คือ
1: ธรรมะเลย
0: ก็คือส่งเสริมกันไป
1: ส่งเสริมกันไปเรียนการเทศเรียนวิธีการเผยแพร
0: ่ครับ
1: ถ้าลึกหน่อยก็จะเรียนสายวิชาการคัมภีร
0: ์คัมภีร์
1: ใช่
0: ครับแล้วจบแล้ว
1: จบแล้วครับ
0: โอ้จบแล้วเรียบร้อย
1: พี่ก็ต่อพี่ก็คิดว่าเป้าหมายของพี่เนี่ยปท.9อยู่แล้ว
2: ค่ะ
0: คร
1: ับ มันจะมีเอกให้เลือก
2: ค่ะ
1: มันจะมีเอกพุทธคัมภีร์พุทธก
0: ็
1: คือเรียนสายนักวิชาการ
0: คร
1: ับ พี่ก็เลือกสายนี้เพราะมันใกล้ภาษาบาลีที่สุดแต่มันก็จะเรียนเพิ่มก็คือไปเรียนบาลีโรมันบาลีลึกที่ลึกขึ้นเรียนแบบตะวันตกก็คือเรียนแบบวิเคราะห
0: ์โอ้
1: ใช่ก็จะเรียนละเอียดมาก
0: ครับ
1: ก็เลือกที่จะเรียนสายน
0: ี้มีโอกาสต้องไปเผยแผ่ต่างประเทศด้วยไหมครับ
1: ไม่มีเลย
0: ไม่มีเลย
1: ไม่ได
0: ้ตั้งใจด้วยไหมครับ
2: แค่ตอนนี้ยังไม่มีถูกต้องไหมเจ้าคะแต่ต่อไปนี่ไม่รู้ยังไงใช่ไหมคะ
1: สำหรับต่างประเทศนี่อนาคตไม่รู้เลยครับ
0: ไม่รู้เลย
1: ไม่รู้เลย
0: แต่อยากตอนนี้คือได้ประโยคก้าแล้วก็มีรู้สึกว่าอยากจับปฏิบัติธรรม
1: อยากปฏิบัติธรรมก
0: ็ให้มา
1: เอาสิ่งที่เราเรียนมาหรือว่าที่เรารู้มาไต่ตองปฏิบัติจริงๆให้เรารู้จริงไม่ใช่แค่รู้ในตำรา
0: คือปริยัติได้แล้วก็จะปฏิบัติ
1: ปฏิบัติให้รู้จริงครับ
2: ค่ะ
1: แล้วถึงจะเทศสอน
0: โอ
2: ้สาธุช่วงนี้
1: เป็นอนาคต
2: อนาคตแต่ว่าช่วงหน้านี่จะบอกว่า
0: ช่วงหน้าก็ยังจะมาติดตามกันต่อนะครับว่าบรรยากาศการเรียนที่ DCI ที่บางบานเป็นยังไงบ้างแล้วมีกิจกรรมอะไรที่พวกเราเนี่ยครับสามารถที่จะไปร่วมกิจกรรมด้วยความปลื้มปิติได้บ้างนะครับโดยเฉพาะในวันที่มุทิตาสักการะที่พระอาจารย์เองก็ต้องบอกว่าปลื้มทุกครั้งที่มีการมุทิตาไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามนะครับในวันที่มีการมุทิตาเปรียญธรรม9ประโยคนะครับในทุกๆที่ทุกๆแห่งนะครับโดยเฉพาะที่วัดพระธรรมกายพระอาจารย์ปลื้มปิติอย่างไรติดตามช่วงหน้านะครับช่วงนี้

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนชาวขอนแก่นและผู้มีจิตศรัทธาทั่วประเทศร่วมสร้างมหากุศลครั้งสำคัญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ 10,000 รูปจังหวัดขอนแก่นร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนาถวายเป็นพุทธบูชาและทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์กว่า 10,000 รูปเพื่อความเป็นสิริมงคลเติมบุญให้กับประเทศเนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่วันเสาร์ที่26ธันวาคมพุทธศักราช2569เริ่มพิธีเวลา 6 โมงเช้าบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่นขอเชิญชวนทุกครอบครัวจูงมือลูกหลานควงแขนคนที่คุณรักมาร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์แห่งพลังศรัทธาให้ขอนแก่นเป็นเมืองแห่งบุญเมืองแห่งการให้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่080-190-5994ร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทย437-3-30756-3 1คน1กำลังใจ1พลังศรัทธารวมตักบาตรพระ 10,000 รูปสร้างบุญใหญ่ส่งต่อความสุขสู่สังคม26ธันวาคม2569เวลา 6 โมงเช้าหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่นมาร่วมบุญใหญ่ด้วยกันแล้วพบกันในวันงานค่ะ

0: คุณผู้ชมกำลังติดตามรับชมรายการผู้ออกแบบชีวิตอยู่นะคะเรื่องราวการสร้างบารมีของแขกรับเชิญพระอาจารย์ในวันนี้ค่ะต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะคะว่าท่านนั้นได้ทุ่มเอาชีวิตเป็นเดิมพันกับงานสำคัญที่แท้จริงของคนจริงกันเลยล่ะค่ะ
1: เราได้รับความเมตตาจากพระมหาอภิสิทธิ์ธรรมาภิสิทธโธนะครับปริญธรรม9ประโยควัดพระธรรมกายปีพุทธศักราช2569ครับนมัสการครับ
0: นมัสการพระอาจารย์อีกครั้งเจ้าค่ะอยากให้พระอาจารย์ได้พูดถึงความประทับใจในบุญนะคะพระอาจารย์ประทับใจบุญไหนอยากที่จะถ่ายทอดให้คุณผู้ชมได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันสักนิดหนึ่งเจ้าค่ะ
2: บุญที่หลวงพี่ปลื้มที่สุดก็คือบุญ

0: ธุดงค์อัญเชิญหลวงปู่ไปวัดปากน้ำ
1: อ๋อตอนนั้น
2: ก
1: ็
2: คือปีแรกหรือเป็นพระครับ
0: เป็นสามเณรบวชปีแรกเลย
2: โอ้ปีแรกเลย
1: ปีแรก
0: ใช
2: ่อัญเชิญก็คือปีโปรยกุหลาบใช่ไหม
0: โปรยดอกกุหลาบก็ได้รับบุญตั้งแต่มาเด็ดดอกกุหลาบ
2: ครับ
0: ครับก็รับบุญทั้งวันทั้งคืนเลยบางทีรับจนถึงตีสองตีสามรถมารับแล้วอะไรเงี้ยก
1: ็
0: คือทำไม่ทันใช่ก็คือรับบุญเต็มที่มากสนุกแล้วก็เต็มที
1: ่
0: พอจบรอบแรกหลวงพ่อก็มีให้อัญเชิญหลวงปู่ไปวัดปากน้ำแล้วก็ให้ชุดสามเณรนะที่เด็ดดอกกุหลาบเนี่ยเดินด้วย
1: ครับ
0: พี่ก็เลยได้บุญตรงนั้นได้ไปเดินแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ปลื้มมาก
2: ครับ
0: ที่ได้เดินเดินไปเนี่ยก็ปลื้มดีใจโยมมาต้อนรับตลอด
2: สาธุการตลอดเส้นทาง
0: ตลอดเส้นทางเลย
2: ตอนนั้นเป็นสามเณรยังพอจำได้ไหมครับว่าหนักไหมทั้งกรดทั้งบาททั้งอะไรต่าง
0: ๆสามเณรจะพิเศษนิดนึงกดจะเบาหน่อย
2: จะเบา
0: เอาเหล็กออก
2: เอาเหล็กออก
0: จะเหล็กเอาเหล็กออกแต่ก็ยังถือว่าเดิน
2: ก็ยัง
0: เยอะสำหรับสามเณร
2: เดินเยอะสำหรับเป็นสามเณร
0: 6กิโลบ้าง5กิโลบ้างเลย
2: ครับ
0: มันก็เดินเยอะค่อนข้างเยอะ
2: ครับ
1: แต่ก็เดินเป็นทีมสามเณรนะจ๊ะ
0: ใช่
2: โยมแม่มามุทิตมาต้อนรับด้วยไหมครับ
0: มาทุกวัน
2: ทุกวันเลย
0: ต้อนรับทุกวัน
2: โอ้ได้เจอกันบ้างไหมครับเวลาเดินเดินแล้วโยมแม
0: ่เห็น
2: สาธุก็ได้ยินเสียงรู้สึกยังไง
0: เห็นบ้างไม่เห็นบ้าง
2: เห็นบ้างไหม
0: ใช่ครับ
2: แต่ปกติถ้าเห็นแล้วจะมีความรู้สึกปลื้มปิติ
0: ใจขึ้นเจอโยมแม
2: ่เจอโยมแม่นะครับแล้วก็ไปพักแต่ละที่ใช่ไหมครับ
0: ใช่ก็สมณีก็จะเดินไม่ได้เต็มเนาะ
2: ครับ
0: ก็เธอเดิน
2: เนื่องจากยังเป็น
0: นิดนึงแล้วก็ขึ้นรถชายเพราะนั้นเดินไม่ไหว
2: ครับ
0: ก็เดินไปพักไปอะไรครับ
2: คร
0: ับ
1: คร
2: ับ
0: พอเดินจนครบแล้วสลบเลยสมณเณรสลบเลยเหนื่อยมากใช่ก็แต่ก็ปลื้มมากเป็นเชิญได้ร่วมพิธีแล้วก็
1: พระอาจารย์ก็ยังนึกถึง
0: นึกถึงทุกวัน
2: ได
0: ้ปลื้มบุญนี้มาก
1: ใช่ค่ะพูดถึงธุดงค์หรือการเดินธรรมยาตราอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ซึ่งทางวัดพระธรรมกายก็จัดให้มีทุกปีพระอาจารย์คิดว่ามีความสำคัญต่อพระพุทธศาสนาอย่างไรบ้างเจ้าคะการเดินธรรมยาตรา
0: ก็เป็นการระลึกนึกถึงคุณของพระเดชพระคุณหลวงพระเดชพระคุณหลวงปู
1: ่ค่ะ
0: ทำให้เราระลึกถึงว่าที่เรามีทุกวันนี้เนาะได้มานั่งสมาธิปฏิบัติธรรมเข้าถึงพระธรรมกายเนี่ยก็เกิดจากหลวงปู่เนี่ยได้ค้นพบวิชา
1: ค่ะ
0: ก็ซึ่งมีความสำคัญมากทำให้เราเนี่ยได้รู้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการหยุดการนิ่งก็เป็นงานที่สำคัญก็อยากให้มาร่วมงานมา
2: ตอนตรงนี้ได้เดินไหมครับตอนเป็น
0: ไม่ได้เดินแล
2: ้
0: ว
2: ไม่ได้เดินแล้วอัน
0: นี้ก็ไม่ได้ไป
2: แล้วมีส่วนไปสนับสนุนแต่ละที่ด้วยไหมครับหรือว่าด้วยงานแล้วเราไม่ได้เกี่ยว
0: ด้วยงานของพี่มันอาจจะมี
2: จะต้อง
0: ช่วยไปปลูกดอกเบญจส
1: ัพ
0: ใช่ได้ไปปลูกดอกเบญจสัพบ้างแต่ถ้าเนื้องานไม่ได้ไปช่วย
2: โดยเนื้องานก็จะอยู่ที่นี่
0: อยู่ที่นี่ไม่ได้ไป
2: ของพระอาจารย์เองต้องทำอะไรครับที่นี
0: ่หลวงพี่ที่รับบุญอยู่ตอนนี้เป็นเจ้าหน้าที่ดูแลพระภิกษุที่มาปฏิบัติธรรม2สัปดาห
1: ์
0: ก็ทางองค์กรก็ให้ความสำคัญกับการนั่งสมาธิ
2: ครับ
0: ก็อยากให้พระทุกรูปเนี่ยมีความสุขภายในก็จะให้ปีกวิเวก2สัปดาห
2: ์ครับ
0: หลวงพี่ก็เป็นในหนึ่งในเจ้าหน้าที่ได้ดูแลอำนวยความสะดวกให้ท่านเนี่ยปฏิบัติธรรมได้สะดวกที่สุดปลอดกังวลที่สุด
2: รุ่นหนึ่งกี่รูปครับที่พระอาจารย
0: ์รุ่นหนึ่งก็ประมาณ40รูป50รูปอย่างเงี้ย
2: แล้วแต่อันนี้คือปฏิบัติธรรมที่อาคารพุทธบุตรใช่มั้ยครับ
0: ที่อาสมพุทธบุตรแก้ว
2: อาสมพุทธบุตรแก้วก็มีตลอดทั้งปีปีนึงกี่รุ่นเนี่ย
0: มีตลอดทั้งปีปีนึงประมาณสัก15-16รุ่น
2: โอ้
0: 15-16รุ่นจะแต่แล้วแต่ปีนะครับไม่เหมือนกัน
2: ครับ
0: ก็เป็นรุ่นต่อรุ่นเลยมีมาตลอดก็จะมีเว้นบ้างช่วงที่มีงานบุญใหญ
1: ่ครับ
0: ก็อาจจะมีเว้นไปบ้างอาทิตย์2อาทิตย์แต่โดยปกติก็จะไม่หยุดเลยมีในพระในองค์กรเข้าตลอด
2: ครับ
0: ใช่
2: ทำไมพระอาจารย์ถึงเลือกเข้ามาทำหน้าที่ตรงนี้ครับจริงๆแล้วก็ต้องจริงๆแล้วก็ต้องไปเทศสอนด้วยใช่ไหมครับ
0: เทศสอนพอหลวงพี่ก็เป็นสิ่งที่หลวงพี่ให้ความสำคัญที่สุดคือการนั่งสมาธิก็อยากจะหาสถานที่ที่หลวงพี่เนี่ยปฏิบัติสะดวกที่สุดก็เลยเห็นแล้วว่าที่นี่เหมาะกับ

0: หลวงพี่
1: ครับ
0: แล้วก็ก็ยังจะได้สอนบาลีด้วย
1: อ
0: เล็
1: ๋
0: กน้อย
1: อครั
0: ใ
1: บ
0: ช่ได้นั่งธรรมะไปด้วยใช่ครับ
1: ครับแล้วก็ในส่วนของการทำงานก็คือดูแลพระปฏิบัติธรรมขององค์กรนะครับแล้วก็ถวายความรู้บาลีให้กับพระที่จะสอบบาลีด้วย
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับแล้วตอนที่พระอาจารย์อยู่ที่บางบานเป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศของการไปสั่งสมบุญของสาธุชนอะไรอย่างเงี้ยครับอยู่ไกลถึงที่อยุธยามีญาติโยมไปกันเยอะไหมครับ
0: ก็ที่บางบานทุกอย่างศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา DCI
1: ครับ
0: ก็จะเป็นสถานที่ศึกษาจริงๆก็จะมีสถานที่ปฏิบัติธรรมสำหรับญาติโยม
2: ค่ะ
0: ให้มาปฏิบัติธรรมแล้วก็ได้มาทำบุญร่วมบุญการศึกษากับพระภิกษุสามเณรจริงๆก็จะมีญาติโยมมาถวายพระทหารตลอดต่อเนื่อง
2: ก็คือญาติโยมก็สามารถไปทำบุญได้ทุกวัน
0: ทำบุญได้มาร่วมบุญได้มาสับสนการศึกษาหรือไม่ก
2: ็
0: ไปศึกษาที่นั่นทำอะไรอะไรเงี้ยก็จะมีพระไตรปิฎกทำพระไตรปิฎกบ้างไปดูงานได
1: ้มีสอนในเรื่องของพระไตรปิฎกอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมครับ
0: เรื่องการสอนนี่ไม่มีแต่ว่าจะเป็นไปดูว่าถ้าดีกำลังทำพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัย
1: ธรรมชัย
0: ใช
1: ่ตอนนี้เสร็จหรือยังครับ
0: ตอนนี้ก็ทำไปเรื่อยๆครับ
1: ทำ
0: ค่อนข้างเยอะ
1: ครับ
0: แล้วก็เป็นงานที่ต้องใช้นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ใช้ความละเอียดมากทำให้กว่าจะทำสำเร็จออกมาแต่ละเรื่องเนี่ยค่อนข้างยาก
2: ครับ
0: ใช่แล้วก็ใช้ทุนทรัพย์สูงอะไรเงี้ยก็ต้องใช้เวลา
1: เห็นว่าต้องค้นคว้ามาทั่วโลกเลยมีนักวิชาการแบบจากทั่วโลกเห็นเคยมีจัดสัมมนาของ
0: เราค้นหาคนที่เชี่ยวชาญเนี่ย
1: ครับ
0: ทั่วโลกเลยครับแล้วก็ด้วยตัวพระไตรปิฎกเองเนี่ยคำที่เราไปหามาก็คือบาลีทุกสายเลยที่มีอยู่ในโลกมีตรงไหนแล้วก็ไปหามารวบรวมให้หมดแล้วก็ใช้ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยช่วยกันดูช่วยกันว่าตรงไหนมันต่างกันยังไงช่วยกันวิเคราะห์ใช้ผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดเลย
1: เห็นพระนิสิตส่วนใหญ่เส้นทางก็จะไปเผยแผ่ประเทศญี่ปุ่นหรือว่าอะไรต่างประเทศพระอาจารย์ไม่ได้อยู่ในโครงการที่อยากไปตรงนั้นด้วย
0: ก็จริงๆไปได้เยอะนะครับจบ DCI จบที่ศูนย์พุทธศาสนาดีไซน์แล้วเนี่ยสามารถที่จะเรียนมีอยู่3สายเนาะก็คือ
1: ครับ
0: เป็นนักวิชาการก็คือเรียนสายคัมภีร์พุทธศาสนาสายเผยแผ่อันนี้ก็จะไปเผยแผ่ต่างประเทศบ้างในประเทศบ้าง
1: ม
0: าหน้าศูนย์บ้างหรือไม่ก็จะเป็นภายในวัดอะไรนี้ก็จะดูแลอีกสายนึงก็คือสายเทคโนโลยีก็จะเรียนเกี่ยวกับสื่อทำการทำสื่อธรรมะการหรือการเขียนโปรแกรมเองก็ตามก็จะมีแบบนี้เหมือนกันใช่แต่หลวงพี่เป็นสายคัมภีร์เนาะก็จะออกจากนักวิชาการใช่ที่เลือกก็เพราะว่าอย่างที่บอกก็คือมันตรงกับการเรียนบาลีของเราก็ทำให้ตัดสินใจเลือก
1: ส่งเสริมไหมครับ
0: ส่งเสริมเลยช่วย
1: ส่งเสริมเลยตอนเราเรียนตอนสอบบาลีก็เลยจะง่ายเลย
0: จริงๆมันจะคนละเส้นกัน
1: ครับ
0: บาลีของเราจะเรียนแบบนึงบาลีของนักวิชาการก็จะอีกแบบนึงอ
1: ัน
0: น
1: ั้
0: นจะเรียนเชิงลึกวิเคราะห
1: ์
0: ตีความ
1: ครับ
0: ก็คือใช้หลายๆเรื่องใช้หลายๆเรื่องใช้ประวัติศาสตร์บ้างใช้ยังไงพวกอะไรอย่างอื่นมาเปรียบเทียบใช้สันสกฤตบ้างใช้อะไรเงี้ยใช้หลายๆคัมภีร
1: ์แต่คือถ้าพูดถึงการแปลหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยการวิเคราะห์ของในเชิงที่เรียนในสายคัมภีร์ของพระอาจารย์เอามาใช้ในการสอบบาลีสนามหลวงไม่ได
0: ้ได้มันก็ส่งเสริมกันอย
1: ู่ส่งเสริมกันอยู
0: ่แต่ไม่ได้โดยตรงทีเดียวใช
1: ่ก็คือแต่จริงก็คือคนละเส้นทางกันใช่ไหมครับ
0: นั่นก็คือเรียนแบบเชิงลึกอะไร
1: ส่งเสริมประกอบไป
0: แต่ก็จริงๆก็มาจากไวยากรณ
1: ์
0: ที
1: ่
0: เหมือนกันใช่ก็คือหลักอันเดียวกันแต่ว่านักวิชาการก็อาจจะใช้หลักเยอะหน่อย
1: ครับ
0: แต่ว่าสนามหลวงก็จะกำหนดใช้แค่นี้อะไรเงี้ยแต่ดังนั้นก็สามารถที่จะทำความเข้าใจบาลีของสำนักคณะสงฆ์ไทยเนี่ยได้เข้าใจมากขึ้น
1: พระอาจารย์คิดว่าแบบบาลีมันเรียนยากมากไหมครับเพราะจริงๆก็หลายๆคนก็ยังเกรงๆกลัวๆแม้กระทั่งเราเองก็ยังกลัวอยู
2: ่
1: นะครับทีนี้ปัจจุบันนี้เห็นมีในเรื่องของอะไรนะดิกชันนารีของพระอาจารย์ภูริหรือว่าอะไรเงี้ยที่แบบเป็นเทคโนโลยีอะไรเข้ามาช่วยพระอาจารย์คิดว่าเดี๋ยวนี้เรียนง่ายขึ้นไหมครับหรือว่าสะดวกขึ้นไหมส่งเสริมเรา

0: มาก
1: ด
0: ข
1: ้
0: ึ
1: ว
0: ้น
1: ย
0: ไหมครับ
1: ภาษาบาลีจริงๆถามว่ายากไหมจริงก็ยากเพราะว่าเป็นภาษาโบราณครับภาษาโบราณเนี่ยก็ยาก
0: ค่ะ
1: แต่ว่ายากในที่นี้ก็จะเริ่มง่ายขึ้นเพราะมีสื่อในการสอนแล้ว
0: อ
1: ก
0: ๋อ
1: ็มีผู้ที่เข้าใจมาอธิบายให้มันง่าย
0: ค่ะ
2: อ๋อครับ
1: มากขึ้นใช
0: อื
1: ่
0: มแล้วสมมุติถ้าเกิดเป็นโยมอย่างเงี้ยเจ้าค่ะไม่ได้พูดถึงพระนะคะเพราะพระอาจารย์ก็อาจจะมีพื้นฐานที่ดีมากกว่าโยมทั่วไปและสมมุติโยมทั่วไปอยากจะเรียนอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์บาลีนะเจ้าค่ะ
1: ครับ
0: ควรเริ่มต้นหรือปูพื้นด้วยอะไรอย่างไรก่อนเพื่อที่จะเข้าสู่กระบวนการได้แบบไหลลื่นแล้วก็เรียนได้ง่ายมากขึ้นอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ
1: อ๋อสำหรับบาลีศึกษา
0: ค่ะ
1: ก็สมัยนี้มีสื่อการสอนค่อนข้างเยอะใน YouTube เองก็ตามหรือว่าในเว็บไซต์ของอาจารย์ภูริก็มีสอนเป็นลำดับขั้นตอนจริงๆก็สามารถเรียนเองได้เลยในเบื้องต้นนะครับก็สามารถที่จะศึกษาได้ผ่านเว็บไซต์หรือว่าผ่านYouTube อะไรพวกนี้นะครับได้ก็คนที่จะหาคลาสที่เหมาะกับเราหาคลาสเรียนแล้วก็ซึ่งก็มีเยอะนะครับสมัยนี้มีคลาสเรียนมีค่าเรียนเฉพาะสูงอายุก็มีคนเคยเห็น
0: สูงอายุแยกแยกประเภท
1: มี
0: สูงอายุก่อน
1: ให้เหมาะก็จะได้สอนให้เหมาะกับอายุด้วยบางทีก็มีเหมือนกัน
2: เพราะว่าบางทีถ้าไปคละกับกลุ่มใหญ่เดี๋ยวเขาไป
1: เร
2: ็ว
1: กว่าเราอะไรเขาจะเรียนเร็วเขาเรียนทั้งวันอะไร
2: เรียนเร็วกว่าเรา
0: อันนี้สำคัญนะคะ
2: ค่อยๆเป็นค่อยๆไปในวัยสูงอายุ
0: ดูวัย

0: เฉพาะบางช่วง
1: ครับ
0: แล้วก็ต้องหาคาร์ทให้มันเหมาะกับเรา
2: อื
0: มาจะไปไม่เร็วมากไปพอดีพอดีอะไรเงี้ยครับ
1: ครับ
2: ดีนะเนี่ยที่ถามพระอาจารย์ก่อนไม่งั้นลงคลาสผิดแย่เลยค่ะ
1: วันที่พระอาจารย์ได้เปลี่ยนทำ9 ประโยคตอนนี้ก็ต้องมาสอนด้วย

0: จริงๆเคยรับตอนประโยค6แล้วรอบหนึ่ง
1: ครับ
0: แต่ก็ยังตื่นเต้น
1: ก็ตื่นเต้น
0: แต่ไม่มากเท่ารอบแรกรอบแรกนี่ตื่นเต้นมากไม่เคยรับอะไรแบบนี
1: ้
0: ก็นั่งรอแล้วก็ได้เห็นอะไรหลายๆอย่างได้เห็นพิธีกรรมของ
1: ต้องไปแต่เช้าเลยไหมครับ
0: ไปตั้งแต่ไปตั้งถึงตอนเที่ยงไปแต่เช้าเลยก็คือไปฉันเพลแล้วก็ไปนั่งรอในโบสถ์รอบโบสถ
1: ์
0: วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
1: แต่รอบนี้มีโยมพ่อโยมแม่ไม่ได้เข้าไปใช่ไหม
0: เอารอบนี้เข้าไม่ได้ละ
1: ให้รอที่วัดพระ
0: ให้รอใช่ครับให้โยมพ่อโยมแม่รอด้านนอกวัดพระธาตุก็พอได้รับแล้วก็

0: มุทิตามากเยอะเลยใช่ไหมครับ
1: หลาม ย
0: ี
1: ท
0: หล
1: ี
0: ายที่บ้างพระอาจารย์มีความปลื้มปิติยังไงบ้างแต่
1: ก็
0: ละที
1: ดีใจที่เขาให้ความสำคัญกับ
0: ครับ
1: การเรียนบาลีก็จริงๆไปรับจนเหนื่อยเลยบางที
0: บรรยากาศเป็นไงฮะแต่
2: แต่
0: ละ
2: อย่าง
0: ที
2: ท
0: ่
2: ี่วัดพระธรรมกายกันก็ได้เจ้าค่ะเขามีการถ่ายทอดสดด้วยนะเจ้าค่ะ
1: ครับก็ของวัดเนี่ยจัดยิ่งใหญ่มาก
0: ครับ
1: ก็มีนิมนต์มาทั้งประเทศเลยประโยคเก้าที่จบก็กับนิมนต์ท่านมาร่วมงาน
0: คร
1: ับ ก็ปลื้มตรงที่ได้ฟังสุนทรพจน
2: ์
1: จริงๆก็ฟังของสุนทรพจน์ของนักหลวงนะครับก็ดีใจแล้วก็ยิ่งสามเณรนี่ยิ่งดีใจปลื้มฟังชอบมาก
0: ไปแต่ละที่นี่ก็คือประโยคเก้าทั้งประเทศไปหมดไหมครับ
1: มา
0: เหมือนกับที่วัดพระธรรมกายหมายถึงว่ามุ
1: จ
0: ิ
1: ต
0: าอย่างธนาคารกรุงเทพอย่างเข้าไปกันครบ
1: มีครับดังนั้นก็จะนิมนต์กันธนาคารกรุงเทพวัดปากน้ำ
0: พ
1: ระจะนิมนต์ทั้งเก้าหมด
0: ก็จะไปทั้งหมดเลยที่ที่สอบได้เฉพาะปีนี
1: ้ใช่ครับ
0: ครับก็ไปหมดก็ปลื้มทุกที
1: ่ครับก็ครับมีหลายที่ก็ไปก็ปลื้มครับก็ได้เจอเพื่อนสาธมิกที่จบปีเดียวกันอะไรเงี้ยท่านก็อะไรบางบานดีครับ
0: แล้วที่บางบานแก้วเสด็จอะไรเงี้ยยังมีจัดด้วยไหมครับ
1: ก็หลวงพี่เป็นศิษย์เก่าของแก้วเสด็จก็มีจัดมุทิตาเหมือนกัน
0: ครับ
1: ก็
0: ไปให้กำลังใจน้อง
1: ให้กำลังใจน้องๆใช่ที่ไปก็ไปจริงๆเขาแก้วไกล

0: ท
1: เข
0: ี่
1: า
0: เก
1: แก้
0: ษ
1: วเส
0: เด็จ
1: ด็จ
0: ท
1: น
0: ี่
1: ี่
0: จากเกษเด็จแล้วก็ตั้งใจเรียนจนจบเก้าเนี่ยก็เริ่มตั้งใจเรียนก็เพราะมีกัดปุ้นที่ตายนะครับ
2: ครับอื
0: ทำให้เราอยากที่จะ
2: ได้
0: ศ
2: เ
0: ึ
2: ป
0: ก
2: ็น
0: ษา
2: แร
0: บ
2: ง
0: า
2: บ
0: ล
2: ั
0: ี
2: นด
0: เป
2: า
0: ็
2: ล
0: นแร
2: ใจ
0: งบันดาล
2: ให้
0: ใจ
2: น้องๆด้วย
0: ใช่ครับ
2: ที่บางบานก็จัด
0: ที่บางบานก็เพิ่งจัดไปใช่
2: เพิ่
0: คร
2: ง
0: ับ
2: จัดไปกันครบไหมฮะคือเฉพาะพัดนิสิตที่ได้เปล
0: ถ
2: ี
0: ้
2: ่
0: าย
2: น
0: เป็
2: ท
0: น
2: ำก
0: ศ
2: ริป
0: ษ
2: ร
0: ย
2: ะโย
0: ์
2: ค
0: เก่า
2: ศิษย์เก่า
0: ซึ่งศิษย์เก่าก็ยิงก็เยอะนะครับปีนี้ปอตอ9 5 รูป
2: โอ้
0: ใช่มีห้า
2: ครับ
0: รูปแต่บางรูปอาจจะอยู่ไกลอยู่บ้านขุนอย่างเงี้ย
2: โอ้
0: ท่านมา
2: ไป
0: ไม่
2: ส
0: ได
2: อ
0: ้
2: นบาลีที่บ้านขุนนะฮะ
0: ใช่ท่านเป็นศิษย์เก่าบ้านขุนท่านจบแล้วท่านก็
2: กล
0: ไ
2: ั
0: ป
2: บ
0: อยู
2: ไป
0: ่บ้านขุน
2: ช่ว
0: ใ
2: ย
0: ช่
2: สอนที่นั่น
0: อาจจะมาไม่ได้ไม่มาไม่หมดมา4 รูป
2: ครับ
1: ค่ะความสำเร็จของพระอาจารย์ในวันนี้พระอาจารย์คิดว่าเกิดจากอะไรบ้างเจ้าคะ

เป็นแรงบันใจเนี่ยจนมีจบได้ก็เพราะหลวงพ่อเลยครับจบประโยคเก้าแล้วก็มีครอบครัวที่คอยสนับสนุนแล้วก็ครูบาอาจารย์ที่ตั้งใจสอนเคี่ยวเข็นเราแล้วก็สร้างแรงบันใจสร้างบรรยากาศให้เราเนี่ย

0: จารย์บวชมาตั้งแต่สามเณรแล้วก็มาบวชพระว่าสามเณรเก้าปีใช่ไหมครับ
1: บวชสามเณรเก้าปี
0: พระอีกเจ็ดพรรษา
1: ครับบวชเจ็ดพรรษาใช่ครับ
0: สิบหกปีแห่งความหลังเป็นยังไงบ้างครับเรื่องปิติยังไงบ้างแล้วก็มีความสุขอย่างพระยังไงอยากจะแบ่งปันให้กับชายแมนๆที่จะมาบวชหรือว่าแม้กระทั่งน้องๆเยาวชนที่มีความรู้สึกว่าอยากเรียนไปด้วยบวช ด้วยได้เรียนทั้งปริยัติปฏิบัติอะไรอย่างเงี้ยคร
2: ับ สายสามัญก็ได้เรียน
0: สายสามัญก็ได้เรียน
2: เจ้าค่ะ
0: มีเส้นทางนี้ที่เรียกว่าไม่ได้ง่ายหรือไม่ได้สะดวกแต่ว่ามีความสุขอย่างไรบ้างครับ
1: พอตัดสินใจบวชแล้วครับก็คืออยากที่จะบวชเรียนต่อแล้วก็บวชยาวนะครับก็รู้สึกว่าเป็นชีวิตที่หลวงพี่เลือกเองความสุขเนี่ยก็หาได้จากง่ายๆเนาะการนั่งธรรมะการที่มีสถานที่ที่ดีมีสัพพยาสีอะไรเงี้ยครับได้คนรอบข้างเนี่ยเป็นบัณฑิตเป็นคนเก่งเป็นคนดีก็ทำให้หลวงพี่เนี่ยมีความสุขอยากที่จะอยู่ต่อนะครับสถานที่ก็มีธรรมชาติอยู่กับต้นไม้มีสระน้ำสะดวกสบายทำให้หลวงพี่เนี่ยมีอารมณ์สบายที่จะนั่งธรรมะแล้วก็ได้ธรรมะได้ฟังธรรมะจากพระอาจารย์อยู่เรื่อยๆและสิ่งที่ท่านพูดก็เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรม
0: ในการพัฒนาตัวเราเอง
1: ในการฝึกฝนปฏิบัติธรรมให้ดียิ่งขึ้นไปใช่ก็รู้สึกปลื้มแล้วก็ดีใจที่พาตัวเองมาถึงจุดนี
2: ้
1: ได้มานั่งธรรมะแล้วก็ได้เรียนรู้จากพระอาจารย์ที่ท่านนั่งมาก่อนเราอะไรเงี้ยครับ
0: ค่ะ
1: ซึ่งท่านก็ย่อยมาให้เราแล้วว่านั่งยังไงถึงจะถูกนั่งแบบไหนผิดอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: ท่านก็วิจัยมาแล้วแบบที่ดีที่สุดให้เราแล้ว
0: ครับ
1: เดี๋ยวที่อยู่ก็คือเรามาฝึกจริงจังตั้งใจอะไรเงี้ยครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ปลื้มอันนี้เป็นปลื้มแรกเนาะก็คือได้มีความสุขแบบพระ
0: ครับ
1: ได้ชีวิตสมณะเนาะอยู่ในร่มกาสาวพัดปลื้มอันนึงก็คือได้สอนบาลี
2: ครับ
1: พอเราศึกษามาเรามีความรู้เราก็ถ่ายทอดต่อซึ่งหลวงพ่อธรรมชโยเองก็ตามก็
0: ครับ
1: บอกกับพระที่จบประโยค9
0: ครับ
1: ให้จบแล้วก็ให้ไปสอนต่
0: อ
1: มันมีตอนแรกก็ไม่ได้ตั้งใจสอนจริงๆแต่ว่าหลวงพ่อพูดก็โอเคก็ว่าตามนโยบายหลวงพ่อครับ
0: อยากให้พี่สอนน้องให้เข้าใจ
2: เ
0: ห็นพระอาจารย์พูดถึงปริยัติปฏิบัติปฏิเวทในลักษณะค่อยคำที่สำคัญนี้พระอาจารย์นี่มีความตั้งเป้าหรือว่าเห็นความสำคัญหรือว่าความหมายในความรู้สึกของตัวเองเป็นยังไงบ้างครับพระอาจารย์บอกว่าตอนนี้ได้ปริยัติแล้วตอนนี้กำลังมุ่งที่จะปฏิบัติและก็ปฏิเวทที่เราเคยได้ยินกันมาสม่ำเสมอเนี่ยครับอยากให้พระอาจารย์อธิบายขยายความตรงนี้สักนิดหนึ่ง
1: ก็คือปริยัติก็ศึกษาธรรมะในคัมภีร์นะครับ
0: ครับ
1: ว่ามีอะไรบ้างแต่เราแค่รู้เนาะแต่เรายังไม่แจ้งการที่จะทำให้แจ้งได้เราก็ต้องปฏิบัติลงมือเรียนรู้จริงๆว่าทำอย่างนี้เกิดผลยังไงมันก็จะมีประสบการณ์ทำให้เราเนี่ยรู้ธรรมะแล้วเรามีประสบการณ์ในการที่จะเล่าต่อได้แล้วทุกครั้งที่เราไปเทศสอนเนี่ยเราก็จะมีประสบการณ์หรือว่าเรื่องเล่าของเราเองที่เราเข้าใจจริงๆในการเทศสอนเนี่ยก็จะลึกซึ้งมากขึ้นก็เป็นแผนที่หลวงพี่วางไว้ประมาณนี้ในการที่จะปริยัติแล้วก็ปฏิบัติก่อนให้แจ่มแจ้งและถึงจะเทศสอนได้อย่างเต็มที่ครับมีโอกาสก็ศึกษาภาษาต่างประเทศควบคู่ไปด้วยก็อาจจะ go inter
2: พระอาจารย์สนใจภาษาใดเป็นพิเศษ
1: ตอนนี้ก็เรียนภาษาอังกฤษ
2: ภาษาอังกฤษ
1: ไปด้วยใช่ครับ
0: หนักไหมครับตอนนี้งานที่ทำอยู
1: ่ต่องานไม่ได้หนักละ
0: ไม่ได้หนัก
1: ใช่จะเน้น
0: แสดงว่าเป็นงานที่รัก
1: เป็นงานที่ใช่อยู่ในจุดที่หลวงพี่เลือกมาเองใช่
2: ค่ะขณะที่สัมภาษณ์อาจารย์นะคะโยมก็มีความปลื้มปิติใจไปด้วยอยากให้อาจารย์ได้พูดอะไรกับโยมพ่อโยมแม่เชื่อแน่ว่าท่านฟังอยู่ชมอยู่ต้องปลื้มปิติมากๆเห็นพระลูกชาย อยู่ในขณะนี้

0: นะเจ้าคะและประสบความสำเร็จอยากพูดอะไรกับท่านเจ้าคะ
1: ก็สำหรับหลวงพี่ก็ที่ได้มาถึงจุดนี้จริงๆก็โยมพ่อโยมแม่นะครับเพราะว่าการได้มาบวชเนี่ยก็โยมแม่เป็นคนวางเส้นทางไว้ให้
0: เจ้าค่ะ
1: ที่จะให้เรามาบวชศึกษาพระบาลีแล้วก็บวชมาได้ปฏิบัติเนี่ยก็ได้โยมแม่เป็นคนวางเส้นทางแล้วพอบวชมาเราก็มีอยากให้โยมแม่หรือว่าครอบครัวเนี่ยคนที่สนับสนุนเรามาเนี่ยภาคภูมิใจก็เลยตั้งใจที่จะศึกษาบาลีให้ประสบความสําเร็จในด้านการศึกษา
0: เจ้าค่ะ
1: ใช่ซึ่งโยมพ่อโยมแม่ก็ปลื้มใจมาก
0: ค่ะ
1: ที่ลูกพานะครับได้ประสบความสําเร็จก็คือจริงๆเป็นคนละคนกับตอนเป็นโยมเลยอะไรเงี้ยตอนเป็นโยมก็ดื้อๆค่อยตั้งใจเรียน
0: ค่ะ
1: แต่พอมาบวชแล้วตั้งใจเรียนประสบความสําเร็จก็เป็นธรรมดาที่ทางบ้านจะปลื้ม
2: ครับ
1: แล้วก็ดีใจด้วย
2: ในความสำเร็จในวันนี้อยากให้พระอาจารย์ได้อนุโมทนากับญาติโยมนะครับเจ้าภาพที่มีส่วนในการสนับสนุนทุกโครงการนะครับที่วัดได้จัดขึ้นแล้วก็พระอาจารย์เองก็อย่างในโครงการมุทิตาสการะหรืออะไรก็ตามนะครับจนพระอาจารย์ได้บวชมาถึงเส้นทางตรงนี้อยากให้พระอาจารย์ได้เป็นผู้แทนในการอนุโมทนากับเจ้าภาพแล้วก็ผู้สนับสนุนทุกท่านครับ
0: ใช่ค่ะ
1: จริงๆที่สำคัญเลยก็คือสาธุชน
2: ครับ
1: คือหลวงพี่มีปัจจัย4ที่ถึงพร้อมในการศึกษาพระบาลีหรือไม่ปฏิบัติเองเนี่ยก็มาจากปัจจัยที่สาธุชนเจ้าภาพเนี่ยเป็นคนร่วมมาซึ่งสาธุชนเจ้าภาพเนี่ยก็จริงๆหาทรัพย์แล้วว่าปัจจัยเนี่ยมาด้วยความยากลำบากแล้วก็สละทรัพย์ตรงนั้นเนาะไม่ได้ไปใช้ให้เก็บไว้พอใช้แล้วก็ที่เหลือเนี่ยมาสนับสนุนงานพุทธศาสนามาช่วยหลวงพ
2: ่
1: อเป็นตัวแทนหลวงพ่อเนาะที่จะมาดูแลพระภิกษุสามเณรจริงๆถ้าไม่มีตรงนี้อาจจะลำบากมากในการเรียนในการปฏิบัติได้เจ้าภาพต้องโมทนาบุญกับเจ้าภาพทุกๆท่าน
2: สาธุครับ
0: สาธุจ้ะค่ะ
2: ครับเรื่องราวของพระอาจารย์นะครับตั้งแต่เยาว์วัยก็มีความคิดที่เรียกว่าเด็กๆหลายๆคนนี้อาจจะไม่อาจจะคิดไม่ถึงแต
0: ่
2: ตัวเองเนี้ยพอเกิดภาวะวิกฤตของตัวเองแล้วก็มีรู้สึกว่าอยากจะเพิ่มบุญเพิ่มกุศลให้กับตัวเองก็เลยนำตัวเองเข้ามาบวชนะครับจนกระทั่งได้ศึกษาพระธรรมคำสอนนะครับด้วยความซาบซึ้งแล้วก็คว้าธงชัยในการที่จะเป็นเปลี่ยนธรรม9ประโยคนะครับต่อไปแล้วก็ในช่วงนี้นะครับก็ได้นำความรู้ที่ตัวเองมีถ่ายทอดให้กับรุ่นน้องต่อไปด้วยนะครับรายการของเราได้ทั้งความปลื้มปิติแล้วก็สิ่งต่างๆที่พระอาจารย์ได้ข้อคิดเนี่ยนะครับก็จะได้นำไปปฏิบัติใช้กับตัวทุกคนด้วยนะครับ
0: กำลังใจค่ะ
2: วันนี้รายการของเรานะครับขอกราบขอบพระคุณนะครับพระมหาอภิสิทธิ์ธรรมาภิสิทธโธนะครับเรียนธรรม9ประโยครูปที่123วัดพระธรรมกายปีพุทธศักราช2569นะมาสักกราบขอบคุณครับ
0: กราบขอบคุณมีอย่างสูงเจ้าค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการผู้ออกแบบชีวิตในวันนี้นะคะคุณผู้ชมก็อย่าลืมไปออกแบบชีวิตให้กับตัวคุณเองและคนรอบข้างที่คุณรักด้วยนะคะเพราะว่าคุณคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงค่ะเวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วีระสุภะดิฉันใสใจวลีพร้อมทีมงานแขกรับเชิญพระอาจารย์ลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

ต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิด้วยขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาพอสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายต้องสบายตั้งผ่อนคลายแล้วก็ปรับท่านั่งให้ถูกส่วนขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะขาคะเนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งรวมใจไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องเรานะจ๊ะในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้ง2ตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมา2นิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นตำแหน่งที่สำคัญนะจ๊ะที่เราต้องทำความรู้จักเอาไว้สำหรับผู้ที่มาใหม่ระหว่างนอกจากจะเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเราแล้วเนี่ยยังเป็นต้นทางที่จะไปสู่อายตนะนิพพานที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวนับประสงค์ไขพระองค์ไม่ท้วนเมื่อบารมีของท่านเต็มเปี่ยมแล้วเนี่ยท่านปล่อยวางทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างแม้กระทั่งชีวิตและใจของท่านก็จะมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆอยู่ที่ตรงนี้ตรงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดท่านก็นิ่งอย่างเดียวทำใจหยุดใจนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งบรรลุอนุตตรสัมมาสัมปวิญญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหยุดนิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้เมื่อบรรลุธรรมแล้วท่านก็มาถ่ายทอดในพระสาวกทั้งหลายท่านก็สอนให้พระสาวกทำตามอย่างที่พระองค์ท่านได้ทำก็คือทิ้งทุกอย่าง

ปล่อยวางทุกสิ่งทำใจหยุดนิ่งอย่างเดียวในสุดพระสาวกทั้งหลายก็ได้บรรลุธรรมตามกำลังแห่งบารมีของแต่ละท่านบางท่านก็เป็นพระอรหันต์บางท่านก็เป็นพระอนาคามีบางท่านก็เป็นพระสกิทาคามีบางท่านก็เป็นพระโสดาบันบางท่านก็เป็นโคตรภูบุคคลคือมีพระธรรมกายเป็นที่พึ่งติดแน่นอยู่ที่กลางกายอย่างน้อยก็บรรลุฌานสมาบัติเป็นต้นนะจ๊ะเพราะฉะนั้นใจหยุดนิ่งนี่จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากและเราก็จำเป็นจะต้องรู้จักศูนย์กลางกายฐานที่7เอาไว้สำหรับผู้มาใหม่นะจ๊ะแต่ในแง่ของการปฏิบัติจริงๆเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปกังวลกับการวางใจให้หยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7จนเกินไปว่ามันจะตรงเป๊ะไหมถ้าเรากังวลจนเกินไปนี่มันก็จะทำให้เกิดอาการตึงขึ้นที่กายและใจซึ่งก็ทำให้ใจไม่สงบไม่ละเอียดเพราะฉะนั้นสำหรับผู้มาใหม่ปฏิบัติใหม่ก็แค่ทำความรู้จักเอาไว้ก่อนแล้วก็คิดประมาณเอาแล้วกันว่าศูนย์กลางกายฐานที่7อยู่บริเวณกลางท้องของเราในระดับที่เรามั่นใจว่าเหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือคิดอย่างนี้เพียงแค่นี้นะจ๊ะไม่ต้องกังวลเกินไปแล้วก็กำหนดเครื่องหมายที่หยุดใจของเรากำหนดแลนด์มาร์คเครื่องหมายที่หยุดใจของเราว่าตรงบริเวณกลางท้องตรงนี้คือศูนย์กลางกายฐานที่7ในการกำหนดบริกรรมมณีมิตรขึ้นมาในใจให้นึกถึงของใสๆใสๆจะทำให้ใจเราใสบริสุทธิ์ไปด้วยเช่นนึกถึงเพชรเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยโตขนาดไหนก็ได้ที่เรานึกได้ง่ายอย่างน้อยก็โตเท่ากับแก้วตาของเราเวลาเราส่องกระจกดูดวงตาของเรานะจ๊ะแก้วตาเราโตขนาดกับประมาณนั้นนึกเพื่อให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจของเราเท่านั้นใจจะได้ไม่ซัดสายไปคิดเรื่องอื่นวัตถุประสงค์ก็มีเพียงแค่นี้ถ้านึกของใสๆใจก็จะบริสุทธิ์ได้ง่ายเลยทั้งใสทั้งสว่างเช่นนึกถึงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวเป็นต้นหรือดวงแก้วที่เจริญในแล้วกลมรอบตัวเราชอบแบบไหนเราก็เอาแบบนั้นนึกอย่างไหนง่ายเราก็เอาอย่างนั้นไปก่อนแต่ต้องสบายต้องนึกอย่างเบาๆนึกอย่างสบายๆแล้วก็ใจเย็นๆอย่าไปนั่งฮึดฮัดในยามที่เรานึกไม่ออกหรือนึกออกแต่ว่ามันไม่ค่อยชัดนึกได้แค่ไหนแล้วก็เอาแค่นั้นไปก่อนนึกได้แค่รัวๆลางๆเหมือนของอยู่ในที่สลัวๆเราก็เอาแค่นั้นไปก่อนแต่ต้องสบายๆความสบายของกายและใจนี่นะจ๊ะสำคัญมากตลอดเส้นทางการนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนาต้องผ่อนคลาย

ตั้งสบายสบายตั้งใจใสๆใจเย็นเย็นนะจ๊ะหรือว่าใครสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำชอบนึกถึงพระพุทธรูปเป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านึกได้ง่ายเราก็จะนึกเป็นภาพองค์พระก็ได้แต่ต้องสบายอย่างนี้นะจ๊ะจริตอัธยาศัยหรือความคุ้นเคยของแต่ละท่านไม่เหมือนกันดังนั้นใครชอบแบบไหนก็เอาแบบนั้นนะจ๊ะแต่ต้องสบายต้องใจใสใสตั้งใจเย็นเย็นหรือใครไม่ชอบนึกเป็นภาพอยากจะหยุดใจนิ่งเฉยเฉยอยู่ในบริเวณกลางท้องอย่างเดียวก็ได้แต่ตั้งสบายตั้งผ่อนคลายตั้งใจใสใสใจเย็นเย็นนะจ๊ะแล้วก็ประคองใจของเราให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจเบาๆ ว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเพื่อให้เสียงของคำภาวนาเนี่ยดังออกมาจากในกลางท้องของเราเหมือนมาจากแหล่งแห่งความบริสุทธิ์แหล่งแห่งอนุภาพอันไม่มีประมาณผ่านกลางท้องกลางกายของเราประกันจิตกลั่นใจของเราให้ใสๆจนเห็นภาพบริกรรมนิมิตได้ชัดเจนเช่นเห็นเป็นดวงแก้วใสๆหรือเพชรใสๆได้ชัดเจนนะจ๊ะหรือเป็นองค์พระใสๆอย่างนี้ก็ได้นะจ๊ะทำใจให้มันชุ่มชุ่มนุ่มนุ่มสบายสบายนี่สำหรับผู้ที่มาใหม่นะจ๊ะจะภาวนาไปกี่ครั้งก็ได้จนกว่าเราไม่อยากจะภาวนาต่อไปถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้เราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาละหังอีกต่อไปแต่ว่าเมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาละหังใหม่นะจ๊ะทำง่ายๆอย่างนี้สบายสบายง่ายๆสบายๆแตะใจไปเบาๆที่ในบริเวณกลางท้องตำแหน่งที่เรามั่นใจก็คือศูนย์กลางกายฐานที่7แตะไปเบาๆนิ่งๆนุ่มๆให้ใจใสๆใจเย็นๆจับละครใจในบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังไปด้วยก็ได้หรือจะไม่ภาวนาก็ไม่เป็นไรแต่ต้องสบายต้องผ่อนคลายใจเย็นเย็นถ้าเราทำถูกหลักวิชาเนี่ยจ๊ะทำความเพียรให้แกร่งกล้าอย่างถูกหลักวิชาเนี่ยถ้าถูกหลักวิชาเนี่ยใจจะอยู่กับเนื้อกับตัวจะไม่ฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นแม้ยังไม่เห็นอะไรเนี่ยก็ยังเกิดความพึงพอใจอยากนั่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มสบายสบายอย่างนี้เรามาถูกทางแล้วนะจ๊ะก็ให้รักษาอารมณ์สบายนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มชุ่มชุ่มอยู่ในใจต่อไปก็จะไปถึงจุดหนึ่งที่

ใจหยุดได้ในระดับหนึ่งคือตัวมันจะโล่งมันจะโปร่งจะเบาจะสบายจากที่แคบๆก็จะขยายกว้างขึ้นเองจากที่ทึบๆก็จะโปร่งจะโล่งที่หนักๆก็เบาสบายแล้วก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ข้างในแม้ไม่เห็นอะไรแต่ก็สบายใจสบายกายนั่นก็เป็นสัญญาณว่าเราได้มาถูกทางแล้วทำถูกวิธีแล้วถ้าเราแตะใจนิ่งนุ่มต่อไปอีกข้างในก็จะยิ่งโล่งโปร่งเบาสบายตัวก็จะกลมกลวงแต่ใสๆเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆให้เรานิ่งต่อไปอีกสั่งสมความนิ่งนุ่มเอาไว้ไปเรื่อยๆพลังความบริสุทธิ์ก็จะถูกสั่งสมและก่อตัวมากขึ้นจะระดับตัวหายไปเนี่ยร่างกายเราไม่มีถ้าเรานิ่งต่อไปเนี่ยรอเฉยๆได้อีกไม่ช้าเราก็จะสมหวังแล้วให้นิ่งนุ่มกันไปอย่างเนี้ยอย่างสบายๆถ้าเราทำถูกต้องเดี๋ยวก็ถูกส่วนใจก็จะปลงให้ถูกส่วนพอตกส่วนมันจะตกศูนย์เข้าไปข้างในเองอย่างง่ายๆนะอย่างสบายๆแล้วเดี๋ยวก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาให้เราเห็นเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่มีความเพียรอย่างถูกหลักวิชาใจก็จะใสจะบริสุทธิ์จะเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ไม่ว่าจะทำทานรักษาศีลหรือจะเจริญภาวนาต่อไปก็จะมีอานิสงส์ใหญ่จะได้บุญอย่างจะนับจะประมาณไม่ได้ทีเดียวเพราะนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้นะให้ลูกทุกคนนะจ๊ะฝึกหยุดฝึกนิ่งเอาไว้นะอย่างถูกหลักวิชาให้ใจใสๆใจเย็นๆดังที่ได้กล่าวไปแล้วนะจ๊ะจะนึกเป็นภาพก็ได้แล้วจะวางใจนิ่งเฉยๆก็ได้แต่แทะใจไปอย่างสบายๆใจเย็นๆเดี๋ยวก็ถึงจุดหมายเองถึงจุดหมายปลายทางเองส่วนผู้ที่ได้ถึงดวงธรรมถึงองค์พระแล้วก็ยิ่งง่ายแล้วก็ฝึกหยุดนิ่งให้มันนุ่มกว่าเดิมถ้าเขาถึงดวงธรรมแล้วถึงองค์พระแล้วก็ฝึกทำซ้ำในจุดเดิมให้คล่องยิ่งขึ้นเป็นร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งแสนครั้งกระทำกันไปเรื่อยๆฝึกให้นิ่งในกลางดวงกลางองค์พระที่เราเห็นสำหรับผู้ที่ทำไปแล้วนะจ๊ะให้คล่องยิ่งกว่าเดิมแต่นิ่งเบาๆในกลางดวงใสๆกลางองค์พระใสๆกลางแสงสว่างใสใสนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายเรื่อยไปนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

ัพเพพุทธาพลปตาปเจกานัญจะยังพลังอรหันตานัญจะเตเชนรักขังปันธาวิสัพพโสมเตทรัทธาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสนีปรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภวันตุเต

สวัสดีค่ะติดตามบุญนิวส์เบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันวีรพรชมเชยค่ะและในวันนี้เราก็ได้รวบรวมข่าวสารงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศรวมไปถึงข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาฝากคุณผู้ชมทุกท่านให้ได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันอีกเช่นเคยค่ะโดยชมรมพุทธศาสตร์สากลจัดโครงการค่ายสมาธิเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตให้เป็นคนเก่งและดีโดยมีนิสิตนักศึกษาจากชมรมพุทธทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติอันร่มรื่นค่ะศูนย์ประสานงานเครือข่ายอุดมศึกษาสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกจัดโครงการค่ายสมาธิเพื่อพัฒนาชีวิตให้เป็นคนเก่งและดีหรือค่าย V Smart Camp ตามตะวันณศูนย์ปฏิบัติธรรมอาสาสมัครเพื่อสันติภาพโลกจังหวัดนครราชสีมาเพื่อให้นิสิตนักศึกษาจากหลากหลายสถาบันได้มาฝึกสมาธิและเรียนรู้ธรรมะร่วมกันโดยมีนิสิตนักศึกษาจากชมรมพุทธในเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน65คนจาก9สถาบันกิจกรรมในค่ายน้องๆได้สวดมนต์นั่งสมาธิและฟังธรรมท่ามกลางความชุ่มชื่นของธรรมชาติโดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์มาถ่ายทอดธรรมะในรูปแบบที่เข้าใจง่ายเชื่อมโยงกับชีวิตของคนรุ่นใหม่พร้อมเปิดโอกาสให้น้องๆได้ซักถามข้อสงสัยในประเด็นที่เยาวชนเจนซีให้ความสนใจบรรยากาศการถามตอบน้องๆกล้าตั้งคำถามพร้อมทั้งร่วม

องๆในค่ายยังมีพี่ๆคณะกรรมการชมรมพุทธศาสตร์รุ่นใหม่ที่ได้ร่วมกันช่วยเหลือและขับเคลื่อนกิจกรรมตลอดทั้งค่ายเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญในการฝึกความรับผิดชอบการทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำผ่านประสบการณ์จริงทั้งนี้ค่าย V Smart Camp ตามตะวันจึงเป็นมากกว่าค่ายแต่เป็นพื้นที่ที่ทำให้น้องๆได้พบเพื่อนใหม่เปิดใจเรียนรู้ธรรมะค้นพบมุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับประสบการณ์ที่สามารถนำกลับไปพัฒนาตนเองและไปทำหน้าที่เป็นผู้นำแสงสว่างสู่ใจเยาวชนในรั้วมหาวิทยาลัยต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ได้จัดงานบุญใหญ่พิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติธรรมและสืบสานประเพณีอันดีงามของพระพุทธศาสนาในต่างแดนค่ะโดยบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างสงบงดงามและเปี่ยมด้วยความศรัทธาซึ่งพิธีกรรมเริ่มต้นขึ้นด้วยกัลยาณมิตรภารดีอุบลรัศมีกัลยาณมิตรเทพีนุสายรำกัลยาณมิตรประยูนเจียนรำและกัลยาณมิตรโสภาตาเลอะพร้อมด้วยคณะกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ได้ประกอบพิธีกดปุ่มชวาลบุญแท่นบูชาข้าวพระก่อนที่คณะสงฆ์จะได้นำสาธุชนปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นภาชนะรองรับบุญในพิธีบูชาข้าวพระซึ่งจัดขึ้นพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายนอกจากนี้ท่านประธานสงฆ์ยังได้นำสาธุชนสวดมนต์ทำวัดเช้าและสวดสรรเสริญพระมงคลเทมุนีสดจันทาสโรพระผู้ปราบมารจากนั้นกัลยาณมิตรจำเนียนเฮงซุนและกัลยาณมิตรทองแววโตพิทักษ์เป็นประธานนำกล่าวคำบูชาพระบรมสารีริกธาตุส่วนกัลยาณมิตรบุญจันทร์เขียวทองกัลยาณมิตรทองแววโตพิทักษ์และกัลยาณมิตรโรสทิวเป็นประธานนำกล่าวคำถวายระเบียบดอกไม้พร้อมกันนี้ทุกท่านได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญภาคสายเป็นพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยโดยมีคณะเจ้าภาพ10คณะได้ทำพิธีจุดเทียนใจในครั้งนี้ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดและถวายยานพาหนะโดยมีคณะเจ้าภาพทั้งสิ้น20คณะด้วยกันซึ่งกัลยาณมิตรเกเนตโยฮันสันและกัลยาณมิตรวิมลรัตน์เป่งเจริญสิริชัยเป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่ากัลยาณมิตรโรสทิวเป็นประธานนำกล่าวคำถวายยานพาหนะกัลยาณมิตรปิยวรรณยานนะสิริและกัลยาณมิตรบุษบาชัยนันตาเป็นตัวแทนกลุ่มลูกตะวันธรรมได้เป็นประธานนำกล่าวคำถวายยารักษาโรคกัลยาณมิตรธนิสราเสนหอยเป็นประธานนำกล่าวคำถวายกองบุญปัญญาบารมีกัลยาณมิตรโรสทิวและกัลยาณมิตรจิราพรประจบจันทร์จากกลุ่ม NL 072เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาและอนุโมทนานในกุศลและศรัทธาของคณะเจ้าภาพและสาธุชนทุกท่านพร้อมทั้งให้ธรรมะเพื่อเป็นข้อคิดในการดำเนินชีวิตโดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการสั่งสมบุญกุศลอย่างต่อเนื่องค่ะทางด้านวัดพระธรรมกายโจฮันเนสเบิร์กสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ได้จัดกิจกรรมสอนสมาธิแก่ชาวท้องถิ่นและผู้ที่สนใจทั่วไปเพื่อเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้เรียนรู้หลักการฝึกสมาธิและสัมผัสประโยชน์ของการพัฒนาจิตใจด้วยตนเองค่ะสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ชัยสิทธิ์อริยวังโสเป็นพระอาจารย์ผู้สอนและนำปฏิบัติธรรมโดยเริ่มต้นด้วยการต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างอบอุ่นพร้อมพูดคุยเพื่อสร้างความคุ้นเคยและบรรยากาศแห่งมิตรภาพระหว่างพระอาจารย์กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากหลากหลายเชื้อชาติจากนั้นพระอาจารย์ได้บรรยายธรรมเกี่ยวกับหลักพื้นฐานของการฝึกสมาธิ

พร้อมทั้งอธิบายถึงความสำคัญของการฝึกใจให้สงบรวมถึงแนวทางการนำสมาธิมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อเสริมสร้างความสุขความมั่นคงทางอารมณ์และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นภายหลังการบรรยายธรรมะพระอาจารย์ได้นำทุกท่านนั่งสมาธิเป็นเวลา40นาทีท่ามกลางบรรยากาศที่สงบและผ่อนคลายซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถปฏิบัติสมาธิได้อย่างสบายพร้อมสัมผัสถึงความสงบภายในความผ่อนคลายและความสุขจากการฝึกสมาธินอกจากนี้ทุกท่านยังได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์และความรู้สึกจากการนั่งสมาธิหลายคนได้กล่าวถึงประโยชน์ของการฝึกสมาธิที่ช่วยให้เกิดความสงบความผ่อนคลายและความรู้สึกเป็นสุขภายในจิตใจสำหรับกิจกรรมสอนสมาธิในครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและการปฏิบัติสมาธิสู่ชุมชนท้องถิ่นในนครโจฮันเนสเบิร์กเพื่อให้ผู้คนจากหลากหลายเชื้อชาติและวัฒนธรรมได้เข้าถึงแนวทางการพัฒนาจิตใจและนำหลักสมาธิไปประยุกต์ใช้เพื่อสร้างความสุขในชีวิตประจำวันค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกับวัตนสูตรเนื่องในวันออกพรรษาด้วยยอดสวด 8,820 ล้านจบตรงกับวันจันทร์ที่26ตุลาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbiterworld.com ค่ะขอเชิญท่านชายสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2569โดยจะอบรมระหว่างวันที่27พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ถึงวันที่4กุมภาพันธ์พุทธศักราช2570ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือที่หมายเลขโทรศัพท์028311234ค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกข่าวสารงานบุญที่แต่ละศูนย์ได้ร่วมกันจัดขึ้นด้วยนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งรับชมและทบทวนได้ใน zoom072.com และ www.dmc.tv และยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันวีรพรชมเชยและทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนชาวขอนแก่นและผู้มีจิตศรัทธาทั่วประเทศร่วมสร้างมหากุศลครั้งสำคัญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ 10,000 รูปจังหวัดขอนแก่นร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนาถวายเป็นพุทธบูชาและทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์กว่า 10,000 รูปเพื่อความเป็นสิริมงคลเติมบุญให้กับประเทศเนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่วันเสาร์ที่26ธันวาคมพุทธศักราช2569เริ่มพิธีเวลา 6:00 น.บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่นขอเชิญชวนทุกครอบครัวจูงมือลูกหลานควงแขนคนที่คุณรักมาร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์แห่งพลังศรัทธาให้ขอนแก่นเป็นเมืองแห่งบุญเมืองแห่งการให้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่080-190-5994ร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทย437-3-30756-3 1คน1กำลังใจ1พลังศรัทธารวมตักบาตรพระ 10,000 รูปสร้างบุญใหญ่ส่งต่อความสุขสู่สังคม26ธันวาคม2569เวลา 6:00 น.หน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่นมาร่วมบุญใหญ่ด้วยกันแล้วพบกันในวันงานค่ะ
1: นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดก500ชาติ

0: ในพุทธกาลสมัยนั้นมีเรื่องราวหลากหลายเกิดขึ้นและมีผลกรรมต่อผู้เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาต่างกรรมต่างวาระกันการแตกแยกของหมู่สงฆ์อันเป็นเรื่องสำคัญยิ่งที่เกิดขึ้นในแคว้นมคธซึ่งนับเป็นกรรมเป็นวิบากกรรมของพระเทวทัตที่ตามจองเวรต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าความร้าวฉานในหมู่สงฆ์ครั้งนั้นได้จบลงโดยง่ายด้วยพระพุทธบารมีและนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของพุทธวินัยข้อสามัคคีอีกหลายข้อธรรมแล้วเหตุอันเกิดจากกิเลสของพระเทวทัตครั้งนี้ก็กลายเป็นบทสนทนาของสงฆ์สาวกอยู่เป็นนิจ
1: เป็นเรื่องที่น่าอายจริงๆพระเทวทัตเป็นผู้ที่ออกบวชเป็นเพศบรรพชิตแล้วแท้ๆแต่กลับมีกิเลสมีแต่ความมุ่งร้ายอาฆาต
2: เสียดายแท้ๆที่พระธรรมไม่สามารถกลับกล่อมจิตใจเขาได
0: ้เรื่องราวนั้นเกิดแต่จิตมักใหญ่ไฟสูงของมนุษย์สองคนหนึ่งคือพระเทวทัตผู้ริษยาพระพุทธเจ้าสองคือพระเจ้าอาชาตศัตรูราชบุตรผู้โค่นบัลลังก์ทำปิตุฆาตพระบิดาพิมพิสาร
3: ถ้าท่านอยากเป็นใหญ่ในแผ่นดินท่านก็ต้องล้มพระเจ้าพิมพิสารให้ได้เสียก่อน
4: กระผมจะทำอย่างที่ท่านแนะนำเมื่อกระผมได้สิ่งที่ต้องการแล้วก็จะช่วยให้ท่านได้สิ่งที่ต้องการบ้างเช่นกัน
0: การล่วงกรรมมหานรกที่ชาวพุทธรู้โดยทั่วกันนั่นคือครั้งที่พระเทวทัตเถระสั่งนายคชบาลปล่อยช้างนาราคีรีซึ่งกำลังตกมันดุร้ายหมายกระทำพุทธประหารในขณะที่พระพุทธองค์เสด็จทรงบาทนำหน้าหมู่สงฆ์
5: รอก่อนเจ้าช้างเอ๋ยเดี๋ยวเจ้าจะได้อารวาสสมใจแน่รอให้เสด็จเข้ามาใกล้อีกนิดเถอะ
0: แผนร้ายครั้งนั้นไม่สามารถทำอะไรพระศาสดาได้แม้พระพุทธอนุชาอานนท์ยอมสละชีวิตออกขวางไว้แต่ด้วยกระแสบารมีของพระทศพลเตเจ้าได้หยุดการเคลื่อนไหวของช้างนั้นไว้ก่อนแล้ว
6: เฮ้ยเบรกเกือบไม่ทันอ่ะใครนะช่างใจร้ายจริงหวังใช้เราเป็นเครื่องมือเวรกรรมแท้ๆเลย
0: บาปอันอเนกอนันต์ประการใหญ่ที่พระเทวทัตได้กระทำก็คือการกลิ้งหินให้ตกใส่พระพุทธเจ้าแม้การประสงค์ร้ายครั้งนั้นจะมิสามารถปรงพระชนองค์พระศาสดาอย่างที่พระเทวทัตได้ตั้งใจก็ตามแต่ก็ทำให้พระบาทของพระองค์ทรงห่อเลือดด้วยสะเก็ดคมหินที่ตกลงมาแตกกระจาย
3: โอ้ยหนักจริงๆกลิ้งไปเลยเจ้าหินเอาให้โดนเลยนะ
0: ผลของมหาบาปครั้งนั้นทำให้เถระผู้เกิดมาจองเวรต่อพระพุทธเจ้าได้ถูกธรณีสูบตกลงไปใต้โลกันนรกซึ่งบัดนี้อาจจะยังต้องชดใช้กรรมอยู่ในสารรูปชีวิตใดชีวิตหนึ่งอยู่สถานที่ไหนอีกก็เป็นได
3: ้ช่วยด้วยช่วยด้วยโอ้ยโอ้ช่วยด้วย

0: บำเพ็ญศีลภาวนาอย่างยิ่งณที่แห่งนี้ยังมีนกพิราบใหญ่ตัวหนึ่งนำบริวารเที่ยวหากินอยู่รอบบรรพตพญานกพิราบมักแวะเวียนมาอย่างที่แห่งหนึ่งริมบรรพตนี้เป็นประจำ
1: มาแล้วที่เก่าเวลาเดิมชอบมาที่นี่จริงๆเลยมาแล้วจิตใจสงบสบายใจ
0: การที่นกพิราบนี้มาที่นี่เป็นประจำเหตุเพราะมีดาบสมีศีลงดงามท่านหนึ่งปลูกอาสมบำเพ็ญเพียรอยู่ที่นั่น
2: มาแล้วหรือเจ้าพิราบน้อยมาๆ วันนี้เราจะเทศนาธรรมให้เจ้าฟังอย่างเคยการฟังธรรมจะทำให้จิตใจของเจ้าสงบเยือกเย็นเมื่อละจากโลกนี้ไปย่อมสู่พรหมโลก
1: เชิญท่านดาบทเทศนาธรรมเถิดข้าน่ะรอฟังอยู
0: ่ฤดูการผ่านเวียนไปแต่ละปีพญานกพิราบก็ไม่ได้เบื่อหน่ายที่จะมาคอยฟังสิ่งอันเป็นมงคลและสดับรสพระคาถาจากคัมภีร์ที่พระดาบสชรามักแสดงให้ฟัง
1: โอ้วันนี้แสดงธรรมเรื่องบาปบุญคุณโทษหรือเนี่ยน่าฟังน่าฟัง
0: จนเมื่อพ้นวสันตฤดูในปีหนึ่งมีชดินอันเป็นนักบวชพเนจรมาจากที่ใดสักแห่งเข้ามาอาศัยอยู่ใกล้อาสมพระดาบส
3: ที่นี่น่าอยู่จริงๆร่มเย็นดาบสแก่นั่นคงไม่หวงที่เท่าไรนักหรอกเอาละเราจะตั้งถิ่นฐานอยู่ที่นี่แหละ
2: รู้สึกถึงแรงอกุศลยังไงไม่รู้สิที่นี่คงไม่สงบเหมือนเคยอีกแล้ว
0: มินานวันดาบสชราก็ออกจากอาสมทำธุดงควัตจากไปหาความสงบในป่าอื่น
3: ในที่สุดอาสมนี้ก็เป็นของเราแต่เพียงผู้เดียวอย่ากลับมาขอเอาคืนก็แล้วกันไปแล้วไปเลยนะ
2: เราไปดีกว่าที่แห่งนี้ไม่เหมาะสำหรับการปฏิบัติธรรมอีกแล้ว
0: ชดินผู้มาใหม่เมื่อได้ครอบครองอาสมเพราะดาบททิ้งไว้ให้ก็ทำความสะอาดกวาดถูและตกแต่งใหม่
3: เอาละต้องตกแต่งใหม่ซะหน่อยเอาให้มันดูดีมีสง่าราศีเหมาะกับคนอย่างเราเจ้าดาบสแก่นั่นไม่มีหัวศิลปะเอาซะเลยราบเรียบน่าเบื่อทนอยู่ได้ยังไงก็ไม่รู
0: ้นับแต่วันนั้นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปในอาสมก็คือการไม่มีเสียงแห่งความเมตตาและการสาธยายมนต์ไม่มีการพร่ำสอนธรรมะเหมือนท่านดาบสเคยกระทำ
1: มาแล้วจ้าพี่ราบน้อยเจ้าเก่ามาอีกแล้ววันนี้แปลกๆทำไมไม่มีเสียงธรรมอย่างเคยท่านดาบสไปไหนนะ
3: เฮ้ยหิวไม่มีสมาธิเลยเราหาอะไรกินสักหน่อยแล้วก็งีบดีกว่าสบายกว่ากันเยอะ
0: อาสมที่เคยสงบร่มเย็นก็กลับกลายเป็นสถานที่วุ่นวายเนื่องด้วยมีชาวชนบทแวะเวียนมากระทำคารวะผู้มาอยู่ใหม่ด้วยเข้าใจว่าเป็นผู้ที่น่าเคารพนับถือวันหนึ่งชดินผู้มาอยู่ใหม่ได้ลิ้มรสเนื้อสัตว์ปีกที่ชาวบ้านนำมาถวายก็ติดใจ
3: หวานกรอบอร่อยเค็มมันๆเอ๊ะนี่เหมือนเนื้ออะไรกัน
4: อร่อยใช่ไหมล่ะท่านนี่คือเนื้อนกพิราบขอรับถ้าท่านชอบผมจะหามาให้ท่านทานอีกรอบอาสมเนี่ยก็เห็นมีอยู่หลายตัวนะหาไม่ยากหรอกครับเยอะแยะ
0: นับแต่วันที่ได้กินเนื้อนกพิราบชดินก็เกิดกิเลสอยากกินซ้ำอยู่ร่ำไป
3: เฮ้ยเจ้านกพวกนี้มาเลยมาเลยบินกันมาเยอะๆเนื้อพวกเจ้านี่มันอร่อยดีนักรอให้ข้าคิดหาวิธีจับพวกเจ้าให้ได้ก่อนเถอะโอ้ยนึกแล้วเปรี้ยวปาก
1: เมื่อไหร่จะแสดงธรรมอีกสักทีล่ะท่านแวะมาฟังหลายทีแล้วนะแน่ว่าแล้วยังมองมาแปลกๆอีกเฮ้ยเสียวสันหลังพี่กน
0: ช ชดินใจคดวางอุบายเอาเมล็ดถั่วคลุก

0: ขาเหนื่อยไปวางล่อนกไว้ใกล้ๆกับอาสนะที่ตนนั่งภาวนา
1: เจ้าพิราบเอ๋ยมากินแล้วมากินแล้วมากินแล้วตัวหอมหอมอร่อยอร่อยมามะข้าหิวแล้วมากินเร็วๆข้าจะได้กินเจ้าบ้าง
0: ฉดินใจร้ายวางกับดักล่อนกไว้เสร็จแล้วก็แซงนั่งนิ่งถือไม้ท่อนใหญ่รอจังหวะอยู่เมื่อจดินคิดชั่วกลิ่นหอมของนักบวชก็สลายไปพญานกพิราบสัมผัสได้ซึ่งสัญญาณความชั่วร้ายนั้น
2: โอ้อันตรายจะเกิดขึ้นแก่เราและบริวารแม่แล้วเราสัมผัสได้แห่งจิตที่เป็นกุศลนั้น
0: พญานกพิราบเมื่อรู้ว่าเหตุร้ายจะเกิดแก่พวกพ้องของตนจึงไม่รอช้ารีบเรียกบริวารให้มาประชุมแจ้งถึงรหัสอันตรายนั้น
2: พวกท่านจงฟังเราเถิดอาสมนั้นไม่ใช่ที่ปลอดภัยอีกแล้วพวกเราหนีไปเถอะไปอยู่ในที่ที่สงบนะที่อื่นที่แห่งเนี้ยจะมีอันตรายขึ้นกับชีวิตของพวกเรา
0: เมื่อฝูงนกจากไปจนหมดชดินผู้ติดใจรสชาตินกพิราบก็ไม่อาจแซงอยู่นิ่งเฉยได
1: ้ไอ้นกพวกนี้หายหัวไปไหนกันหมดโอ้ยหิวเว้ยหิวหิวสุดๆอยากกินเนื้อนกพิราบเจ้านกพิราบเอ๋ยมาเร็วๆเถิดมามามามามามามามามามามากินถั่วเร็วๆไม่ใช่ถั่วธรรมดานะนี่เป็นถั่วอบเนยซะด้วยมาเร็วมาเร็วมากินกันเถิด
2: หยุดเดี๋ยวนี้นะเจ้าคนชั่วหยุดเรียกบริวารของเรามาเป็นเหยื่อของเจ้าเสียทีพวกเราอะรู้ว่าเจ้าเป็นผู้ทุศีลขาดธรรมะจึงพากันหนีไปหมดแล้วแผนร้ายของเจ้าอะไม่ได้ผลหรอก
1: แหมเจ้านกพิราบน้อยใครกันผู้ทุศีลเจ้าเข้าใจผิดกันไปใหญ่แล้วเรานะมีน้ำจิตน้ำใจกับพวกเจ้าโดยแท้จริงดูนี่สิเมล็ดถั่วหวานกรอบเราตั้งใจเอามาให้พวกเจ้ากินกันนะไม่เชื่อก็บินเข้ามาใกล้ๆสิลองชิมถั่วนี่ดูสักครั้งแล้วเจ้าก็จะติดใจมามะ
2: ชิหยุดพูดเสียเถอะข้าเหม็นน้ำลายเจ้านกทุกตัวและสัตว์น้อยใหญ่ในหิมวันจะรู้ว่าเจ้าเป็นผู้หยาบช้าจะไม่มีใครนับถือเจ้าอีก
1: เฮ้ยปากดีนักละขอข้ากินเนื้อเจ้าให้อิ่มก่อนเถอะแหมมาว่าเราชอดตายซะเถอะ
0: ชดินเหวี่ยงท่อนไม้หมายร่างพญานกพิราบแต่พลาดโดนจานถั่วแตกกระจาย
2: จะฆ่าเราเหรอไม่ง่ายอย่างนั้นหรอกนะ
0: พญานกถอยออกห่างจนปลอดภัย
2: เราจะเปิดโปงความชั่วของเจ้าให้คนอื่นๆรู้เราจะไปโพธนาบอกทั้งสัตว์และมนุษย์ว่าเจ้าน่ะขาดศีลสิ้นธรรมจงออกไปเสียจากนิคมชนบทแห่งนี้เสียก่อนที่จะมีภัยเกิดขึ้นกับเจ้าไปซะ
1: เฮ้ยเจ้านกตัวนี้ร้ายกาจจริงๆ
0: การมาของคนไร้ศีลธรรมหลงไหลแต่กิเลสย่อมทำความเดือดร้อนมาสู่ทุกสถานที่การจากไปของคนประเภทนี้ก็ไม่เคยมีใครอาลัยห่วงหาเช่นกัน
1: ไปก็ได้ชะที่อื่นคงมีเนื้อนกพิราบให้เราได้กินบ้าง
0: ในพุทธกาลสมัยพระดาบทผู้มีศีลกำเนิดเป็นพระสารีบุตรชดินผู้คดโกงกำเนิดเป็นพระเทวทัตเหล่านกพิราบป่ากำเนิดเป็นพุทธบริษัททั้งหลายพญานกพิราบสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้า

0: เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: ขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแก่นักเรียนอนุบาลฝันในฝันทั้งในห้องส่งนี้และที่รับชมอยู่ทั่วโลกเทอญพรุ่งนี้วันอะไรเอ่ยพรุ่งนี้วันคล้ายวันเกิดนะของหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีหลวงปู่พระผู้ปราบมารใครจะมางานวันพรุ่งนี้มั่งยกมือหน่อยสิโอ้โหยกกันทั้งห้องเลยนะยกห้องมากันเลยดีมากเลยนะจ๊ะเราเกิดมาทำไมพิพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีอ้าวก่อนที่เราจะพูดคุยกันนะจ๊ะเดี๋ยววันนี้นะเราไปรับชมเทปทบทวนนะรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันนะชื่อตอนว่ามีใครรู้บ้างเอ่ย TikTok TikTok จากช่างเครื่องส่งสู่ช่างเครื่องเสียงนะดังกึกก้องไปทั่วสหาธุอ้าวเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยนะจ๊ะ
2: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
3: ยิ้มแล้ว
2: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
3: ทั่วโลกแล้วครับ
2: ใครยิ้มขอให้รวย

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที่
1: ศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือ

0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ทำ
0: ทำไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: จ้ะ Do you love me boy

0: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามกันครับ
0: ฉันจะชวนเธอ
1: ไปสู่ที่สุดแห่งทาง
0: พักกลางทางที่
1: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
0: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
1: สร้างสมบุญทุกบุญ
0: ไม่ให้ตกบุญเลย
1: แม้แต่เพียงบุญเดียว
0: ไปจนกระทั่ง
1: หมดอายุขัย
0: เพื่อที่ว่าบุญนี
1: ้จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
0: ที่จะทำให้เธอมี
1: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
0: ได้ดีกว่าชาตินี
1: ้มากมายนะ
0: เช่นอุดมไปด้วย
1: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
0: เหมือน
1: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
0: ไปทุกภพทุกชาติ
1: ราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
0: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามกันครับ
0: เรามาว่าคาถารวยคาถาเรียกทรัพย์กันจ้า
1: 072แม่นี่มันนี่มานี่แม่นี่มันนี่มานี่แม่นี่มันนี่มานี่
0: หมายอย่างจ้ะ
1: รออยู่ครับ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: เรามาว่าคาถาที่รวยกับเศรษฐีนะจ๊ะเรียกว่าคาถาส่วนถีกันจ้า
1: 072ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให
0: ้ทำไมเก่งๆเนาะทำอย่างนี้เราจะเราก็จะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐี
1: สา
0: หรือยิ่งกว่าเศรษฐีก็คือเราจะเป็นส่วนถีกันไปทุกภพทุกชาติจ้า
1: สาธุ
0: ขอให้พระทุกรูปบวชกันได้ทุกกายเลยนะจ๊ะ
1: สาธุ
0: แล้วก็ให้ลูกๆทุกคนได้เข้าถึงพระในตัวทุกกายทุกคนเลยนะจ๊ะ
1: สาธุ
0: เดี๋ยวเรามาฟังเพลงคาถาส่วนถีกันจ้ะ

0: ไหนใครทำบุญกฐินแล้วบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: วันนี้ลูกสำนักสื่อดีมซีเข้าโรงเรียนยกมือหน่อยสิจ๊ะโอ
1: ้
0: เยอะแยะเลยเน
1: า
0: ะสำนักสื่อดีมซีรับบุญดูแลสถานีออกอากาศธรรมะ24ชั่วโมง24ชั่วโมงเลยเหรอ

0: ยี่เสียงแผนกเสียงอาจารย์ศูนย์ภาพนิ่งผลิตสื่อประชาสัมพันธ์กองสร้างสรรค์รายการกองการ์ตูนสำนักงานเลขานุการฝ่ายพัฒนาและสนับสนุนและฝ่ายสถานีวิทยุและโทรทัศน์ DMC แปดสำนักงานเนี่ยโอ้โหใหญ่เนาะสำนักสื่อ DMC มีคำขวัญเลยฟังแล้วรื่นหูดูก็ชื่นใจสื่อสว่างสร้างแรงบันดาลใจส่งธรรมะไกลไปทั่วโลกสำนักสื่อ DMC เราทำได้มีนโยบายที่ให้สำหรับรายการในสถานี DMC คือ 1. ดูรายการที่ตัวเองทำเอ๊ะดูไปทำไมนะ
1: ดูว่าจะได้ปรับปรุงพัฒนา
0: อ๋อเนี่ย 2. ให้เพื่อนดูและวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ 3. ให้มืออาชีพดูและวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ 4. รักษาวัฒนธรรมองค์กรสำนักสื่อ DMC ต้องเป็นสถานีสื่อสีขาวที่จะเฉลยเรื่องราวความจริงของชีวิตให้ทุกคนในโลกได้ครับทราบจะได้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนาะ
1: สาธ
0: ุนี่จ้ะเพราะสื่อนี้ DMC นี้สำคัญมากที่สุดในโลกการที่เราให้วัตถุทานเช่นให้ข้าวให้น้ำให้เสื้อผ้าแก่เพื่อนมนุษย์ที่ตกยากนั้นก็เป็นการสงเคราะห์โลกชั่วคราวไม่ได้เป็นการช่วยกับพ้นทุกข์ในสังสารวัฏแต่การให้ธรรมทานผ่านดีเอ็มซีนี่สิให้รู้เรื่องราวความจริงชีวิตถือว่าเป็นเลิศกว่าการให้ทั้งปวงอย่างนี้จริงๆเรียกว่าลื้อสัตว์ขนสัตว์ให้พ้นจากวัฏสงสารได้ดีเอ็มซีลื้อได
1: ้
0: นี่เนาะรู้ไหมเจ้าผู้มีบุญกำลังรอคอยเราเผยแผ่ธรรมะไปถึงอยู่อีกหลายล้านคนทั่วโลกซึ่งที่ผ่านมาพยายามบดบังการติดต่อสื่อสารที่จะไม่ให้เขามาถึงความรู้ที่แท้จริงได้แต่สารธรรมะดีมซีจะเข้าไปถึงผู้มีบุญเหล่านั้นให้สะดุดหูสะดุดตาและหันกลับมาศึกษาธรรมะกันได้จ้ะตัวอย่างอานิสงส์ของทุกๆส่วนที่ช่วยกันผลิตรายการธรรมะนี่ตัวอย่างสำหรับผู้ที่ช่วยกันผลิตรายการธรรมะนะจะเป็นผู้มีปัญญาแตกฉานในธรรมะดีไหม
1: ด
0: ี
1: คร
0: ับ มีชื่อเสียงอันดีงามมีพวกพ้องบริวารมากในทุกที
1: ่
0: มีผู้สนับสนุนการทำความดีเป็นที่รักของมหาชนถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติจะรวยนะทิพยสมบัติรวยไปถึงสวรรค์แล้วก็มีนิพพานสมบัติด้วยเป็นบุญญาตามติดไปทุกภพทุกชาติเดี๋ยวจ้ะเพราะฉะนั้นให้ช่วยกันทำต่อไปนะจ๊ะประชาโลกกำลังต้องการสื่อสีขาวแม้แต่การผลิตการ์ตูนประกอบรายการธรรมะก็มีอานิสงส์นี่ผลิตการ์ตูนประกอบรายการธรรมะก็มีอานิสงส์คือจะมีดวงปัญญาแตกฉานมีอารมณ์ดีอารมณ์เดียวอารมณ์สบายจิตใจจะเบิกบานอยู่เป็นนิดถ้ามันนั่งสมาธิจะเข้าถึงธรรมได้โดยง่ายถ้ามันตอกย้ำสมณะสัญญาก็จะมีผังบทหนาแน่นส่วนผู้ที่ใช้เสียงพูดธรรมะร้องเพลงธรรมะจะทำให้มีเสียงทิพย์ที่ไพเราะกังวานเพราะกว่าเทวดาอื่นจะมีบริวารพูดในสิ่งที่รื่นเริงใจให้ได้ยินได้ฟัง จะเดินทางไปส่วนไหนของ

ของวิมานก็จะมีบริวารครับกล่อมให้บันเทิงใจเมื่อบารมีเต็มเปี่ยมก็จะได้เสียงมหาบุรุษนี่ครับส่วนภาพในวิดีโอและเสียงคือผู้ที่ช่วยกันบันทึกภาพประวัติศาสตร์ชีวิตที่งดงามที่สุดในโลกเมื่อภาพเหล่านี้แพร่ไปให้ชาวโลกหรือผู้ที่มาภายหลังได้เห็นความทุ่มเทในการสร้างบารมีโดยไม่หวั่นวันต่ออุปสรรคใดๆแล้วเขาเหล่านั้นก็จะได้เห็นแบบอย่างจนเกิดกำลังใจมีแรงบันดาลใจที่จะมาสร้างบารมีตามอย่างเราด้วยเพราะโลกยังขาดแคลนภาพตัวอย่างที่ดีๆอย่างนี้นะจ๊ะดังนั้นภาพทุกภาพในงานพระศาสนามีความสำคัญมากแต่ละภาพที่เราได้บันทึกไว้จะช่วยยืดอายุของพระศาสนาให้ยืนยาวยิ่งขึ้นซึ่งก็จะเป็นบารมีพิเศษของลูกทุกๆคนเราก็จะได้ภาพถึงงดงามมีระบบระเบียบสงบสง่าแต่งงามแม้จะเหนื่อยกันสักหน่อยแต่ก็พักเดียวก็หายเหนื่อยเหนื่อยกายได้แต่ละอย่าเหนื่อยหน่ายในการสร้างบารมีนะจ๊ะนับจากนี้ในการรับบุญของโลกทุกคนจงฝึกฝนให้ชำนาญให้ดีกว่าดีที่สุดในโลกให้เป็นยิ่งกว่ามืออาชีพนะจ๊ะจากความชำนาญแค่มืออาชีพยังไม่เพียงพอเพราะมืออาชีพจากทุกสาขาทั่วโลกแม้สร้างงานใดๆขึ้นมาก็ไม่ช่วยให้สันติสุขเกิดขึ้นแก่โลกได้แต่พวกเราต้องเป็นยิ่งกว่านั้นยิ่งกว่ามืออาชีพนั้นจึงจะสามารถสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นแก่โลกและสามารถเผยแผ่วิชาธรรมกายไปทั่วโลกได้นี่จ้ะเดี๋ยวเรามาฟังเพลงใหม่จากสำนักสื่อสีขาวที่ดังที่สุดในโลก

วันนี้จดหมายจากพระลูกชายปากหวานที่รักหลวงพ่อสุดหัวใจต้อนจากช่างเครื่องส่งสู่ผู้กุมบังเหียนเสียงธรรมกึกก้องโลกกราบกราบหลวงพ่อทุกคนครับอย่างสูงครับกระผมพระกรุสมุวีรวุฒิมณวีโลผู้อำนวยการสำนักสื่อดีมสีดูแลงานเสียงวิดีโอภาพนิ่งและรายการทางสถานีดีมซีจีวีเอ็นที่เผยแผ่ไปทั่วโลกและเป็นกรรมการมูลนิธิธรรมกายด้วยครับรายงานตัวครับหลวงพ่อครับผมถ้าบอกชื่อนี้ทุกคนต้องรู้จักครับผมเป็นคนท่าฉลอและมหาชัยจังหวัดสมุทรสาครนี่จ้ะย่านั้นแบ่งเป็นหัวบ้านท้ายบ้านกลางบ้านซึ่งแต่ละย่านก็มีลูกหลวงพ่อเป็นตัวแทนครบทุกอย่างเลยครับตัวเองเป็นตัวแทนฝั่งกลางบ้านครับ oh. นี่ดูกลางบ้านเป็นไง

0: โยมพ่อโยมแม่เป็นโยมพ่อโยมแม่สี่ออดคือหนึ่งอนุญาตให้บวชสองอนุมัติให้บวชต่อสามอนุโมทนาทุกบุญสี่อนุเคราะห์ปัจจัยตลอดมาโยมแม่ศรัทธาวัดธรรมกายสุดหัวใจตั้งแต่ปี2526ผมรับหน้าที่เป็นสารถีขับรถพาท่านมาวัดร่วมงานบุญวันอาทิตย์และงานบุญวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาแต่ผมก็มีหน้าที่แค่พามาและก็พากลับครับช่วงระหว่างแม่ร่วมงานบุญผมก็ปีกวิเวกมานอนอยู่ที่รถครับโอ้โหเข้าใจปลีกเนาะวันนี้ผมไม่ว่างท่านก็ออกจากบ้านแต่เช้านั่งเรือคือท่านจะไม่ยอมขาดการมาวัดนั่งเรือแล้วก็ต่อด้วยรถไฟสุดรถไฟต่อรถเมย์มาเองจนถึงวัดกว่าจะกลับถึงบ้านก็เกือบ3 ทุ่มครับ
1: โอ้
0: สัตว์

0: ท่านสูงส่งเลยเอามีพี่น้อง5คนเนาะอืมนี่จ้ะผมเป็นเด็กช่างเรียนอยู่ที่วิทยาลัยช่างกลปทุมวันครับ
1: โอ
0: ้ฮะช่างกลปทุมวันด้วยโอ้นี่ดู

เด็กทั้งคนมาอยู่วัดได้ก็ไม่ธรรมดาโอ้พอเรียนจบจากวิทยาลัยช่างคนปฐมวัดผมก็ไปปักหลักทำธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ทางทะเลนี่ในระดับโลกเลยที่ปัตตานีสงขลาธุรกิจรุ่งเรืองมากจะมีบ้านสองหลังมีออฟฟิศเป็นของตัวเองมีบ้านสองหลังตั้งแต่อายุ21ปีครับตั้งแต่ยังหนุ่มเลยนะโอ้โหนี่ไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยโอ้ผมเริ่มทำธุรกิจหลังเรียนจบด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทางทะเลครับนี่เพราะมันกว้างกว่าแผ่นดินมากอิเล็กทรอนิกส์ทางทะเลเดี๋ยวดูอีกภาพหนึ่ง

อายุ28 ปีมีออฟฟิศเป็นของตัวเองแล้วนี่ไม่ธรรมดานะเยอะแม่เห็นแบบนั้นก็เลยไม่กล้าชวนให้บวชแต่ท่านก็ฝากโอวาทประโยคเดียวหนักแน่นที่สุดมาว่าไปอยู่ภาคใต้มีคนต่างศาสนาเยอะจะมีครอบครัวนะกับใครนะแม่เนี่ยไม่ว่าแต่ต้องศาสนาเดียวกันจะได้ไม่ทะเลาะกันนี่นะถ้าคนละศาสนานี่เดี๋ยวเรื่องมันเยอะเพราะนั้นก็ต้องมีความเชื่อเดียวกันเพราะนั้นห้ามต่างเด็ดขาดนี่จะถ้าฝ่าฝืนแม่ชูนิ้วชี้ไปข้างหน้าเลยถ้าฝ่าฝืนแม่ขอตัดแม่ตัดลูกแล้วท่านก็พูดย้ำเลือดก้อนเดียวโยนให้แมวกินก็ได้แต่ท่านพูดตัวใหญ่กว่านี้ตัวใหญ่กับแมวหลวงพ่อครับท่านพูดด้วยท่าทีและเสียงเอาจริงฟังแล้วไม่กล้าแม้แต่จะคิดเลยครับโอ้โหสุดยอดโยมแม่เดือนธันวาคม2539พี่ชายมาชวนบอกว่าทางวัดมีโครงการบวช3อาทิตย์สนใจไหมคือโครงการบูชา380ปีวิชาธรรมกายปี39ผมคิดว่าการไปบวชก็เหมือนการไปเที่ยวเดี๋ยวๆก็กลับมาแล้วเลยรับปากไปแบบไม่ทันได้คิดโอ้โหนี่เนาะแต่ว่ามีจิตที่บริสุทธิ์แม้ไม่ทันได้คิดพี่ชายเรียกไปสมัครให้เสร็จสับเลยแล้วพี่ชายก็โทรมาเรียกให้เข้าโครงการผมก็เริ่มได้สติผมปลื้มมากเลยตอนนั้นแต่ความปลื้มนั้นมาช้าผมจึงบอกไปตรงนั้นว่ายังไม่พร้อมพี่ชายก็ย้อนสวนกลับมาทันทีลูกผู้ชายเออ

รับปากแล้วนะอย่าเสียสัจจะผมก็คิดในใจว่าอ้าวบวชก็บวชจะได้จบจบไปสักทีแถมยังคิดฉลาดกันอีกว่าจะบวชทั้งทีก็บวชวัดที่แม่ชอบไปเลยดีกว่าจะได้ไม่ขัดใจท่านแบบยิงปืนนัดเดียวใส่นกหลายตัวเงี้ยนี่เนาะผมบวชที่22ธันวาคม2539พอเดินลงจากโบสถ์โยมน้าสาวอาจเจอโยมนายนะเขาบอกว่าวันนี้เป็นวันเกิดโยมแม่พอดีเลยนะไหนพรวันเกิดโยมแม่ด้วยออกจากโบสถ์ก็ให้พรเลยเนี่ยว่าอย่างไรก็ไม่รู้ไปถามท่านเอาผมนิ่งไปพักหนึ่งแต่ก็ดีใจพอดีมอบของพรวันเกิดที่ดีสุดให้แม่โดยไม่ได้ตั้งใจครับผมบริกรองการวิชาธรรม80ปีวิชาธรรมกายช่วงนั้นกำลังสร้างพระมหาธรรมกายเจดีย์อ๋อมาช่วงกำลังก่อสร้างพระมหาธรรมกายเจดีย์นะวันที่5มกราคม2540หลังพิธีตอกเสาเข็มต้นสุดท้ายสร้างมหาวิหารพระมงคลเทพบุตรีพระอาจารย์ถามว่าใครจะลาสิกขาให้ก้าวไปข้างหน้าผมคิดในใจว่าบวชแค่3อาทิตย์สวดมนต์ยังไม่คล่องเลยธรรมะยังไม่เข้าใจเลยครับเลยขอบวชต่ออีกสัก1พรรษาโอ้โหสุดยอดนะพอผมรับกฐินแล้วความรู้สึกอบอุ่นก็ค่อยก่อตัวได้อยู่กับพระเพื่อนรุ่น13ที่ต่างวัยกันมากโดยเฉพาะพระหนุ่มๆที่ตั้งมโนปณิธานจะบวชตลอดชีวิตลึกๆในใจผมรู้สึกว่าที่นี่เหมือนบ้านหลังใหญ่ที่จากมานานยิ่งอยู่ยิ่งอบอุ่นไม่อบอ้าวเนอะยิ่งอยู่ยิ่งรักยิ่งอยู่ยิ่งไม่อยากจากไปเลยจึงตัดสินใจอยู่ต่อครับจากที่ตั้งใจจะบวชแค่3อาทิตย์ตอนนี้ผมบวชมาได้หลายอาทิตย์แล้วครับนี่จะผมอยากอยู่สร้างบารมีต่อเพราะผมรู้สึกว่ายิ่งอยู่ยิ่งอบอุ่นยิ่งอยู่ยิ่งรักที่นี่มากขึ้น

ต่ว่าไม่มีใครถามเรื่องศึกอีกแต่ยังพ่อก็ยังแอบประลองใจบอกว่าจะทยอยขายทรัพย์สินที่เป็นชื่อผมที่สงขลาปัตตานีให้หมดเลยนะแล้วโยมพ่อกับโยมแม่ดูแลแทนไม่ไหวแต่ยังนำใบมอบหน้ามาให้เซ็นยังพ่อยังถามซ้ำอีกว่าคิดได้ดีนะถ้าสึกออกมาจะไม่เหลืออะไรเลยต้องเริ่มต้นใหม่หมดเลยนะผมไม่หยุดคิดสักนิดผมเซ็นใบมอบหน้าทันทีโดยไม่ลังเลแม้แต่วินาทีเดียวครับโอ้สมกับบุญผู้ที่มีบารมีเนกขัมมะบารมีมากนะสาธุสาธุสาธุนี่มันอัศจรรย์นะไม่ธรรมดาหรอกไม่ได้สนใจเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สมบัติอะไรเลยโอ้เหมือนพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าสละทรัพย์ออกบวชโอ้แล้วพ่อครับช่วยอบรมภาษาสองพระอาจารย์พาพระทุกรูปไปกราบหลวงพ่อที่อาคารภาวนาวันนั้นหลวงพ่อบอกว่าใจพระทุกรูปเป็นพระสะเทินน้ำสะเทินบกขึ้นต้นไม้ได้กระโดดน้ำได้แล้วอย่าไปกระโดดจริงเหรอซึ่งภายหลังผมถึงได้รู้ว่าสิ่งที่หลวงพ่อจะพูดนั้นน่ะถ้ามีนโยบายจะส่งพระรุ่นกับผมไปเผยแผ่ทั่วประเทศนี่ไม่ใช่ให้ไปโดดน้ำเล่นนะแต่ระหว่างที่ผมกำลังฟังหลวงพ่อเพลินอยู่นี่แหละครับพระอาจารย์กำลังตัวผมกับพระอีกหนึ่งรูปออกจากกลุ่มพาเดินไปเจอหลวงพ่อที่สี่แยกประตูสามพร้อมหลวงนะชาณาลงหน้าพูดสั้นๆสองรูปนี้แหละครับที่จะให้มารับบุญดูแลเครื่องเสียงนี่เพราะเครื่องเสียงสำคัญมากนี่เนาะตั้งถ่ายทอดความรู้อะไรทุกอย่างผมอึ้งตะลึงไปเลยครับเพราะผมเป็นช่างเครื่องวิทยุรับส่งเรดาร์โซน่าระบบเดินทางด้วยดาวเทียมของเรือประมงครับไม่ใช่เครื่องเสียงเลยสักนิดแต่พอกำลังคุณคิดอยู่ในหัว

ไฟเลอร์หลวงพ่อการว่าพูดทันควันว่าไม่เก่งไม่เป็นไรนะจ๊ะตรงนั้นมีคนเก่งอยู่ให้ลูกไปดูแลคนเก่งทำแค่นี้ได้ไหมให้แคบดูแลคนเนาะโอ้โหหลวงพ่อครับหลวงพ่อรู้ใจผมแน่ๆเรากำลังคิดอะไรอยู่ผมก็ได้ตอบคำเดียวไปว่าได้ครับได้ครับ

0: หลวงพ่อมาตรวจสอบระบบเสียงที่สภาธรรมกายสากลให้ท่านทำให้ดีที่สุดผมก็ตอบว่าครับครับได้ครับนี่เนาะแล้วว่าครับครับนับแต่วันนี้ผมก็เข้าใจแจ่มแจ้งว่าการสร้างบารมีไม่จำเป็นต้องเก่งที่สุดแต่ต้องกล้าผมตั้งมโนบริธานกับทีมงานว่าสิ่งใดที่ทำให้หลวงพ่อกังวลเราจะปลดกังวลสิ่งนั้นให้ได
1: ้
0: โอ้ขอบคุณครับ โอ้ประชาชนเดินทางมาไกลเพื่อฟังธรรมทำมาแล้วไม่ได้ยินเสียงจากศูนย์กลางพิธีก็เท่ากับเสียโอกาสที่เดินทางมาสั่งสมบุญสร้างบารมีไปฟรีๆครับผมก็ทีมงานยังยึดนโยบายที่หลวงพ่อสั่งไว้ว่าถึงฝนจะตกฟ้าจะร้องไฟจะดับมีคนเดินสะดุดสายหากหลวงพ่อมาถึงศูนย์กลางพิธีเสียงต้องดังสั่งครั้งเดียวใช้ได้ตลอดชาตินะครับนโยบายนี่แหละครับที่กลายเป็นนโยบายหลักในการสร้างบารมีของผมและทีมงานมาตลอด30พรรษาโอ้สุดยอดงานที่ปลื้มที่สุดในชีวิตการสร้างบารมีคืองานสลายร่างของยายจ๋าพระใช้พื้นที่ลานธรรมผมและทีมงานเตรียมงานกันทั้งวันทั้งคืนรื้อผังทำใหม่หลายรอบไม่มีใครบ่นปลื้มเหมือนทุกคนเพราะอยากบูชาธรรมคุณยายตามนโยบายเตรียมงาน 200% พอเสร็จงานพระเถระที่มาจากทั่วประเทศกว่า 30,000 วัดก็ชื่นชมระบบเสียงของวัดว่าทำได้อย่างไรเนี่ยเดินไปทางไหนก็ได้ยินเสียงเสมอกันหมดครับ
1: สาธ
0: ุครับทุกครั้งที่หลวงพ่อเดินทางถึงศูนย์การพิธี

ดีหัวใจผมก็ทีมงานจะเต้นเกินรอยทุกครั้งรอรู้ว่าเสียงจะดังไหมพระหลวงพี่เคยบอกไว้ว่าถ้าหลวงพ่อนั่งแล้วเสียงไม่ดังหลวงพ่อจะลุกเดินลงทันทีงานเครื่องเสียงจึงกลายเป็นเลขแบบเงียบๆแต่เสียงดังๆของทุกๆงานก็สำคัญมากเนี่ยในงานเนี่ยนี่เนาะนี่งานสลายร่างคุณยายอาจารย์ผมตั้งใจทำระบบเสียงทุกอย่างให้ดีก็ดีสุดครับพระอยากพุทธาทำคุณยายครับนี่จ้าหลวงพ่อครับมีอยู่ครั้งหนึ่งหลวงพ่อปรารภว่าทำไมเสียงไว้กลางของสามดังมาถึงเราแต่เสียงเราไปไม่ถึงเขาผมเลยก็ทดสอบลำโพงหอนที่ลานธรรมประหวาทำไงจะดีหลวงพ่อให้พูดทดสอบว่าบัดนี้โลกแตกแล้วให้ทุกคนมารวมตัวที่พระมหาธรรมกายเจดีย์พูดวนไปเรื่อยๆแล้วจู่ๆก็มีโทรศัพท์ลึกลับสั่งคนพูดให้หยุดพูดกลางคันพอผมกลับไปดูก็ไปเจอเจ้าที่วัดปั่นจักรยานกรูกันมาที่เจดีย์ถามว่าเกิดอะไรขึ้นเรียกไปทำไมตอนนั้นแหละครับถึงเข้าใจกระจ่างนี่คือบททดสอบหลวงพ่อที่อยากรู้ว่าเสียงไม่ได้ไกลแค่ไหนกันแน่จะได้ไม่ถูกต้มหมูครับสมัยแรกที่เปิดโรงเรียนอนุบาลฝันนิฝันวิทยาผมยังได้รับบุญทำเครื่องกระจายเสียงผ่านโทรศัพท์ต่อสายคนฟังกระจายไปทั่วประเทศทั่วโลกไม่ธรรมดานะเนี่ยกระจายเสียงทั่วโลกคนฟังทำเยอะจนชุมสายโทรศัพท์เขตคลองสามแออัดหนักมีคนโทรพร้อมกันเป็นพันเบอร์องค์การโทรศัพท์ต้องส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบว่าเกิดอะไรกับระบบ

0: กรรมกายามีเดียชันนั่นช่องนี้ช่องเดียวดีเออร์เลวันชันนั่นบอกไปนะว่าเป็นช่วงเวลาที่หลวงพ่อจะเผยแผ่วิชาธรรมกายไปทั่วโลกแล้วจริงๆสัญญาณดีมซีที่ส่งออกไปเปรียบเสมือนส่งสัญญาณใจจากศูนย์กลางกายหลวงพ่อตามหาลูกๆที่เคยสร้างบารมีร่วมกันแล้วลงมาเกิดกระจัดกระจายอยู่ทั่วโลกให้กลับมาที่ศูนย์อารมณ์ใจคือวัดพระธรรมกายครับทุกวันนี้ผมยังภูมิใจว่าทุกครั้งที่กดปุ่มออกอากาศคือการส่งบุญส่งโอกาสสร้างบารมีให้คนดูอีกนับล้านคนทั่วโลกไปพร้อมกันในเสี้ยววินาทีเดียวครับนี่ช่องนี้ช่องเดียวที่ถ่ายทอดรายการไปทั่วโลกแต่วันนี้ผมยังภูมิใจไปทุกครั้งที่กดปุ่มออกอากาศคือการส่งบุญครับนี่นะรับบุญดูแลสถานีดีมซีจากที่ทำให้เป็นก็ฝึกฝนจนทำเป็นครับเพราะในวันที่หลวงพ่อถามคำเดียวตอบที่ผมมีคือได้ครับหลวงพ่อครับตลอด30ปีของการสร้างบารมีผมสรุปเป็นคติประจำตัว3ช่วงชีวิตดังนี้ครับช่วง10พรรษาแรกเป็นพระเถระได้คติประจำตัวว่าบารมีไม่มีอนุโมทนานะพี่น้องแปลว่าอะไร
1: ก็บารมีไม่มีอนุโมทนาก็หลวงพ่อบอกว่าต้องเหนื่อยแล้วต้องอดทนนะครับผมก็เลยคิดเอาคำนี้ขึ้นมาครับว่าถ้าเราไม่เหนื่อยไม่อดทนน่ะเราจะได้บารมีได้ยังไงครับแล้วก็ถ้าเขามาอนุโมทนาเงี้ยเขาก็ไม่ได้ความเหนื่อยไม่ได้ความอดทนไปใช่ไหมครับเขาได้แต่บุญไปครับหลวงพ่อครับเพราะนั้นอนุโมทนาบุญอนุโมทนาได้แต่บารมีของผมคนเดียวครับแล้วของแท้ต้องมีคำว่านะพี่น้องเลยครับหลวงพ่อครับ
0: โอ้นะพี่น้องบารมีไม่มีอนุโมทนานะพี่น้องมาจากคำสอนหลวงพ่อที่ว่าเราเกิดมาสร้างบารมีการสร้างบารมีต้องเหนื่อยและอดทนถ้าไม่เหนื่อยไม่อดทนจะเอาบารมีจากไหนนี่เนาะตอนผมอายุ20เป็นพระมหาเถระได้คติประจำใจว่าความน้อยใจคือการฆ่าตัวเองให้ตายจากการสร้างบารมีเพราะฉะนั้นน้อยใจไม่ได้เกิดจากเหตุการณ์ที่เห็นคนน้อยใจแล้วลาออกจากหมู่คณะไปเสียดายเงินเนาะน้อยใจไปทำไมอ่ะคุณอาสมทวินเคยเตือนผมไว้ว่าอยู่วัดห้ามน้อยใจเด็ดขาดโดยเฉพาะกับหลวงพ่อธรรมชโยเราจะทำวัดพลาดจากเส้นทางการสร้างบารมีแบบไม่ได้เจอกันอีกเลยครับถ้าใจเราเหลือน้อยก็เติมให้มันเต็มซะฟังเลย

ในภาษานี้ผมจะครบ30ภาษาแล้วผมได้กติประจำวันว่าตลอดเส้นทางไปสู่ที่สุดแห่งธรรมต้องมีความสุขและสนุกกับการสร้างบารมีทุกๆวันใช่จ้ะเพราะผมเชื่อว่าการสร้างบารมีเราต้องมีความสุขสุขที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมทำสมาธิภาวนาและต้องสนุกกับงานสร้างบารมีเพราะงานสร้างบารมีแม้ต้องเหนื่อยแหละแต่ก็ต้องอดทนต้องทำงานเป็นทีมแล้วต้องให้เท่าทีมทันกันทั้งทีมในทุกๆงานที่ได้รับมอบหมายไม่ว่างานนั้นจะเล็กหรือใหญ่แค่ไหนก็ตามครับโอ้สุดยอดเลยนี่สำนักสื่อดีมสีเท่าทีมทันกันทั้งทีมนี่เนาะ

0: หลวงพ่อครับผมเชื่อว่าการสร้างบารมีไม่ใช่การทำเองให้เก่งที่สุด
1: ก็เราต้องทำเป็นทีมครับหลวงพ่อครับคือเราเก่งคนเดียวไม่ได้ครับ
0: ต้องทำเป็นทีม
1: ครับ
0: คือการส่งต่อคนอื่นทำเป็นและทำเป็นทีมผมจึงได้ถ่ายทอดประสบการณ์จากงานที่รับบุญอยู่และข้อคิดในการสร้างบารมีกับหมู่คณะให้กับสมาชิกรุ่นใหม่ที่กระจายรับบุญประจำตามศูนย์สาขาทั่วประเทศได้ฟังเพื่อให้เสียงธรรมหลวงพ่อไปถึงทุกจังหวัดพร้อมๆกันนี่คือความปลื้มใจอีกขั้นหนึ่งของผมที่ได้เห็นสิ่งที่ทำมาขยายผลออกไปถึงคนรุ่นใหม
2: ่
0: สาธุจ้ะที่จะสร้างบารมีต่อไปได้อีกนานแสนนานครับ
2: ส
0: าธุและทุกครั้งที่ผมได้ยินเสียงสาธุสาธุชนกล่าวคำว่าสาธุพร้อมกันทั่วทั้งงานบุญอย่างเกิดก้องผมรู้สึกว่านั่นแหละคือรางวัลของการสร้างบารมีที่แท้จริงไม่ใช่คำชมไม่ใช่ตำแหน่งแต่คือการที่ได้เห็นสายชนทั้งหมื่นนับแสนคนได้ยินธรรมะของหลวงพ่อชัดถ้อยชัดครับในนามธรรมะนี้ไปใช้สร้างทางสวรรค์และนิพพานตัวเองได้ครับ
2: สาธุ
0: จ้าจากคลื่นเรดาร์สู่คลื่นบุญใสๆ

สาธุสาธุสาธุโอ้ฟังแล้วปลื้มสุดท้ายนี้ผมกราบขอบคุณหลวงพ่อที่เมตตาได้รู้จักประโยคทรงพลังที่สุดในชีวิตคือเราเกิดมาสร้างบารมีถ้าไม่รู้จักไม่เข้าใจประโยคนี้ชีวิตผมชาตินี้คงเกิดมาแล้วตายฟรีไม่ได้สร้างบารมีติดตัวไปเลยสักนิดหลวงพ่อยังมีพระคุณนั้นยิ่งใหญ่ที่ไม่มีสิ่งใดทางโลกเปรียบได้ครับ Thank you ผมขอกราบเทพเจ้าหลวงพ่อด้วยความเคารพรับอย่างสูงสุดขอกราบรัตนาหลวงพ่อมียุคขยิ่งยาตามใจปรารถนานั่งนอนยืนเดินอย่างมีความสุขเป็นร่มโพธิ์ลมสายมนุษย์เทวาได้พึ่งพิงตราบนานเท่านานผมรักหลวงพ่อล้นใจ

ปลื้มไหมเอ่ยเหมือนตัวจริงไหมเหมือนอย่างน้อยก็ 90% นะจ๊ะก็หลวงพี่ขอนำบุญทุกบุญนะจ๊ะมาฝากพวกเรานักเรียนอนุบาลฝันในฝันทั้งที่อยู่ในห้องส่งนี้และทั่วโลกเลยนะให้ได้บุญเท่ากันเลยนะบุญอะไรที่หลวงพี่ทำมาดีแล้วเหมือนพวกเราทำด้วยตนเองเลยนะจ๊ะโดยเฉพาะนี่เห็นไหมบุญจากการให้ธรรมทานนะชนะการให้ทั้งปวงสัพพะทานังธรรมทานังชินาตินะที่ตอนต้นเทปนะหลวงพ่อท่านเอามาทบทวนนะนะท่านก็พูดถึงว่าการเผยแผ่พุทธศาสนานะไปทั่วโลกเนี่ยนะหลวงพี่ชอบอยู่อันหนึ่งนะมันกันไม่อยู่นะมันกันไม่อยู่นะ

สิ่งนี้แหละนะที่จะทำให้โลกเนี่ยกลับมาพบสันติสุขอีกครั้งหนึ่งนะเตรียมเรื่องมาเยอะแยะเลยนะฟังเรื่องตัวเองแล้วก็พูดอะไรไม่ออกบอกได้อย่างเดียวว่าปลื้มอาจารย์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีเรื่องที่อยากจะเพิ่มเติมนะจ๊ะก็คือเรื่องการทำหน้าที่กัลยาณมิตรนะอย่างที่ได้ฟังไปนะครอบครัวหลวงพี่เองนะก็ต้องเริ่มจากโยมแม่นะโยมแม่หลวงพี่เองก็เป็นกัลยาณมิตรหมายเลขหนึ่งให้กับที่บ้านจริงๆแล้วท่านอดทนมากนะการทำหน้าที่กัลยาณมิตรเนี่ยต้องอดทนมากๆนะหลวงพี่ก็ถามท่านนะว่าทำไมโยมแม่ต้องเดินทางมาสักไกลนะบ้านอยู่ท่าฉลอมไหนใครรู้จักท่าฉลอมบ้างเนี่ยรู้จักแต่มหาชัยเนาะนะแล้วถามท่าฉลอมไม่ค่อยมีใครรู้จักนะถ้าถามว่ามหาชัยก็พอรู้จักนะแต่ถ้าตลาดร่มหุบนี่ยกมือกันเลยนะแต่ตลาดร่มหุบนี่อยู่แม่กลองนะอยู่สมุทรสงครามนะไม่อยู่สมุทรสาครนะหลายคนเข้าใจผิดนะนึกว่าอยู่สมุทรสงครามนึกว่าอยู่สมุทรสาครนะจ๊ะก็เมื่อก่อนเนี้ยอย่างที่บอกอ่ะหลวงพี่ก็ต้องขับรถพาโยมแม่มาส่วนใหญ่ก็ไปนอนอยู่หน้าโบสถ์นั่นแหละนะตามภาษาคือเราไม่เข้าใจไงความไม่เข้าใจเพราะเราไม่ได้ฟังธรรมและอย่างหนึ่งก็ไม่มีใครมาบอกเราด้วยว่าการฟังธรรมนั้นดีอย่างไรนะนะแล้วโยมแม่เนี่ยหลวงพี่ก็ถามท่านว่าทำไมต้องมาไกลไกลไม่ไกลเราคิดดูจากท่าฉลอมต้องลงเรือแล้วมาขึ้นรถไฟนะขึ้นรถไฟจากมหาชัยมาลงวงเวียนใหญ่แล้วก็จากวงเวียนใหญ่นั่งรถเมย์ไปสนามหลวงเพื่อไปขึ้นรถเมย์ในเลิศไหนใครรู้จักรถเมย์ในเลิศบ้างอ้าวมีนะโอ้นะรถเมย์ในเลิศเพื่อมาศูนย์พุทธจักรปฏิบัติธรรมเนี่ยที่วัดพระธรรมกายเนี่ยแหละนะโอ้กว่าท่านจะกลับถึงบ้านนี่3 ทุ่มนะไม่เคยย่อท้อเลยเนี่ยหลวงพี่ก็เลยถามว่าโยมแม่ไปทำไมไปสักไกลเลยนะวัดแถวบ้านก็มีท่านบอกว่าท่านน่ะตลอดชีวิตท่านน่ะแสวงหาครูดีแสวงหาวัดดีแสวงหาคนที่ถ่ายทอดธรรมะที่ดีนะท่านหาไม่เจอแต่มาเจออยู่ที่คลอง3ปทุมธานีนะท่านบอกว่าพอท่านมาแล้วท่านประทับใจในความสะอาดในความเป็นระเบียบแล้วก็การสอนธรรมะของพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมะนะในสมัยนั้นเนี่ยนะโอ้ท่านยังหนุ่มอยู่เลยนะท่านยังหนุ่มอยู่เลยนะท่านสอนได้ดีมากนะแล้วก็ยิ่งมาเจอหลวงพ่อทัตตะเขาเรียกว่าถูกอัธยาศัยกันนะท่านก็เลยมาเนี่ยเพราะนั้นสิ่งที่ท่านมาเนี่ยคือมาแสวงหาธรรมะแสวงหาวัดดีครูดีนะเพื่อใครหนึ่งท่านบอกเลยเพื่อตัวท่านเองเอาไว้สอนตัวเองนะเอาไว้สอนตัวเองสองเอาไว้ให้ครอบครัวเป็นที่พึ่งนะถ้าครอบครัวไหนมีธรรมะครอบครัวนั้นก็จะมีความสุขท่านก็ปรารถนาให้ครอบครัวท่านมีความสุขถึงต้องดันด้นมาไกลนะเพื่อแสวงหาครูดีนะแล้วก็จะได้นำธรรมะไปใช้ในชีวิตของตนเองและนำไปใช้ให้กับครอบครัวแล้วที่สำคัญคือท่านมองไกลเลยนะว่าวัดนี่แหละลูกชาย2 คน 3 คนท่านนะครอบครัวหลวงพี่มีลูก3 คนนะนะหลวงพี่เป็นคนที่2คนโตมีพี่ชายคนโตหลวงพี่คนที่2แล้วก็มีน้องสาว2 คนนะนี่นะส่วนคนที่3นะที่นั่งตักยมแม่นะชิงกับไปก่อนนะเมื่อปลายปีเมื่อประมาณปี2537นะก็ถือว่าเป็นปฐมเหตุหนึ่งอ่ะที่ทำให้หลวงพี่คิดอยากจะบวชนะเพราะน้องชายเนี่ยเสียชีวิตเพราะโดนไฟกระแสไฟแรงฟ้าไฟฟ้ากระแสแรงสูงดูดนะแรงดันสูงดูดตายนะก็ไม่สูงมากนะ22,000 โวลต์เอง

ปุ๊บเดียวเสื้อผ้าไหม้หมดเลยนะทองนี่หลวงพี่ยังจำได้เลยครับใส่สร้อยทองนะหลอมเป็นก้อนเลยนะเออไม่รู้เอาไปเก็บไว้ไหนตอนนี้ทองราคาแพงนะก็หลวงพ่อรัตตะตอนนั้นท่านก็เมตตาไปที่งานศพนะท่านบอกว่าเออมันมีวิบากกรรมเสียสัจจะกับผู้มีศีลนะเพราะนั้นใครที่ถูกฟ้าผ่าหรือไฟฟ้ากระแสแรงสูงดูดเนี่ยนะส่วนใหญ่จะเสียสัจจะนี่แหละคือสาเหตุหนึ่งเลยเนี่ยที่พอพี่ชายนะที่เมื่อกี้เราฟังเนี่ยนะจ๊ะพอพี่ชายมาชวนหลวงพี่บวชแล้วหลวงพี่จะเปลี่ยนใจกะจะเบี้ยวอ่ะกะจะเบี้ยวนะแล้วพี่ชายบอกว่าโอ้รับปากไว้แล้วอย่าให้เสียสัจจะพอคำนี้มันผุดขึ้นมาปุ๊บเออนึกถึงน้องชายที่โดนไฟฟ้าดูดตายว่าเออหลวงพ่อท่านเคยบอกว่าผู้ที่เสียสัจจะนะรับปากแล้วเสียสัจจะเนี่ยนะเนี่ยที่ถึงจะมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะหลวงพี่ก็เลยกลัวนะตอนนั้นยอมรับนะว่ากลัวเออไม่เสียสัจจะดีกว่าไปบวชแล้วก็ทำให้มาวันนี้นะนี่ตั้งใจบวชสามอาทิตย์นะเนี่ยนี่อยู่ไปอยู่มานี่อีกไม่กี่วันนี้ออกพรรษา30แล้วนะจ๊ะหน้าอ่อนไหมเลยหน้าอ่อนนะในเพิ่ง30เองนะเนี่ยนะอย่าไปนับอายุทางโลกนะถ้าอายุทางโลกมัน62เองนะเรานับอายุทางธรรมเพราะเราได้เกิดใหม่เกิดใหม่ด้วยเพศสมณะเพราะนั้นหลวงพี่นับว่าปีนี้หลวงพี่อายุแค่30เองนะแล้วการที่ทำให้โยมแม่มาถึงตรงนี้ได้เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณโยมนานะโยมนาเป็นกัลยาณมิตรหมายเลขหนึ่งให้กับที่บ้านหลวงพี่เลยนะโยมนานี่นะทั้งสองท่านโยมนาผู้ชายชื่อนากอกเกียรตินะเกศรสิริส่วนนาผู้หญิงนาปทุมนะเกศรสิริเป็นน้องสาวของโยมแม่คุณกอกเกียรตินี่นะเกษตรรุ่น23นะรุ่นไหนรุ่นเดียวกับใครรุ่นเดียวกับหลวงพ่อนะคือพอโยมแม่แสวงหาวัดดีครูบาอาจารย์ดีก็มาเจอน้องเขยดีนะแนะนำเลยนะเพราะสมัยนั้นเนี่ยหลวงพ่อท่านก็ให้เพื่อนเพื่อนท่านน่ะว่าไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรชวนคนมาช่วยกันนะสร้างวัดพระธรรมกายเนี่ยแหละนะโยมน้ามีครอบครัวแล้วก็เลยเอ้าโยมแม่นะพี่สาวอยากจะหาวัดที่ดีครูบาอาจารย์ดีแนะนำวัดนี้นะโยมแม่มาถึงติดใจเลยนะติดใจเลยนะถึงกับประกาศว่าไม่ไปที่ไหนแล้วขออยู่วัดนี้นะท่านขอปักหลักวัดนี้เลยนะจ๊ะก็ต้องขอบคุณท่านนะที่ท่านเพียรพยายามนะแล้วต้องขออนุโมทนาบุญกับโยมนะทั้งสองด้วยนะที่ทำหน้าที่กัลยาณมิตรนี่สองท่านนี้ไม่ธรรมดานะอยากให้นักเรียนรุ่นวันฝันในฝันนะทั้งในห้องและทั่วโลกอนุโมทนาเพราะอะไรรู้ไหมโยมนะเขยเนี่ยนะฟังทบทวนโอวาทของศูนย์ปฏิบัติธรรมที่ระยองนะหลวงพี่วุฒินะพระครูสมุวุฒิอภิวุฒโธนะท่านฟังแล้วท่านปลื้มนะท่านปลื้มไปดูเอ๊ที่มรดกของท่านน่ะมี26ไร่เก็บเอาไว้ก็ไม่ได้ทำอะไรจะให้ลูกก็ไม่เอาบอกขายก็ไม่มีใครมาซื้อนะอย่ากันนั้นเลยฟังเทปโรงเรียนรุ่นวันฝันในฝันฟังแล้วปลื้มยกถวายที่ให้กับพระครูสมุวุฒิอภิวุฒโธนะให้ไว้สร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมโอ้ที่นี่สวยมากนะจ๊ะเออลืมเอาภาพมาให้ดูอยู่เขตอำเภอเมืองนะประมาณการถ้าขายเนี่ยขายได้เนี่ยโอ้โหหลายร้อยเลยนะนะไล่แล้วหลายตังค์อ่ะนะตอนนี้หลวงพี่วุฒิท่านก็ดีใจมากเลยนะโยมนะปรารถนาแล้วก็หาจนเจอนะไปหาถึงที่เลยไปหาหลวงพี่วุฒิถึงที่เลยนะท่านจะฉลองเจดีย์ไม่รู้วันไหนนะ24ใช่ไหมจ๊ะอ๋อนี่ท่านประธานอยากบอก24นะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่นั่นเนี่ยจ๊ะนะ
ก็โยมนาเนี่ยนะท่านก็ปรารถนาแล้วก็พาหลวงพี่วุฒไปดูที่ไปดูไม่พอนะพาไปรู้จักพี่น้องรอบๆนั้นเลยเพราะเป็นที่มรดกใช่ไหมจ๊ะรอบๆนั้นก็จะมีญาติพี่น้องอยู่ไปแนะนำเลยว่านี่ที่นี้ยกให้วัดแล้วนะนะเดี๋ยวท่านจะมาทำรูปบำรุงจะมาปรับปรุงให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมนะตอนนี้กำลังหาวันเวลาที่สะดวกนะก็จะไปจัดพิธีทอดพระป่าถวายโฉนดที่ดินนะก็เดี๋ยวยังไงจะได้มาชวนนักเรียนบ้านฝันทั่วโลกไปร่วมอนุโมทนาบุญกันนี่คือโยมนานะเพราะนั้นอานิสงส์ของการฟังธรรมเนี่ยโอ้มันดีนะจ๊ะดีมากเนี่ยทำให้โยมนาใจเปิดนะพอใจเปิดสมบัติก็เปิดนะนี่เป็นตรงกับคาถาอะไรเอ่ยคาถาอะไรคาถาส่วนถีนะคาถาส่วนถีเลยนะจ๊ะคาถาส่วนถีว่าไงให้ก็ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้อันนี้พอฟังเสร็จให้เลยยกให้เลยบอกว่าจะโอนเมื่อไหร่ก็ได้พร้อมเสมอเพราะฉะนั้นใครฟังอยู่นะจ๊ะใครมีที่มรดกอยู่นะอย่าเก็บไว้เฉยๆนะจ๊ะเอามาถวายให้กับพระเดชพระคุณหลวงพ่อมาถวายพระอาจารย์เราจะได้เอาไปสร้างบุญสร้างบารมีต่อนะจ๊ะเนี่ยนะหลวงพี่เองเมื่อกี้ขณะที่ฟังอยู่โอ้แอบไปดู Facebook แอบไปดู LINE มีคนถามมาว่าโอ้ที่หลวงพี่เล่าให้ฟังอะนะเรื่องเครื่องเสียงเนี่ยชอบใจมากเลยนะหลวงพ่อท่านกลัวหลวงพี่ต้มหมูไงจริงๆแล้วอ่ะท่านสงสัยมานานแล้วเอาข้างจริงนะท่านสงสัยมานานแล้วว่าเอ๊ะท่านอยู่วัดพระธรรมกายท่านได้ยินแต่เสียงเครื่องเสียงวัดพระธรรมกายไม่ดังทำไมวัดกลางคลอง3เวลามีงานทีไรดังมาถึงท่านทุกทีท่านก็บอกหลวงพี่ว่าไปดูหน่อยสิลูกนะไปดูหน่อยสิลูกมันเกิดอะไรขึ้นเขาใช้ยังไงอะลูกหลวงพี่ก็พยายามจะอธิบายท่านเป็นภาษาช่างนะท่านบอกโอ้หลวงพี่หลวงพ่อฟังแล้วไม่รู้เรื่องหรอกเอาอย่างนี้แล้วกันนะลองไปดูซิเขาทำยังไงคือเราเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าเขาใช้ลำโพงอะไรนะก็เลยบอกว่าหลวงพ่อครับขอญาติงานหน้านะก็เลยเนี่ยช่วยกันนะมันต้องพิสูจน์ให้รู้ดูพิสูจน์ให้รู้ให้ท่านฟังด้วยหูและก็ดูด้วยตานะว่าเขาใช้ยังไงนะคือถ้าเราไปบอกเนี่ยนะจริงจะถูกต้มมูลหรือเปล่านะแล้ววันนั้นหลวงพี่ก็จัดการติดตั้งเครื่องเสียงเสร็จแล้วก็นิมนต์ท่านมาฟังโอ้ตอนนั้นยังจำได้เลยคุณเพียงนินสิริเกษมซึ่งตอนนี้ท่านเสียชีวิตไปแล้วนะตอนนั้นถวายรถป้ายแดงเลยโอ้หลวงพี่ได้นั่งรถไปกับท่านด้วยนะไปฟังกันนะกำลังฟังอยู่เพลินๆเลยนะท่านก็ให้พูดคำเมื่อกี้เนี่ยจำได้ไหมท่านให้พูดคำว่าอะไรนักเรียนจำได้ไหมเลยจำได้นะบัดนี้โลกแตกแล้วให้ทุกคนมารวมตัวกันที่มหาธรรมกายเจดีย์แล้วไม่ได้พูดครั้งเดียวนะแล้วถ้าบอกให้พูดวนไปวนไปเรื่อยๆนะตอนนั้นหลวงพี่บอกตรงนะหลวงพี่ก็ไม่ทราบหรอกว่าทำไมเนี่ยท่านถึงให้พูดคำนั้นไม่รู้จริงๆเพราะว่าเราตั้งใจอย่างเดียวว่านี่ไงเอาลำโพงแบบเดียวกับที่วัดกลางคลอง3ใช้นะมาให้หลวงพ่อทดลองฟังนะมารู้ทีหลังก็ตอนที่โทรศัพท์ลึกลับอย่างที่บอกเนี่ยโทรมาบอกนะเพราะว่าคนที่โทรมาเขาไม่รู้ว่าในพื้นที่กำลังทำอะไรอยู่เนี่ยการสื่อสารเนี่ยมันสำคัญนะจ๊ะซึ่งวันนั้นเนี่ยถ้ามีการสื่อสารที่ดีนะแล้วเข้าใจกันเขาก็จะรู้ว่าหลวงพี่กำลังทดลองเสียงอยู่กับหลวงพ่อมันก็จะไม่เกิดเหตุการณ์นั้นแล้วก็ท่านก็จะเข้าใจนะว่านะสิ่งที่ท่านให้ทดลองเนี่ยมันเป็นยังไงนะแล้วพอท่านกลับไปโอ้โหพวกขี่จักรยานมากันเต็มเลยเนี่ยหลวงพี่ยังจำหน้าได้อยู่สองคนเลยนะเป็นเด็กหอฉันเนี่ยอยู่โรงหุงอะโรงหุงจะอยู่ตรงไหนเลยหน้าโบสถ์
นะปั่นจักรยานมาเรียกมาทำไม เรียกมาทำไมนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเครื่องเสียงเนี่ยของวัดพระธรรมกายเนี่ยคือหลวงพี่เองเนี่ยก่อนหน้านี้จะมีหลวงพี่สุคันโทนะท่านเป็นผู้บุกเบิกนะท่านเป็นผู้บุกเบิกแต่หลวงพี่เนี่ยมาปิดคือท่านมาเปิดโครงการแต่หลวงพี่มาปิดโครงการเพราะว่าในสมัยนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันเป็นลานดินน่ะมันเตรียมงานยากมากนะแล้ววัดพระธรรมกายนี่แปลกนะเวลามีงานบุญใหญ่ทีไรฝนชอบตกพอฝนตกเป็นยังไงแฉะสินะดินทั้งนั้นน่ะแล้วดินอะไรอ่ะโอ้ดินเหนียวอย่างเงี้ยโอ้ลำบากเลยนะตอนนั้นก็ช่วยกันนะซึ่งหลวงพี่อ่ะนะตอนนั้นคิดอย่างเดียวขอให้มีคนที่มีมโนปฏิทานเดียวกันกับหลวงพี่ก็คือจะช่วยกันปลดกังวลหลวงพ่อให้ได้คือไม่อยากให้ท่านมากังวลเรื่องเล็กๆน้อยๆนะอยากให้ท่านไปเตรียมตัวที่จะเทศธรรมะหรือนำพวกเราปฏิบัติธรรมมากกว่าจะมากังวลเรื่องเสียงซึ่งตอนนั้นหลวงพี่เลือกเลยนะโอ้มีคนเยอะนะตอนนั้นแต่เลือกสองคนนะเป็นเบื้องหลังมาตลอดรู้จักไม่เอ่ยไหนมีใครรู้จักบ้างมีนะคนฟังทั้งนี้ฟังอะไรเนี่ยซ้ายมือเด้อฟังซ้ายมือชื่อวีรศักดิ์ฟักมณีนะอันนี้เสียงเพราะมากนะพวกเราฟังที่เป็นสกู๊ปฟังอะไรอะนะนี่เสียงคนนี้นะไม่ธรรมดานะนี่เป็นคนสอนหลวงพี่ฟังเสียงหลวงพี่สงสัยเวลาพี่ฟักมาเขาเรียกสั้นๆว่าพี่ฟักนะแต่ชื่อจริงๆก็คือวีรศักดิ์ฟักมณีไม่ธรรมดานะคนนี้นะเก่งมากนะโอ้หลวงพี่จำได้เลยว่าตอนมาต้องบอกว่าตอนมาอยู่เสียงมาฝึกงานกับพี่วีรศักดิ์นี่แหละเราก็ได้ยินแกบอกว่าอ้าว 10K ลดหน่อย 2K 50 เฮิรตซ์บ่ายโมงบ่าย2บ่าย3เอ๊ะอะไรปรับอะไรนะก็บอกปรับให้เสียงมันเคลียร์มันชัดหลวงพี่ก็เลยถามเนื่องจากเราเป็นช่างเครื่องส่งไงเราไม่รู้จักเครื่องเสียงนะแกก็แนะนำว่าหลวงพี่ต้องหัดฟังแล้วก็แยกให้ออกนะว่าเสียงที่เราได้ยินเนี่ยกับเสียงต้นฉบับเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะอันนี้เขาเรียกว่าเทพหูทองนะอันนี้ถือว่าเป็นบุคคลที่สำคัญเพราะว่าพี่วิรศักดิ์ฟังมณีเนี่ยจะเป็นคนมิกที่อยู่คุมเสียงนะเป็นคนที่คุมเสียงนะเสียงดังไม่ดังอยู่ที่คนนี้เลยคือหมายถึงเราทำระบบเสร็จแล้วอ่ะแต่ถ้าหลวงพ่อมาท่านบอกว่าท่านให้โอวาทง่ายๆนะโอแต่ใช้ได้ตลอดชีวิตหลวงพ่อมาเสียงต้องดังหลวงพ่อนั่งท่านต้องเดินท่านหมายถึงหลวงพี่นะให้เดินไปฟังให้หมดเลยนะเพราะนั้น เวลามีงานเนี่ยพวกเราจะเห็นหลวงพี่เดินนะทุกวันนี้ซ้อมเดินเอาไว้เพราะว่าเวลางานใหญ่ๆก็จะได้เดินคล่องๆไงนะเดินไปฟังเพราะว่าท่านบอกว่าให้ไปดูว่าคนที่เข้ามาวัดเนี่ยเขาได้ยินได้ฟังธรรมะหรือเปล่าเพราะไม่งั้นเนี่ยเขาจะมาฟรีเหมือนกับเรามาโรงเรียนว่านฝันในฝันเนี่ยนะหลวงพี่พูดไปเสียงไม่ดังอ่ะกลับบ้านนอนดีกว่าเนาะนะหรือว่าส่งออกอากาศไปทางสถานีแล้วไปแต่ภาพเสียงไม่มีเป็นไงไม่เอาดีกว่าปิดนอนดีกว่านะมันฟังไม่รู้เรื่องนะจ๊ะเพราะนั้นสิ่งนี้แหละคือสิ่งที่พระเดชหลวงพ่อท่านโอ้สำคัญมากนะจ๊ะอีกคนหนึ่งคือใครเอ่ยนี่โอ้นี่รอว่าตัวจริงนะเนี่ยตัวจริงอยู่ข้างหลังห้องนี้เองรู้จักไหมเอ่ยกัลยาณมิตรสุภิชัยแซ่โฮเมื่อก่อนนี่เป็นสารถีหลวงพี่นะสารถีแกมีจักรยานอยู่คันหนึ่งแล้วแกก็จะมีอ่านหลังเนี่ยหลวงพี่ก็จะขึ้นหลังแล้วแกก็ปั่นไปที่งานหรือจะกลับตึกก็ดีนี่พี่จิ๋วนี่แหละขี่จักรยานพาหลวงพี่ไปเมื่อก่อนไม่มี

พี่จิ๋วทุกเกินน้ำหนักเนื่องจากชื่อจิ๋วแล้วก็ตัวเล็กด้วยใช่ไหมแต่เนี่ยแหละคือนะสองคือต้องขออนุญาตใช้คำนี้เลยสองขุนพลคู่ใจนะถ้าไม่มีสองคนนี้นะหลวงพี่ก็ไม่มีวันนี้นะนะระบบเครื่องเสียงนะจ๊ะถ้าไม่มีพี่วีรศักดิ์ฟักมณีก็ไม่มีพี่จิ๋วสุวิชัยแซ่โอนะหลวงพี่ไม่มีวันนี้เพราะว่านี่คือคีย์หลักเลยในการทำระบบเสียงให้ดีมาถึงทุกวันนี้นะจ๊ะก็อยากให้พวกเราทุกคนอนุโมทนาบุญกับทั้งสองท่านด้วยนะสาธุปื้มไม่เอง นี่คือผู้อยู่เบื้องหลังนะจ๊ะผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จนะงานระบบเสียงก็ดีงานระบบถ่ายทอดสดก็ดีเนี่ยเป็นผู้อยู่เบื้องหลังหมดเลยนะจ๊ะโดยเฉพาะช่างกล้องนี่นะโอ้ยืนกันทั้งวันเลยอะงานมีตั้งแต่เช้านะตักบาตรยืนสายปฏิบัติธรรมยืนบ่ายทอดพระป่ายืนเย็นบูชาเจดีย์ยืนกลางคืนบูชาเจดีย์อีกยืนอีกนะจะได้นอนกับตอนเลิกงานนะนี่ช่างวิดีโอช่างภาพกล้องวิดีโอนี้ไม่ธรรมดานะเดี๋ยวฟังในเพลงเนี่ยยืนหนึ่งเลยนะจ๊ะก็หลวงพี่ต้องขอโมทนาบุญนะผู้อยู่เบื้องหลังนะความสำเร็จของสำนักสื่อ DMC ทุกคนเลยนะจ๊ะหลวงพี่เองอ่ะนะ30พรรษาก็อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นะใครฟังแล้วสงสัยอะไรมั่งเอ่ย10พรรษาแรกเนี่ย10พรรษาแรกหลวงพี่ได้คติประจำตัวนะว่าบารมีไม่มีอนุโมทนาณพี่น้องพวกเราเข้าใจกันไหมเอ่ยการสร้างบารมีเนี่ยเนี่ยอย่างพวกเราทุกคนเนี่ยนักเรียนบ้านฝันทุกคนเนี่ยถ้าเมื่อไรเราเป็นนักสร้างบารมีแสดงว่าเราคือผู้ที่ดำเนินรอยตามพระโพธิสัตว์ในการก่อนพระโพธิสัตว์แต่ละพระองค์เกิดมาเพื่อสร้างบารมีสร้างไปไหนสร้างไปไหนจ๊ะสร้างเพื่อไปให้ถึงที่สุดแห่งธรรมนะสร้างไปให้ถึงที่สุดนะของกองทุกข์หรือไปถึงฝั่งพระนิพพานนะนี่นักสร้างบารมีนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นพระอรหันต์เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าหรือเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประเภทปัญญาธิกะก็ดีนะสัทธาธิกะก็ตามหรือวิยาธิกะนะที่สร้างบารมีถึง80อสงไขยล้วนแล้วแต่ต้องสร้างบารมีกันทั้งนั้นนะเพราะนั้นถ้าเราจะไปนิพพานเราต้องสร้างบารมีนะหลวงพี่เลยได้คำนี้มาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อนั่นแหละเพราะว่าท่านบอกว่าถ้าไม่เหนื่อยและไม่ต้องอดทนเราจะได้บารมีจากไหนนี่แค่บารมีเบื้องต้นนะบารมีที่เป็นอุปบารมีคือบารมีที่เราต้องใช้เลือดเนื้อชีวิตของเราในการสร้างบารมีนะหนักจากนั้นคือปรมัตถบารมีที่จะต้องเอาชีวิตนะถึงแม้ว่าเราจะแลกมาด้วยชีวิตเราก็ไม่หยุดการสร้างบารมีนะหลวงพี่ก็มีเรื่องแทรกนิดนึงนะเคยไปเทศอย่างเงี้ยให้กับอาพวงฟังนะว่าถ้าไม่เหนื่อยไม่อดทนไม่ได้บารมีอาพวงยกมือถามเลยพระอาจารย์ครับทุกวันนี้ผมไม่เหนื่อยเลยครับแล้วผมก็ไม่ต้องอดทนด้วยครับแล้วอย่างนี้ผมจะได้บารมีไหมครับ แล้วจริง

โรวีก็เลยบอกว่าคุณอาการที่คุณอาเนี่ยมาวัดเนี่ยคุณอาต้องเสี่ยงภัยในระหว่างการเดินทางมาคุณอาไม่ต้องเหนื่อยแล้วอดทนแล้วคุณอากำลังอยู่ขั้นอุปบารมีนะคุณอาข้ามมาอยู่ปรมัตถบารมีแล้วนะเดินทางมาเสี่ยงชีวิตก็ยังมาเพราะนั้นคุณอานี่นักสร้างบารมีขั้นสูงสุดแล้วนะจ๊ะแต่บางทีคุณอาฟังแล้วคุณอางงไงเพราะว่าทุกวันนี้ไม่ต้องเหนื่อยเลยนะนะอยากทำบุญเท่าไหร่ก็ทำนะเออมันก็เป็นอย่างนี้นะต้องอธิบายให้เข้าใจนะจ๊ะนะเพราะฉะนั้นสิบพรรษาแรกเนี่ยหลวงพี่ก็ได้คำนี้มาเลยแล้วก็ได้ไปให้รุ่นน้องๆเนี่ยรุ่นน้องๆได้เข้าใจเพราะว่าอะไรรู้ป่ะบางทีสร้างบารมีมันเหนื่อยพอมันเหนื่อยมันเกิดอะไร

เมื่อก่อนท่านใช้ชีวิตแบบโอ้วัยรุ่นทั่วไปอะแต่เนื่องจากโอกาสที่ท่านได้ไปเรียนที่วิทยาลัยช่างกลปทุมวันนะปีนั้นเนี่ยเป็นปีที่เขาพานักศึกษาใหม่มาอบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมที่วัดพระธรรมกายพอท่านได้ยินคำว่าเราเกิดมาทำไมอะไรคือเป้าหมายชีวิตเราเกิดมาสร้างมันโอ้โหคำนี้เก็ตเลยท่านบอกโอ้โหนี่แหละคือคำที่แสวงหามานานไหนใครเข้าวัดเพราะคำนี้บ้างเลยเราเกิดมาสร้างบารมีนะเอออ้าวมีนะเออสาธุนี่แหละหลวงพี่สุพจน์เองเนี่ยนะตอนนี้ท่านเป็นพระปราชญ์สุพจน์แล้วนะนะไม่รู้ฟังอยู่ว่านะก็หลวงพี่ก็ประทับใจท่านอย่างนะคือพอท่านมาด้วยวิไลช่างกลปทุมวันพาท่านมาท่านก็อยากจะกลับไปตอบแทนนะนะด้วยการไปชักชวนรุ่นน้องให้มานะตอนนี้กำลังทำโครงการกันอยู่นะนี่รุ่นพี่กับรุ่นน้องหลวงพี่ชก51ท่านชก60โอ้วันก่อนไปเลยวันเกิดวันสถาปนาช่างกลปทุมวันชวนกันไปเลยตั้งใจจะไปหาอธิการบดีนะจะไปขายฝันนะจะไปขายฝันว่าเออไอ้ที่มันมีปัญหากันเนี่ยระหว่างปทุมวันกับอุเทนเนี่ยเราต้องแก้ด้วยวิธีเอาธรรมะเข้าไปใส่เห็นไหมเนี่ยหลวงพี่พระปราชญ์สุพจน์เนี่ยท่านเอาธรรมะเข้าไปใส่ในตัวท่านจนทำให้ท่านเป็นคนที่มีคุณค่านะมาถึงทุกวันนี้ได้นะกะจะไปขายฝันแหมกลับมาที่ไหนได้มีข่าวว่าโดนปิดไปทั้งสองโรงเรียนเลยนะแต่หลวงพี่ยังไม่ย่อท้อกันนะคุยกันยังไม่ย่อท้อพระจันทดาด้วยนะพระจันทดาเนี่ยท่านก็เป็นรุ่นพี่นะเดี๋ยวจะทำโครงการกันหลวงพี่กะว่าด้วยโครงการนี่แหละจะทำให้สองสถาบันเนี่ยมารักสามัคคีกันแล้วมาช่วยกันทำในสิ่งที่ดีกะว่าทำสำเร็จจะไปขอรางวัลโนเบลสันติภาพแล้วเพราะมันเป็นปัญหาเรื้อรังมานานแล้วอะใช่ไหมพวกเราคงทราบข่าวนะถ้าทำสำเร็จยังไงเราก็เอาเนี่ยแหละหลักธรรมนี่แหละไปเผยแผ่ไปให้เด็กนักเรียนเขาได้ทราบได้รับรู้เขาจะได้เลิกทำในสิ่งที่มันไม่เป็นประโยชน์แล้วก็จับมือกันนะมาช่วยกันนะสร้างสรรค์สังคมไทยให้ดีด้วยคุณธรรมดีกว่านะจ๊ะโอ้พูดไปพูดมาหมดเวลาแล้วเนี่ย45แล้วม่วงนอนยังเอ่ยวันนี้วันอะไรจ๊ะวันศุกร์ที่9พรุ่งนี้วันอะไรวันคล้ายวันเกิดหลวงปู่ก็อยากให้พวกเราลูกศิษย์หลานศิษย์หลวงปู่นะจ๊ะมาช่วงเช้ามีอะไรเอ่ยพิธีมีพิธีสักการะนะจ๊ะสักการะหลวงปู่นะด้วยพวงมาลัยมะลินะจ๊ะภาคสายก็เป็นขบวนผ้าป่านะตอนเย็นก็เป็นอะไรปลูกต้นทรัพย์บานชื่นปลูกไปทำไมจ๊ะปลูกไว้เพื่อต้อนรับพระธรรมญาตานะเตรียมตัวกันให้ดีนะจ๊ะพระธรรมญาตากำลังจะบังเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วในใครไปทุกปีมั้งเอ่ยโอ้โหสาธุนะก็วันคล้ายวันเกิดหลวงปู่หลวงพี่ก็เลยอยากจะถามพวกเรานักเรียนอนุบาลฝันในฝันนี่แหละวันเกิดด้วยกายเนื้อพวกเรารู้ไหมรู้ใช่ไหมเกิดวันที่เท่าไหร่พวกเรารู้นะแล้ววันเกิดมาสร้างบารมีของพวกเราวันไหนหือนะถามตัวเองดิวันเกิดของนักสร้างบารมีวันไหนให้นิยามลงไปอีกนิดนึงก็ได้คือวันที่เรารู้สึกว่านี่แหละคือเส้นทางที่เรากำลังจะเดินไปตามรอยหลวงปู่คุณครูแม่ใหญ่ไปเอาวันนั้นแหละคือวันเกิดมาสร้างบารมีของเราคือเป็นวันเกิดนักสร้างบารมีอยากให้พวกเราไปทบทวนแล้วไปกำหนดวันนะจ๊ะหลวงพี่กำหนดเรียบร้อยแล้วหลวงพี่เอาวันไหนเอ่ยวันที่จบโครงการนะเพราะมาบวช3 สัปดาห์

จริงๆแล้วอ่ะตอกเสาเข็มต้นสุดท้ายมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีวันที่5มกราคม2540วันนั้นรุ่งขึ้นวันที่6คือวันที่จบโครงการนะแล้ววันนั้นคือวันที่หลวงพี่ตัดสินใจไม่ลาสีขากำหนดเปี้ยงลงไปเลยวันนั้นแหละคือวันเกิดของนักสร้างบารมีสำหรับชีวิตหลวงพี่นะหลวงพี่นี่มีวันเกิดหลายวันนะเกิดด้วยกายเนื้อนะ19เมษายนนะเกิดตามบัตรประชาชน8กรกฎาคมนะเกิดในเพศสมณะ22ธันวาวันคล้ายวันเกิดโยมแม่พอดีนะนี่แล้วก็วันเกิดนักสร้างบารมีนะคนเดียวมี4วันเกิดเลยนะเพราะนั้นอยากให้พวกเรานะอ่ะลองฟังแล้วก็ลองไปดูว่าพวกเราเนี่ยจะกำหนดวันเกิดนักสร้างบารมีของเราวันไหนนะจ๊ะวันนี้ก็3ทุ่มจะ3ทุ่มอยู่แล้วนะก่อนจบขอเปิดเพลงฟังอีกเพลงได้ไหมพอดีโยมพี่ยังไม่ได้ฟังเนาะหลวงพี่ก็ชอบด้วยนะมาร์ทดีมสี

ุวันโนสุขังพรังขอให้ทุกท่านแข็งแรงขอให้ทุกท่านมีกำลังนะไขมันส่วนเกินไม่มีกันทุกคนนะจ๊ะอนุญาตให้มีแต่ไขมันดีๆจะได้สั่งสมบุญสร้างบารมีมีความสุขสนุกสนานสมบูรณ์พร้อมด้วยที่สุดแห่งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติบริวารสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานและวิชาธรรมกายให้ได้เป็นมหาส่วนถีมีสมบัติจักรพรรดิใช้จ่ายสร้างบารมีและได้ออกบวชกันไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่าน

0: สัพพรติงธรรมรติจินาติความยินดีในธรรมะย่อมชนะความยินดีทั้งปวง
1: มหาธรรมกายเจดีย์นี่ไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆเกิดยากมากเลยต้องมีการมันเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีการบรรลุธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ถ่ายทอดคำสอนต่อเนื่องจนกระทั่งตกทอดมาถึงพวกเราแล้วก็โดยเฉพาะมีการมาเกิดขึ้นไม่เด็กผู้หลงปู่พระมงคลเทพมณีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราได้รู้จักคำว่าธรรมกายในตัวหลังจากที่เลือนลางห่างเหินกันมานานหลังจากพุทธปรินิพพานไปแล้วเนี่ยให้กลับมาใหม่และโดยเฉพาะได้วิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราสาวไปหาเหตุของต้นเหตุแห่งความทุกข์ทรมานชีวิตก็ได้ศึกษาเรียนรู้จากคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงปู่ผ่านคุณยายอาจารย์นี่นะเรื่อยไปเลยเนี่ยแล้วก็ได้รูปทรงอย่างเนี้ย
0: มหาธรรมกายเจดีย์หรือมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์มงคลนามแห่งมหาเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ที่จะสถิตสถาพรนานนับพันปีสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2537ในส่วนของพุทธรัตนะตั้งแต่บนยอดโดมและเชิงลาดลงมาได้ประดิษฐานองค์พระธรรมกายประจำตัวจารึกชื่อผู้สร้างไว้ที่ฐานองค์พระทุกองค์เรียงรายอย่างเป็นระเบียบงดงามอารามเรืองด้วยรัศมีสีทองที่เปล่งออกจากองค์พระปฏิมากร นับล้านองค์ผสานกับลำแสงสีทองอันเจิดจ้าของดวงอาทิตย์สะท้อนให้เห็นพุทธศิลป์อันเรืองโรจน์อลังการประหนึ่งดินแดนแห่งพระพุทธเจ้าใครเห็นแล้วย่อมจะบังเกิดมหาปีติปลาบลื้มยังความศรัทธาเลื่อมใสอย่างยิ่งนับเป็นมหาทัศนานุตริยะอันเป็นบุญตาทุกครั้งที่น้อมใจบูชามหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ย่อมเป็นทางมาแห่งมหาอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติจึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรได้ทุกวันมาร่วมหมุนจักรแห่งธรรมเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองและพระพุทธศาสนาเจริญมั่นคงสถาพรตลอดไปด้วยกันนะครับ

ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: สัมมาอรหังสัมมาอรหัง
1: สัพพรติงธัมมรติจินาติความยินดีในธรรมะย่อมชนะความยินดีทั้งปวง

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่บุญนิวประจำวันจันทร์ที่12ตุลาคมพุทธศักราช2569กับดิฉันสุชาดาระยะอินค่ะซึ่งช่วงนี้นะคะทุกท่านสามารถที่จะติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์และยังสามารถติดตามรับชมและทบทวนใน zoom072.com และเว็บไซต์ dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะและในวันนี้นะคะก่อนที่เราจะได้ไปรับ

0: ชมข่าวที่น่าสนใจเรามารับฟังธรรมะรวมทั้งโอวาทที่น่าสนใจกันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าญาติโยมทั้งหลายต้องปลื้มที่ได้ทำบุญกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดทำเองไม่ง่ายนะถ้าทำปีละ10วัดก็ 3,000 ปีถ้าทำปีละ100วัดก็ 300 ปีไม่คิดไม่แปลกยิ่งคิดยิ่งแปลกนะแค่คิดยังไม่มีใครเคยคิดเลยนี่เราไม่ใช่แค่คิดแต่เราลุยเลยทำสำเร็จด้วยไม่เคยมีใครคิดแต่เราคิดไม่เคยมีใครทำแต่เราทำคุณผู้ชมคะจากดำริของหลวงพ่อธรรมชโยนะคะสู่มหากาลทานกฐินบูชาธรรมคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารย์ขนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายค่ะในปีพุทธศักราช2569นี้ก็ได้อาราธนาคุณยายอาจารย์เป็นประธานกฐินซึ่งคุณยายเคยปรารภด้วยความเมตตาว่าหลวงพ่อให้ยายเป็นประธานกฐินนะคุณมาเอาบุญกับยายนะแล้วยายจะคุมบุญให้ส่วนว่าการคุมบุญของคุณยายอาจารย์นั้นจะทรงคุณค่าและมีอานุภาพเพียงใดเราไปพบคำตอบได้จากคุณป้าสายกัลยาณมิตรเกษมสุขพมรสถิตจากบทสัมภาษณ์นี้ค่ะ
1: แล้วปีนี้มีประธานกฐินยังปีนี้อย่างนั้นเราไปเนี่ยทอดถิ่นบูชาธรรมคุณยายดีกว่าไหม

0: หลวงปู่ท่านบอกว่าคุณยายเป็นหนึ่งไม่มีสองหลวงปู่พูดมาตั้งนานแล้วพอคุณยายเป็นหนึ่งไม่มีสองเข้าขนาดคุณยายเป็นหนึ่งไม่มีสองอะแล้วมาอยู่วัดธรรมกายอะใครจะไปแข่งกับคุณยายที่จะมีกำลังบุญที่จะเป็นผู้นำไม่มีใครนอกจากหลวงพ่อหลวงปู่แล้วไม่มีใครสามารถเพราะฉะนั้นหลวงพ่อถึงเอาคุณยายมาอันที่หนึ่งคุณยายเป็นผู้สร้างวัดธรรมกายใครปฏิเสธเรื่องนี้ไม่ได้เลยท่านทุ่มเททำมาเพราะคุณแค่การสร้างวัดให้เนี่ยก็ท่วมหัวเอาแต่เราได้กำลังบุญของยายซึ่งประมาณของยายเนี่ยกำลังบุญของยายเนี่ยมันท่วมฟ้าท่วมดินนะอธิบายไม่ได้นะเราเป็นอย่างยายไม่ได้หรอกแต่เราตามยายได้อู้ท่านดีใจมากท่านจะคุณหลวงพ่อให้ยายเป็นประธานกฐินนะท่านจะมาพูดอย่างเนี้ย
1: ช่วงนั้นใครมาหาคุณยายท่านก็เรียกเข้ามาแล้วบอกว่าคุณหลวงพ่อให้ยายเป็นประธานใหญ่กฐินนะคุณมาบุญกับยายนะคุณมาบุญกับยายนะโอ้โหจะตั้งกองก็ได้จะมาร่วมบุญกับยายก็ได้และยายจะคุมบุญให
2: ้ยายยังอยู่กับเราไม่เคยจากไป
0: อย่างที่ยายบอกว่ายายจะคุมบุญให้อ่ะยายพูดกับทุกคนยายไม่ได้พูดเล่นนะยายพูดจริงแล้วก็เวลาที่ยายคุมบุญเนี่ยป้าพูดให้ฟังแต่คนก็คงไม่เข้าใจอ่ะก็คือความที่ยายมีอานุภาพพระธรรมกายของยายเนี่ยมันจำนวนนับไม่ได้นะพวกเราคนธรรมะเป็นเนี่ยเราปฏิหารกายได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าเราไม่ได้สามารถที่จะเข้าไปควบคุมทุกอย่างได้ขนาดยายมันมีปฏิหารชั้นเดียวปฏิหารหลายชั้นปฏิหารไปเยอะๆกายของยายมันนับไม่ถ้วนและกายของยายก็จะมีอานุภาพเท่ากับยายเพราะฉะนั้นมันจึงคุมได้ทุกมันจึงคุมได้ทั้งหมดและมันหนาแน่นมากขยายกายธรรมดาก็ยังดินใต้ขวาหน้าหลังบนล่างกลางระหว่างหัวต่อออกคือแค่นี้แต่ของคุณยายเนี่ยไม่ว่าจะไปสักกี่โถงกี่โถงก็จะมันคือคุณยายเพราะฉะนั้นคุณยายจึงเข้ามาอยู่ในใจของทุกคนและอนุภาพของคุณยายเนี่ยคุณยายควบคุมได้มันยิ่งกว่าการควบคุมจากมอเตอร์สำคัญดีค่ะคุณยายเนี่ยจะเข้าไปชำระเห็นจำคิดรู้นะพอชำระเห็นจำคิดรู้เสร็จแล้วเนี่ยมันก็ต้องไปกับธาตุด้วยตัวธาตุกับตัวธรรมมันต้องสะอาดมันต้องชำระส

สองธาตุเนี่ยสองธาตุเนี่ยสองก้อนเนี่ยให้มันสะอาดไปพร้อมๆกันเพื่อบุญที่ยายส่งมาให้เนี่ยมันจะได้เก็บเอาไว้ได้และคําว่ายายคุมบุญเนี่ยคือยายจะเอาบุญมาใส่ไว้ให้เลยแล้วยายก็จะกลั่นทำและท่าของบุคคลคนนั้นเนี่ยนั้นน่ะให้สะอาดเพื่อเก็บบุญของยายได้แล้วถ้ายายยังตามรักษาอยู่บุญทุนเนี่ยมันทับทวีได้อันก็อยู่ที่ว่ายายทำให้เราทุกอย่างแล้วเราทำแค่ไหนนั้นตัวเราเองต้องมีศีลแล้วก็ต้องทำธรรมะอันนี้สำคัญมากศีลกับธรรมะต้องไปด้วยกันแล้วมันก็จะทำให้อานุภาพของยายที่ส่งมาที่เราเนี่ยมันไม่หย่อนแต่ละคนต้องให้เท่ากันแต่ไม่เท่ากันต้องให้เท่ากันหมดแต่ทุกคนก็จะได้ไปตามที่ตัวเองจะได้ตัวเองแล้วก็อยู่ที่ว่าตัวเองจะรักษาได้แค่ไหนเอาไปเพิ่มได้ไหมหรือว่าเอาไปหายมันจะไปหักกลบลบนี่กับกรรมเก่าด้วยนะถูกไหมมันมีกรรมเก่ามาก็เหลือแค่ไหนก็แค่นั้นอย่ามาโทษว่าทำบุญกับยายแล้วไหนว่ายายช่วยทุกอย่างทำไมมันมีคนพูดไม่เห็นจริงเลยนะโอ้ไม่ใช่แหละเข้าใจผิดยิ่งพูดอย่างนั้นยิ่งไม่ได้มันต้องดูว่าเฮ้ยเราไม่เห็นได้อย่างที่ยายพูดเลยเราผิดอะไรหรือเปล่าเอากลับมาดูตัวเองแล้วแก้ไขตัวเองตั้งแต่ศีลเป็นต้นไปเศรษฐีพร้อมเป็นประธานหลายคนมากแต่ว่าเราก็เป็นได้แค่เรานะอย่างเก่งก็ครอบครัวของเราหรือไม่เราก็นึกอุทิศส่วนกุศลนึกแผ่เมตตาก็ทำได้ตามภาษาที่ใจของเราทำได้แต่คุณยายไม่ใช่นะคุณยายสามารถที่จะเข้าไปคุมใจของทุกคนให้ทุกคนเหมือนยายได้หมดเลยนะมันนับจำนวนไม่ได้นะเท่ากับว่าคนทั้งหมดของเราสมมติสัก500,000คนก็คือคุณยาย500,000องค์นะคุณยาย500,000องค์กำลังบุญของท่าน500,000เท่านะมันจะทำให้ประเทศเป็นยังไงจะทำให้เศรษฐกิจเป็นยังไงอ่ะมันต่างกันมันต้องเป็นคุณยายเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะเป็นมันยังคุณยายอ่ะมาเป็นเจ้าภาพดิเท่าไหร่ก็ได้สักเขาให้เป็นเท่าไหร่ล่ะกองเล็ก20,000-30,000เราก็เป็นไปเราก็ได้กำลังขนาดนั้นแหละตามอัตราของเราแต่ทุกคนคือได้กำลังจากยายในคุณยายเนี่ยคุณยายจะมีหลวงพ่อกับหลวงปู่อยู่กับคุณยายตลอดเวลากี่ทบมากี่ทบกี่เท่าอุ้ยบาทเดียวก็มหาศาลแล้วแต่ขอให้ใจได้นะคุณเก็บเงินไว้เผลอๆไม่ได้ใช้แต่ถ้าคุณทำบุญเลยคุณได้ใช้แน่ถูกไหมได้ใช้แน่ได้ใช้ทันทีแล้วบุญเนี่ยสกัดบาปได้เวลาที่เราชะตาเราไม่ดีจะต้องเป็นอย่างนี้เพราะเรามีบุญเยอะเข้าบาปมันถอยออกไปพอบาปถอยออกไปแล้วเรากำลังจะทำบุญซ้ำเข้าไปอีกบุญจะชักเราขึ้นแต่ถ้าหากว่าเราเก็บเงินไว้บาปมันจ้องอยู่แล้วบุญไม่มีมันก็เอาหมดทีนี้เอาหมดเลยเราจะกลับตัวไม่ได้อย่าคิดว่าจะกลับตัวทันกลับไม่ทันกลับไม่ทันนะเพราะว่าอันที่หนึ่งกำลังทุนไม่มีทุนบุญมันไม่มีที่จะให้กลับตัวแล้วการได้เกิดมากับหลวงพ่อหลวงปู่คุณยายเนี่ยมันเป็นบุญที่เทียบกับอะไรไม่ได้แล้วนะนั้นอย่าละเลยบุญที่ตัวเองได้นี้อยู่แล้วยายมันจะเตือนเสมอว่าคุณไม่มีอะไรมีค่าเท่าบุญคุณจำไว้นะบุญเท่านั้นนะที่จะช่วยได้แล้วเราจะไม่เอาเหรอเราทราบว่าที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ของเรามันสำเร็จทุกอย่างและตรงนั้นนะหลวงพ่อกับปู่ยายอยู่ตรงนั้นด้วยเรารักษาใจเราไว้ตรงกลางนั้นแล้วนึกถึงมหาปูชนียอาจารย์องค์ใดองค์หนึ่งที่มาท่านจิตอยู่ด้วยกันทั้ง3องค์รักษาใจตรงนี้ไว้ให้ดีแล้วก็พอใจจะอยู่ตรงนี้ได้นะหมายความว่าเสียงคุณต้องไม่พร่องนะถ้าเสียงคุณพร่องคุณรักษาใจตรงนี้ยากนะศีลต้องดีอารมณ์ต้องดีวาจาต้องดีมันถึงจะเข้ามารักษาตรงนี้ได้มันไม่ใช่แค่วางใจอย่างเดียวมันต้องมีองค์ประกอบของมันศีลสมาธิแล้วก็ใจมาวางพอเราทำอย่างนี้ได้โอกาสของการเป็นผู้มั่งคั่งอ่ะมันก็มาถึงเราแต่ว่าเรารองรับได้แค่ไหนก็อยู่ที่ตัวเราว่าเราเคยพร่องในศีลมาแค่ไหนเราเคยพร่องมันมาหักกลบปุ๊บนี่ก็เหลือแค่นี้เราต้องทำใจไว้ก่อนแต่ต้องทำภาชนะให้เต็มเพื่อจะรองรับแต่ถ้าหากว่าเราหย่อนเมื่อไหร่อ่ะบาปมันก็ตีขึ้นมาได้อันหนึ่งแล้วก็บาปทับทวีได้ไหมก็ได้อีกถ้าเราหันใจไปหาบาปมันอยู่ที่กรรมที่บาปนั้นว่าเป็นบาปประเภทไหนถ้าเป็นบาปหนักมันก็ไม่หายถ้าเป็นบาปพอดีมันก็บรรเทาลงไปได้บ้างถ้าเล็กน้อยมันก็ข้ามไปเลยถ้าบาปเยอะกว่าบาปมันก็ถ่วงลงมันต้องเอาให้ได้ให้บุญเยอะกว่าให้ได้เพื่อให้บุญส่งผลบุญเยอะกว่าเพื่อให้บุญส่งผลก่อนเพ
พอบุญส่งผลก่อนเนี่ยบาปมันตามไม่ทันแล้วก็สามารถจะสร้างบุญได้อีกสร้างบุญได้อีกจน

นี้เขาถึงพยายามทำไงก็ได้ที่จะถอนให้กายเนี้ยมันไม่ทำบุญพอกายนี้ไม่ทำบุญเข้ากายนี้ก็หย่อนสภาพลงไปเรื่อยๆมันก็ไม่มีความหมายแล้วกายมนุษย์นี่เราเป็นฝ่ายเราเป็นคนสร้างอย่าลืมว่าคุณยายมีบุญขนาดไหนสร้างฐานให้หลวงพ่อธรรมะได้หลวงพ่อธรรมะนี่ยิ่งใหญ่แล้วนะแล้วคุณยายยังสร้างฐานให้หลวงพ่อธรรมะได้ถ้าเป็นคนที่หลวงพ่อธรรมะทั้งรักทั้งเคารพอ่ะเราจะดูเบาแค่นี้ก็ได้แล้วแค่นี้ก็เป็นกตัญญูบูชาแล้วหลวงพ่อธรรมะคงไม่รักคนที่ไร้สาระไม่บูชาคนเทิดทูนคนที่ไร้สาระแล้วพอเราทำกับคุณยายแล้วคือได้3องค์เลยนะหลวงพ่อก็มียายหลวงปู่ก็มียายหลวงพ่อก็มีหลวงปู่หลวงปู่ก็มีหลวงพ่อยายมีหลวงพ่อหลวงปู่เรามีเท่ากับกี่เท่าเรามี3องค์นี่เกิดมาโชคดีมากเกิดเจอ3องค์เลยนะพระเจ้าก็ไม่อยู่แล้วอนุภาพก็ยังมีพระทั้งหลายที่เราไปกราบก็ไม่อยู่แล้วอนุภาพก็ยังอยู่คุณยายก็เช่นเดียวกันแล้วก็แค่ดุสิตกับตรงนี้มันก็ไม่ได้ไกลกันมันมองเห็นกันอยู่มันมาช่วยได้มันแค่ลัดนิ้วมือเดียวเองก็ลงมาได้แล้วส่งญาณลงมาก็ได้ญาณเนี่ยคือส่งการรับรู้ลงมาเพื่ออุ้มชูพวกเราก็ได้และท่านจะไม่ทอดทิ้งไม่เคยทอดทิ้งเลยนะบุญบูชาข้าพระเนี่ยท่านเราทำไม่ได้อ่ะถูกแล้วเป็นเนื้อนาก็จริงแต่เราทำไปถึงพระพุทธเจ้าไม่ได้อ่ะแต่ว่าคุณยายมาคุมเราอ่ะเราก็ถึงพระพุทธเจ้าได้อ่ะนี่ก็เป็นบุญมหาศาลแล้วทำให้เราได้บุญบูชาข้าพระทุกเดือนทุกเดือนเป็นเท่าไหร่บุญกฐินยายเนี่ยก็คือเอาใจไปผูกไว้กับยายยายมีเรือลำใหญ่โดดขึ้นเรือไปกับยายก็คือแค่นี้แหละแล้วเรือของยายเนี่ยขยายได้ด้วยเราก็ไปกับเรือยายจบแล้วเราก็เลือกเอาเองสิว่าเราจะอยู่ท้ายเรือหัวเรือหรือกลางเรือก็อยู่ที่เราทั้งหมดนั่นแหละมันมาจากกำลังใจกำลังปัญญาแล้วก็ธรรมะและศีลที่ทำให้เรารู้ว่าเราจะเลือกที่จะอยู่ตรงไหนของเรือลำใหญ่ของยาย

0: อย่าครับยายเป็นประธานกฐินนะครับ
1: มารวมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญกันต่อนะคะทุดงคสถานล้านนาจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับโรงเรียนบ้านแม่โจ้ได้จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมและ5ห้องชีวิตเพื่อปลูกฝังและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตลอดจนสร้างค่านิยมอันดีงามให้เกิดขึ้นแก่นักเรียนค่ะสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ทางธุดงคสถานล้านนาได้ให้การสนับสนุนคณะพระวิทยากรและเจ้าหน้าที่อุบาสกอุบาสิกามาให้ความรู้และแนะนำนักเรียนในเรื่องศีลกฎแห่งกรรมและความดีสากล5ประการโดยมีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่โจ้จำนวน194คนครูผู้ดูแลจำนวน12คนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังและฝึกฝนนักเรียนตามแนวทางของพระพุทธศาสนาโดยเน้นการบูรณาการตามหลักไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญานอกจากนี้ยังเพื่อฝึกฝนให้นักเรียนสามารถนำหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและที่สำคัญเพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะชีวิตผ่านกิจกรรม5ห้องชีวิตเนรมิตนิสัยและตระหนักถึงการรักษาศีล5ผ่านหลักความดีสากลโดยนักเรียนได้เรียนรู้ฐานกิจกรรมต่างๆดังนี้กิจกรรมปัดกวาดเช็ดถูซึ่งได้เรียนรู้วิธีการใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดอย่างถูกต้องรวมทั้งการทำงานร่วมกันเป็นทีมกิจกรรมนี้ช่วยสร้างนิสัยความเป็นระเบียบเรียบร้อยความรับผิดชอบต่อหน้าที่และการดูแลรักษาบรรยากาศสิ่งแวดล้อมรอบตัวให้น่าอยู่ร่วมกิจกรรมการพับถุงขยะและกล่องนมซึ่งนักเรียนได้รับการแนะนำและสาธิตขั้นตอนการพับซองหรือถุงขยะรวมทั้งการจัดเก็บกล่องนมอย่างถูกวิธีซึ่งช่วยฝึกทักษะความประณีตความใส่ใจในรายละเอียดตลอดจนการปลูกฝังจิตสำนึกในการบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ

และการใช้นวัตกรรมช่วยลดปริมาณขยะกิจกรรมฟังธรรมะและนั่งสมาธิซึ่งนักเรียนได้เรียนรู้การพัฒนาจิตใจและการสร้างสมาธิพร้อมทั้งสอนวิธีการนั่งสมาธิเพื่อช่วยฝึกให้เป็นผู้มีสติมีจิตใจที่อ่อนโยนนอกจากนี้ยังได้ร่วมกิจกรรมล้างห้องน้ำซึ่งนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงในการทำความสะอาดห้องน้ำกิจกรรมนี้ช่วยสร้างจิตสำนึกในการรักษาสุขภาพอนามัยและความสะอาดของพื้นที่ส่วนรวม

ให้เด็กๆมีคุณธรรมจริยธรรมมีระเบียบวินัยและสามารถนำทักษะเหล่านี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในสังคมต่อไปทางด้านธุดงคสถานพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกได้จัดงานบุญพิธีบูชาข้าวพระโดยมีพุทธศาสนิกชนทั้งในจังหวัดพิษณุโลกและพื้นที่ใกล้เคียงเดินทางมาร่วมกันสั่งสมบุญอย่างเนืองแน่นและอบอุ่นค่ะเมื่อวันอาทิตย์ต้นเดือนที่ผ่านมาณธุดงคสถานพิษณุโลกตำบลวังทองอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกพุทธศาสนิกชนได้พร้อมใจกันเดินทางมาร่วมประกอบพิธีบูชาข้าวพระประจำเดือนตุลาคมณห้องแก้วบรรลุธรรมท่ามกลางบรรยากาศที่สงบร่มเย็นและเปี่ยมด้วยมหาปิติโดยคณะสงฆ์ได้นำผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกั่นกายวาจาและใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสพร้อมทั้งร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนที่จะได้ร่วมประกอบพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีผ่านการถ่ายทอดสดจากสถานี GBN ส่วนในภาคสายเป็นพิธีกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆเพื่อสนับสนุนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพก็ได้น้อมถวายทยธรรมแด่คณะสงฆ์ในการนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวสมโภชนียกถาและกล่าวอนุโมทนาในบุญกุศลที่ทุกคนได้ร่วมกันทำก่อนที่คณะสงฆ์จะได้เจริญพระพุทธมนต์และให้พรนำความปลับปื้มปิติและรอยยิ้มอิ่มบุญมาสู่เหล่าพุทธบริษัทที่ได้พร้อมใจกันมาร่วมสั่งสมบุญในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่งสำหรับพิธีบูชาข้าวพระทางธุดงคสถานพิษณุโลกได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ต้นเดือน

ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากนั้นได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นกายวาจาและใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ก่อนที่จะเข้าสู่พิธีบูชาข้าวพระโดยเชื่อมสายบุญพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายประเทศไทยและวัดพระธรรมกายทั่วโลกผ่านสัญญาณถ่ายทอดสดจากสถานี GBN จากนั้นลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายเชลแลนด์ก็ได้ร่วมกันทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่องานเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายสู่ชาวท้องถิ่นโดยได้รับความเมตตาจากพระครูปลัดภาวนาวัดเป็นประธานสงฆ์ส่วนประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่าสามัคคีได้แก่กัลยาณมิตรเอวินกัลยาณมิตรสาธิตเวทเทอร์เกนกัลยาณมิตรพัชรินเต็มรัตและกัลยาณมิตรมานิตโอกระโทกในการนี้

เพื่อให้ธรรมะและกล่าวอนุโมทนาบุญซึ่งสร้างความปลาบปลื้มปิติและรอยยิ้มอิ่มบุญให้แก่พุทธบริษัททุกท่านที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้หลังจากนั้นลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายเชลแลนได้พร้อมใจกันร่วมพิธีตักบาตรแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญอย่างเบิกบานใจน้อมนำข้าวสารอาหารแห้งและปัจจัยทายธรรมถวายแด่พระภิกษุสงฆ์บรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความอิ่มเอิบเบิกบานในบุญซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นศูนย์รวมใจที่ช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนชาวพุทธในต่างแดนและสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่สืบไปค่ะเช่นเดียวกับที่วัดพระธรรมกายโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์นะคะก็ได้จัดงานบุญใหญ่พิธีบูชาข้าวพระโดยมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยชาวท้องถิ่นเดินทางมาร่วมสั่งสมบุญใหญ่ร่วมกันอย่างเบิกบานบันเทิงใจค่ะบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความศรัทธาและความอบอุ่นโดยกิจกรรมเริ่มต้นด้วยการสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาร่วมกันเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรอัญชลีเบิร์ดและกัลยาณมิตรแสงจันทร์ตันติโนเป็นประธานนำกล่าวคำถวายจากนั้นก็ได้ร่วมกันตักบาตรและน้อมถวายพัตตาหารแด่คณะสงฆ์เพื่อเป็นการทำนุบำรุงและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาภาคบ่ายเป็นพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดโดยคณะประธานคณะเจ้าภาพและสาธุชนได้ตั้งริ้วขบวนอัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีท่ามกลางเสียงสาธุการของผู้มาร่วมงานบุญทุกท่านก่อนที่กัลยาณมิตรบัวหลวงคชศิลาจะได้เป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่าทั้งยังได้เป็นประธานในพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยในโอกาสนี้พระอาจารย์ได้สนทนาธรรมถึงความสำคัญของการสร้างบุญของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารย์โคนกยูงโดยยกเรื่องการทำหน้าที่เป็นประธานกฐินเพื่อเป็นข้อคิดให้ทุกคนเห็นคุณค่าของการร่วมแรงร่วมใจกันสร้างบุญและสืบสานงานพระพุทธศาสนานอกจากนี้ยังได้มีการประชุมเตรียมงานทอดกฐินสามัคคีที่ทางวัดพระธรรมกายโอ๊คแลนด์จะได้จัดขึ้นในปีนี้ซึ่งบรรยากาศตลอดทั้งวันสาธุชนทุกท่านต่างตั้งใจประกอบพิธีกรรมด้วยใจที่เริ่มใสทำให้บรรยากาศเปลี่ยนไปด้วยความสงบความปิติและความสามัคคีอันเป็นพลังแห่งการสั่งสมบุญบารมีและเป็นกำลังสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองมั่นคงสืบไปส่วนที่วัดพระธรรมกายซีแอตเทิลประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดงานบุญบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าสหวาระเดือนเกิดค่ะบรรยากาศณวัดพระธรรมกายซีแอตเทิลเต็มไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และอบอุ่นโดยพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นต่างพร้อมใจกันสวมชุดขาวสะอาดตาเดินทางมาร่วมงานบุญบูชาข้าวพระซึ่งเริ่มต้นด้วยการสร้างความใสให้แก่ใจผ่านการสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรบทรัตนสูตรและบทสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีโสตจันทสโรพระผู้ปราบมารทั้งยังได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อให้ใจหยุดนิ่งก่อนที่จะได้ประกอบพิธีถวายทิพยบุพผามาลาโดยมีกัลยาณมิตรอรณีเลิศเกรียงไกรยิ่งและกัลยาณมิตรเม็ดมณีทวีชัยเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายสุคันธมาลาบูชาพระบรมสารีริกธาตุโดยมีกัลยาณมิตรเคนเงาศรีวัดและกัลยาณมิตรบัวทองศรีจันทวานวงเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีจุดประทีปบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยมีกัลยาณมิตรสาสิธรเบสเลอร์และกัลยาณมิตรทองใสภาราเป็นประธานนำกล่าวคำถวายเมื่อถึงเวลาธรรมกายทุกท่านได้ร่วมพิธีบูชาข้าวพระซึ่งเป็นการน้อมถวายเครื่องทายาท

มแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผ่านสัญญาณถ่ายทอดสดจากวัดพระธรรมกายประเทศไทยเชื่อมต่อสายบุญไปพร้อมกับวัดพระธรรมกายทั่วโลกก่อนที่จะได้ร่วมประกอบพิธีทอดพระป่าสหวาระเดือนเกิดโดยมีกัลยาณมิตรนงนุชภูลสวรรค์และกัลยาณมิตรนิธิพรโรแมนเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายกองบุญบูรณะปฏิสังขรณ์โดยมีครอบครัวลีพัฒนพันธ์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายกองบุญเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยมีกัลยาณมิตรปริชาติไม่ใช่ปริชาติอะไรโดยมีกัลยาณมิตรปาริชัดและกัลยาณมิตรสตีฟพินนี่เป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายกองบุญปรับปรุงบ้านพักอุบาสิกาโดยมีกัลยาณมิตรรัฐและกัลยาณมิตรพะเยาเนตรไทยเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีและสาธุชนก็ได้น้อมนำจตุปัจจัยทายธรรมถวายแด่คณะสงฆ์นอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีมุทิตาพระมหาเถระ30พรรษาคือพระก่อเกียรติมหาวังโสอุบาสิกาครบ20ปีคืออุบาสิกาจันเพ็ญชาวงศ์และมุทิตาผู้สอบผ่านบาลีศึกษาประโยค3คืออุบาสิการวิพันธ์กันทลาในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวสมโภชนียกถาชื่นชมในความตั้งใจของยอดกัลยาณมิตรที่แม้จะอาศัยในต่างแดนแต่ยังคงรักษาประเพณีอันดีงามและให้ความสำคัญกับการขัดเกลาจิตใจซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของสันติภาพโลกคุณผู้ชมคะและในวันนี้นะคะบุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศรวมทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเราไปติดตามรับชมกันนะคะว่ามีที่ไหนติดอันดับท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดขอนแก่นอันดับที่2จังหวัดยะโสธรอันดับที่3จังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่4จังหวัดสกลนครอันดับที่5จังหวัดนครพนมอันดับที่6จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับที่7จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่8จังหวัดสุโขทัยอันดับที่9จังหวัดนครสวรรค์อันดับที่10จังหวัดอุดรธานีส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวง9อันดับที่2นครหลวง6อันดับที่3นครหลวง16อันดับที่4นครหลวง17อันดับที่5นครหลวง1อันดับที่6นครหลวง12อันดับที่7นครหลวง10อันดับที่8แก้วภูธร8อันดับที่9นครหลวง11และอันดับที่10นครหลวง15ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวสารกิจกรรมงานบุญที่ทางบุญนิวส์ได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะและปิดท้ายข่าวบุญกันในวันนี้นะคะที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่าป่าเปนะระมตีสุจิคนมีใจสะอาดย่อมไม่ยินดีในการทำชั่วสำหรับวันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ

น้อมใจหยุดนิ่งลงไปในศูนย์กลางกายประลึกนึกถึงบุญบารมีความดีทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นที่ได้บำเพ็ญมาดีแล้วตั้งแต่ปฐมชาติปฐมกัปเป็นดวงบุญที่ใสสว่างอยู่ในศูนย์กลางกายหยุดนิ่งลงไปในกลางดวงบุญน้อมระลึกนึกถึงพระมหาธรรมกายเจดีย์หยุดลงไปในกลางของกลางดวง

กรังพระบรมพุทธเจ้าขยายกว้างอ้อมไปเรื่อยจนกระทั่งเต็มฟ้าครอบเราอยู่ในกลางของกลางฟ้าครอบกลางโดมกลางพระบรมพุทธเจ้ากรันโดเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์กรันดอกไม้ของหอมเครื่องสักการะบูชาทั้งปวงให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกันอา

ตั้งใจขอถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งโดยพร้อมเพียงกันพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตุนติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุนติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุนติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิเราทุกท่านผู้มีจิตที่เลื่อมใสมาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าลานพระองค์นอบน้อมผ่านไปถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้วในอดีตกาลมีจำนวนมากกว่าเมล็ดทรายในท้องเรือมหาสมุทรทั้งสี่คือนับอสงไขยจำนวนพระองค์ไม่ถ้วนนอบน้อมผ่านไปถึงมหาปูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีผู้ค้นพบวิชาธรรมกายพระผู้ปราบมารด้วยจิตที่เลื่อมใสการบูชาบุคคลที่ควรบูชานั้นเป็นมงคลอย่างยิ่งเป็นมงคลอันสูงสุดมงคลเรียกว่าเหตุแห่งความเจริญบุคคลใดสั่งสมมงคลคือเหตุแห่งความเจริญบุคคลนั้นย่อมเจริญพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระคุณต่อโลกและต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างมากมายไม่มีประมาณตั้งแต่เริ่มตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้ากำลังเป็นพระพุทธเจ้าแม้ดับขันธปรินิพพานแล้วหากบุคคลใดมีจิตเลื่อมใสกระทำการบูชาพระองค์ย่อมไปสู่สุคติเมื่อเริ่มตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าทรงให้ทานอย่างไม่มีส่วนเหลือให้เหมือนหม้อน้ำที่คว่ำหม้อน้ำที่คว่ำย่อมไม่มีน้ำเหลืออยู่เลยฉันใดพระองค์ก็ฉันนั้นให้จนหมดจนสิ้นให้เลือดเป็น

เป็นทานมากกว่าพื้นแผ่นดินบนโลกนี้ให้ในตาเป็นทานมากกว่าดวงดาวบนท้องฟ้าตัดศีรษะบูชาพระพุทธเจ้ามากกว่าผลมะพร้าวในชบุตรวิรู้ทุกข์ของสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยปัญญาช่วยสรรพสัตว์ทั้งหลายข้ามทุกข์ได้ด้วยกรุณาเบื่อหน่ายในวัฏสงสารทุกข์ด้วยปัญญาเรียบทุกข์ในวัฏสงสารด้วยกรุณามุ่งตรงต่อพระนิพพานอันเป็นบรมสุขด้วยปัญญาเรียบทุกข์ด้วยกรุณามุ่งตรงต่อวัฏสงสารด้วยปัญญาไม่ติดไม่คล้องในบุคคลสัตว์สิ่งของเรื่องราวทั้งหลายในวัฏสงสารในภพทั้งสามด้วยปัญญา อาศัยสร้างบารมีเท่านั้นเมื่อบารมีเต็มเปี่ยมสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ห่างไกลแล้วจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาจรณะสัมปันโนถึงพร้อมด้วยวิชชาสามวิชชาแปดจรณะสิบห้าสุขโตเสด็จไปดีจะเสด็จไปในที่ใดพระองค์ก็แสดงธรรมโปรดสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ได้ดื่มรสพระธรรมให้ได้ปีติในธรรมให้ได้ยินดีในธรรมให้ได้เข้าถึงธรรมหมดอายุขัยเข้าสู่อายตนะนิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุเป็นสุขโตโลกวิทูรู้แจ้งโลกอนุตตรโรปุริสธรรมสารถิเป็นสารถิผู้ฝึกบุรุษอย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานแล้วด้วยเรื่องธรรมกายภควาเป็นผู้ตำแนกธรรมสั่งสอนสรรพสัตว์จะหาบุคคลผู้มีพระคุณมากเสมอเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่มีเลยด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระปัญญาธิคุณพระวิสุทธิคุณแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันเองผู้มีพระญาณนั้นไม่สิ้นสุดให้เวลายาวนานมากตลอดหนึ่งกับก็ยังไม่อาจไม่สามารถที่จะสรรเสริญเรื่องกุณนั้นให้หมดสิ้นไปได้การบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้อานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่มากไม่ว่าพระองค์จะดำรงพระชนอยู่ก็ตามหรือดับขันธปรินิพพานแล้วก่อนต่ำเมื่อจิตเลื่อมใสเสมอกันผลย่อมเท่ากันภาคกุมุตทายการเถระครั้งนั้นณที่ใกล้ภูเขาหิมวันมีสระใหญ่อยู่สระหนึ่งเป็นสระธรรมชาติได้ระดับด้วยดอกปทุมบัวหลวงดอกอุบลบัวเขียวสะพรั่งไปด้วยดอกบุญทริกบัวขาวในการนั้นเขาได้เกิดเป็นนกมีชื่อว่ากุกุตตะอาศัยอยู่ใกล้สระนั้นเป็นผู้มีศีลสมบูรณ์ด้วยวัดฉลาดในบุญและไม่ใช่บุญพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าปทุมุตระผู้สมควรรับเครื่องบูชาเสด็จสัญจรไปในที่ไม่ไกลสระนั้นเขาได้หักดอกบัวคือดอกโกมุตน้อมถวายแด่พระองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบความดำริของเขาแล้วทรงรับเอาไว้

ได้กระทำการถวายบูชาแล้วอันกุศลมูลตักเตือนไม่เข้าถึงทุคติเลยตลอด100,000กับในกับที่1,600แต่กับนี้ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ8ครั้งมีพระนามว่าวรุณะมีกำลังมากชาติสุดท้ายได้ออกบวชบรรลุมรรคผลนิพพานพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาญาณ4และวิโมกข์8การบูชาใช้เวลาเพียงน้อยนิดอานิสงส์ปิดฤดูอมบายนรนการยาวนานมากเครื่องสักการะบูชาแม้เล็กน้อยอานิสงส์มหาศาลพระอาจารย์ขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรทุกท่านเมื่อถึงเวลา17:30 น.เวลาในประเทศไทยให้พร้อมใจกันชักชวนมวลญาติมิตรพี่น้องพวกพ้องบริวารลูกหลานทั้งหลายให้มาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์บูชามหาบูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีด้วยชวาลบุญคือไฟส่องสว่างมหาธรรมกายเจดีย์ไฟส่องสว่างมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีไฟส่องสว่างมหาวิหารคุณยายอาจารย์และปฏิมากรรมประจำวันจันทร์ที่12 ตุลาคมพุทธศักราช2569ได้แก่คุณครูแม่ใหญ่คุณครูแม่เล็กคุณยายอาจารย์มหารัตนาอุบาติกาจันทร์คนนกยุงพระมหาโสพลสุปโลพระสุวัฒน์กิติรัตโนพระภูนันทารุธรรมโมพระครูสิทธิรัตนวิเทศพระอนุชัยอนันตชโยพระครูภาวนาชากรวิเทศพระครูวิเทศชัยยาภิวัฒน์พระมหาด็อกเตอร์สุริยาธิตะประสาโทพระชัยวัฒน์อัตตะทันโตพระมหาอัตพลกุลาสิทธโธพระอาจารย์กลุ่มศูนย์กลางกายฐานที่7บูชาธรรมคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารพร้อมด้วยกัลยาณมิตรทั่วโลกพร้อมใจกันทำบุญอุทิศให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายตลอดแสนโกฏิจักรวาลตลอดอนันตจักรวาลอันไม่มีประมาณที่กำลังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในขณะนี้ลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์วัดพระธรรมกายไอซ์แลนด์วัดพระธรรมกายออสเตรียกริมิตรอนันต์อัศวะโพคินกริมิตรภัยสารทวีชัยถาวรกริมิตรสาวนีหิรัญญสิริดร.กฤษดาทัศนีจารย์ใจมนกริมิตรสองวัฒนาสิริโรจน์สุภสิทธิ์มโนทิพย์นัทเรืองพระจักรวาลธรรมพ่อเสรีสุริยพรตแม่สายสมรอิทธิศักดิ์บรรพตครอบครัวเรืองรักลิขิตกันมิตรสุริพรชยาทุจริตและครอบครัวโตกะรัญเสกกันมิตรสุริยะสุริสาสาตนันจงรุ่งเรืองกิจกันมิตรกิติวัฒนาพรกันตพลปีชนาพรสุขสว่างกันมิตรมาลีพนมชัยนิตยามานีการกัญจนสุภักพ่อเสกิมแม่เชียงแท่ตั้งครอบครัวเจมพิทยานุวัฒน์ครอบครัวธนาสมานโชคกันมิตรกิติชัยด็อกเตอร์เพ็ญจันทวินล้อจักชัยทีมเดอะพาวเวอร์ออฟแมริตนายแพทย์สิริพงษ์พัฒนันธนาวิสุทธิ์กันมิตรสุจัญญาวรุษวริษาพิจารณาบิรัตกันมิตรวีรศักดิ์สุภาพรครอบครัวพดุงตันตระกูลพ่อประดิษฐ์แม่มโนรีมากรุ่งแจ้งกันมิตรประดุวรรณพรครอบครัวไตรเนตรกันมิตรสุวรรณานุพัตราธุรชัยอันดีนิรมัยทีมอาจารย์บรมจักรพรรดิสมบัติจินตายไปถึงที่สุดแห่งธรรม พ่อดวงแก้วแม่อิงที่เด่นแม่จินดารัตนาโภคาทันตแพทย์หญิงด็อกเตอร์กุณฑิดารักศิลขันกมิตรมงคลลาวันจิตรามพัฒนากุลแรงครอบครัวกมิตรรันพันประภาปริปัจจยาแม่ทันติลักษณ์พ่อมั่นและครอบครัวทองเจือกระมิสมบูรณ์ตั้งจิตวิริยสกุลกระมิประพันธ์สวรรณีสุเชษพี่น้องพงพิพัฒนาพ่อพดุงแม่พัทราพรนายแพทย์ชัดชัยศรีบัณฑิตกระมิอนัคพัฒวิมุตติรัตกระมิวีรพงศ์อิทธพัฒกระมิวีรพงศ์กระมิอนัคพัฒ

วิมุตติรัตน์วีรพงศ์อิทธพัฒน์สวานทยนนท์มิตรเอกราชจีนาชัยมิตรศรีวรรณาลหานตีรานนท์คณะกรรมิตรศูนย์ปฏิบัติธรรมบางแพราชบุรีมิตรปรียากุลปรางทองมิตรอรลักษณ์เบญจอาทรสิริกุลมิตรอุษาสกุลไทยมิตรลักษพรพิจิตรนรกายมิตรอัศนีเหมกระสีมิตรสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกครอบครัวพระจัญญาวงศ์ครอบครัวเตชะวรศิลป์สกุลพลตำรวจเอกวราศิษฐ์ผ่อนเลิศกมิตรฮุยซินเมดิเทชันกรุ๊ปกมิตรอือกิมปิวตังเชงบวยบุญสิริวัฒนกุลกมิตรอุมาปุพเวกมิตรธนมนวันรัตนเลิศนาวีพ่อธนาอนุสิทธิ์วิวัฒน์พี่น้องเรือนธรรมกำแพงแสนเด็กชายโจเซฟโครเนอร์กมิตรสุนิดาหมู่ทิมาแม่ธมนวงวิเชียนกมิตรสุวรรณาประกอบผลแม่สำเนียงบัวชื่นกมิตรชนัยหรือชัยพ่อสมชายหรือชัยกมิตรไกรสอนจิดาภาอินทพิบูลกมิตรพิชมัยรุจนเวศแม่ชีพรพัฒนาปัฏฐานปัญโยมฤทธิ์สุนทรสายันคุณย่าละไม้ศรีอุณพงศ์คริสเทพกิมหลวนธีระวสันติวงศ์ปรียพัฒน์ทองแก้วกระมิทั่วทั้งโลกขอเรียนเชิญผู้แทนทุกบุญทั้งหมดที่เด่งกล่าวรายนามไปแล้วกรุณายืนขึ้นเพื่อทำการ

อังคีเนด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายมาตามระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยคุณของพระธรรมกายอันนับอสงไขยพระองค์ไม่ท้วนคุณของมหาปูชนียาจารย์พระเดชพระคุณและมงคลเทพมุนีพระผู้ปรามานน้อมน้อมกราบไหว้บูชาด้วยดวงประทีปและดอกไม้ของหอมพร้อมขอถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งและสวดสรรเสริญคุณของพระธรรมกายคุณของมหาปูชนียาจารย์อาณามหาธรรมกายเจดีย์ด้วยอนิสงส์แห่งบุญนี้ขอให้ข้าพเจ้าเข้าถึงพระธรรมกายที่สว่างสวยรู้แจ้งแทนตลอดในวิชาธรรมกายรู้แจ้งแตกฉานทั้งทางโลกและทางธรรมมีดวงปัญญาบริสุทธิ์ถึงพร้อมด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะมีดวงปัญญาสว่างไส

0: มีญาณทัศนกว้างไกล
1: ม
0: ี
1: ดวงตาแจ
0: ่
1: มใส
0: ทั้งมังสาจักษุ
1: ทิพยจ
0: ัก
1: ษุ
0: ปัญญาจักษุ
1: พุทธจ
0: ัก
1: ษ
0: ุ
1: ธรรม
0: จักษุ
1: สัมมันต
0: จ
1: ัก
0: ษุ
1: ให้ถึง
0: ร้อมด
1: ้
0: วย
1: ที
0: ่
1: ส
0: ุ
1: ดแห่งร
0: ู
1: ปสมบ
0: ั
1: ติ ที
0: ่
1: ส
0: ุ
1: ดแห
0: ่
1: งทร
0: ั
1: พย
0: ์
1: สมบ
0: ั
1: ติ ที
0: ่
1: ส
0: ุ
1: ดแห
0: ่
1: งค
0: ุ
1: ณสมบ
0: ั
1: ติ ที
0: ่
1: ส
0: ุ
1: ดแห
0: ่
1: งลาภยศส
0: ร
1: รเสริญส
0: ุ
1: ข
0: มรรคผลน
1: ิ
0: พพาน มี
1: สมบ
0: ั
1: ติ มหาศาล
0: เอาไว
1: ้
0: ใช
1: ้
0: สร้างบารม
1: ี
0: มีสมบ
1: ั
0: ติ อจิน ไต
1: ย
0: ท่าน ใช้ในวัน
1: น
0: ี
1: ้
0: มั่งค
1: ั
0: ่งม
1: ั่
0: งม
1: ี
0: ทุกทุกอนุวินาที
1: ว
0: ัน เกิด
1: ล
0: ่
1: วงไป
0: มากมายเพียงใด
1: ขอให
0: ้
1: บริส
0: ุ
1: ทธ
0: ิ
1: ์กายวาจาใจ
0: มากมายเพียงนั้น
1: ว
0: ัน
1: คื
0: นล่
1: วงไป
0: มากมายเพ
1: ีย
0: งใดขอให้
1: พระธรรมกายภายใน
0: สว่างสวย
1: มากมายเพ
0: ีย
1: งน
0: ั้
1: น
0: ว
1: ัน คื
0: น
1: ล่
0: วงไปมากมายเพ
1: ีย
0: งใดขอให
1: ้
0: ได
1: ้
0: สร
1: ้
0: างบารม
1: ี
0: มากมาย
1: เพีย ง
0: นั้
1: น
0: ไม่
1: ม
0: ี
1: ความโล
0: ภ
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ี
1: ความโกร
0: ธ
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ี
1: ความหลง
0: ไม่
1: ม
0: ี
1: น
0: ิ
1: วรณ
0: ์
1: ห้า
0: ไม
1: ่
0: ม
1: ี
0: ธรรมเป
1: ็
0: นเคร
1: ื่
0: องเน
1: ื่
0: นช้าผังจนถูกทำลาย
1: ผัง
0: รวย
1: ช้า
0: ถู
1: กทำ
0: ลาย
1: ผัง
0: เรือ เร็วหนาแน
1: ่
0: น
1: เป็
0: น
1: ผัง
0: สำ
1: เร
0: ็
1: จ
0: ติด
1: ต
0: ั
1: วไป
0: ทุ
1: ก
0: ภพ
1: ท
0: ุ
1: กชาติ ผ
0: ังบรรล
1: ุ
0: ชา
1: ถู
0: กทำลาย
1: ผ
0: ัง
1: บรรล
0: ุ
1: เร
0: ็
1: วหนาแน
0: ่
1: น
0: ติดตัวไป
1: ท
0: ุก
1: ภ
0: พ
1: ท
0: ุ
1: กชาติ
0: ไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาก้าวหน้าเป็นปกติถึงคราวละโลกขอให้บังเกิดด้
1: วย
0: ทิพยกายที่รุ่งโรจน์สว่างถวายด้วยสหัสเรืองสีให้ได้ไปดูเสด็จบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมมาโพธิสัตว
1: ์
0: ผู้มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรมขอความปรารถนาของข้าพเจ้าทั้งปวงนี
1: ้
0: จงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป
0: ็
1: นผลสำเร
0: ็
1: จ
0: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกทุกพระองค
1: ์
0: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกายของพระผู้ปรามาณจงทุกประการเทอญนิพพานปัจจโยโหตุขอให้ทุกท่านอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันลงไปในกลางดวงบุญสว่างไสวรันเทินสาธุตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกัน

0: ามิธัมโมเมนันโถเรื่องธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปาติปันโนภะคะวันโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสังโฆเมนันโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญสาธุ

0: ผู้ชนผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: ขอให้บุญส่งผลสำเร็จเร็วแรงให้ทุกท่านกลับถึงบ้านโดยสวัสดิภาพพร้อมกับเข้าถึงพระธรรมกายที่สว่างไสวมีฝนรัตนชาติตกลงมาเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างสะใจกราบดูสิตบุรียานทั้งงามมากทุกภพทุกชาติถึงที่สุดแห่งธรรมทุกท่าน

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเย็นโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

อันธานิมยังตามควรตังวาจายะอภิคายิตุมปุพพาคณมการันเจวะพุทธานุสติ

ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะท่านนมัยยังมุตตะสะภะคะวะโตอุปปาคะนะมะกะ

0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น

0: เป็นผู้อาภัพอยู่
1: เป็นผู้อาภัพอยู่
0: ยังต้องท่องเที่ยวไป
1: ยังต้องท่องเที่ยวไป
0: ในวัฏสงสาร
1: ในวัฏสงสาร
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว์
1: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์ผู้เที่ยงแท้
1: ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากร
1: ได้รับพยากร

0: ให้ข้าพเจ้า
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ทิฏฐิชั่ว
0: ทิฏฐิชั่ว
1: พึงประกอบด้วย
0: พึงประกอบด้วย
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: คือศรัทธา
0: คือศรัทธา
1: สติ
0: สติ
1: หิริ
0: หิ

0: ขอให้สำเร็จ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: คนที่ข้าพเจ้า
0: คนที่ข้าพเจ้าก
1: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: ทุกภพทุกชาติ
0: ทุกภพทุกชาติ
1: เมื่อใด
0: เมื่อใด
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เมื่อนั้น
0: เมื่อนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย

0: เป็นมนุษย์
1: พึงได้ความเป็นมนุษย
0: ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้เพศบริสุทธ
0: ิ์ได้บรรพชา
1: ได้บรรพชา
0: อุปสมบทแล้ว
1: อุปสมบทแล้ว
0: เป็นคนรักศีล
1: เป็นคนรักศีล
0: มีศีล
1: มีศีล
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ของพระบรมศาสดา
1: ของพระบรมศาสดา
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้มีการปฏิบัติธรรมได้
1: เป็นผู้มีการปฏิบัติทำได้
0: โดยสะดวก
1: โดยสะดวก
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: กระทำให้แจ้ง
1: กระทำให้แจ้ง
0: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
1: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
0: อันประกอบด้วย
1: อันประกอบด้วย
0: ธรรมะ
1: ธรรมะ
0: มีวิชาเป็นต้น
1: มีวิชาเป็นต้น
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เมื่อเป็นเช่นนี้
1: เมื่อเป็นเช่นนี
0: ้ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ญาณ
1: พึงได้ญาณ
0: เป็นเครื่องรู
1: ้เป็นเครื่องรู
0: ้เฉพาะตน
1: เฉพาะตน
0: อันสูงสุดเท
1: ออันสูงสุดเท
0: อสัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อเวรา
1: อเวรา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอ
0: ย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
1: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อัพยาปัชชา
1: อัพยาปัชชา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเ
0: ถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุก
0: ข์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อนีคา
1: อนีคา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
1: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุก
0: ข์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น

0: รักษาตน
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถ
0: อให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถอ
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้ทุกข
0: ์ที่ท่านได้ทุกข์
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้สุข
0: ที่ท่านได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: ทั้งหลาย
0: ทั้งหลาย
1: ที่เกิดเป็นอันตชา
0: ที่เกิดเป็นอันตชา
1: ที่เกิดเป็นชลาภูชา
0: ที่เกิดเป็นชลาภูชา
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
0: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ
0: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ
2: คนเช่นเราไม่ใช่ไร้ปัญญาชั่วก็รู้ดีก็เห็นเราจะฆ่าตัวเราเองเพราะความปรารถนาลามกทำไมที่เขาพูดหาว่าเราอย่างนั้นบางคนคงจะไม่รู้จักคำว่าธรรมกายมีอยู่ที่ไหนหมายเอาใครเขาอาศัย

ความไม่รู้มาว่าเราผู้ตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเมื่อผู้ไม่รู้มาติเตียนเราความไม่รู้ของเขาจะลบล้างสัจธรรมของพระพุทธศาสนาได้อย่างไรถ้าจะกลบก็กลบได้เพียงชั่วคราวไม่ช้าดวงแก้วของพระพุทธศาสนาก็จะเปล่งรัศมีให้ผู้มีปัญญาเห็นด้วยสายตาของตนเองการที่เขานำไปพูดเช่นนั้นเป็นผลแห่งการปฏิบัติที่เราได้กระทำกันอยู่แสดงให้เห็นว่าคณะวัดปากน้ำไม่ได้กินแล้วนอนเป็นสำนักที่เคร่งครัดในการปฏิบัติธรรมการที่เขานำไปพูดเช่นนั้นเท่ากับเอาสำนักเราไปเผยแพร่ดีเสียกว่าการโฆษณาทางหนังสือพิมพ์เพราะการที่เขานำไปพูดเช่นนั้นเป็นการกระทำของผู้พูดเองเราไม่ได้จ้างไม่ได้วานใครเมื่อพูดทางไม่ดีได้ก็ต้องมีคนพูดทางดีได้เหมือนกันธรรมะจะต้องชนะอธรรมเสมอเราไม่ต้องเดือดร้อนใจเพราะธรรมกายของพระพุทธศาสนาเป็นของแท้ไม่ใช่ของเก๋หรือของเทียมธรรมกายจะปรากฏเป็นความจริงแก่ผู้เข้าถึงธรรมเรื่องอย่างนี้เราไม่หวั่นเราเชื่อในคุณพระพุทธศาสนาโอวาทพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญพระผู้ปราบมาร

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนชาวขอนแก่นและผู้มีจิตศรัทธาทั่วประเทศร่วมสร้างมหากุศลครั้งสำคัญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ 10,000 รูปจังหวัดขอนแก่นร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนาถวายเป็นพุทธบูชาและทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์กว่า 10,000 รูปเพื่อความเป็นสิริมงคลเติมบุญให้กับประเทศเนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่วันเสาร์ที่26ธันวาคมพุทธศักราช2569เริ่มพิธีเวลา 6 โมงเช้าบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่นขอเชิญชวนทุกครอบครัวจูงมือลูกหลานควงแขนคนที่คุณรักมาร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์แห่งพลังศรัทธาให้ขอนแก่นเป็นเมืองแห่งบุญเมืองแห่งการให้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่080

0437 330756 3 1คน1กำลังใจ1พลังศรัทธารวมตักบาตรพระ10,000รูปสร้างบุญใหญ่ส่งต่อความสุขสู่สังคม26ธันวาคม2569เวลา 6:00 นหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่นมาร่วมบุญใหญ่ด้วยกันแล้วพบกันในวันงานค่ะ

การทำบุญเลี้ยงพระเช่นนี้ถูกต้องตำรับตำราทางพระพุทธศาสนาเพราะพระองค์ทรงรับสั่งไว้ว่าโภชนังภิกขเวทัทธมาโนทายโกทายกผู้ให้ทานโภชนาหารปฏิคาหะกานังปัญเจฐานานิเทติชื่อว่าให้ฐานะ5ประการแก่ปฏิคา6กัตตมานิปัญจฐานานิฐานะ5ประการเป็นไฉนอายังเทติชื่อว่าให้อายุประการ1วันนังเทติชื่อว่าให้วรรณะประการ1สุขขังเทติชื่อว่าให้ความสุขประการ1พลังเทติชื่อว่าให้กำลังประการหนึ่งปฏิภาณังเทติชื่อว่าให้ความเฉลียวฉลาดประการหนึ่งรวมพระธรรมเทศนาพระมงคลเทพ

ความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ทั้งหมดนี้แค่หนึ่งนาทีนะครับทั้งวันนั้นให้เราทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระก็อยู่ในตัวเราตัวเราก็เป็นพระพระก็เป็นเราและเพื่อความสดชื่นเบิกบานของชีวิตทุก

เรียนนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านต่อจากนี้ไปเราจะได้น้อมรำลึกถึงพระคุณของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยการกล่าวคำสรรเสริญเป็นทํานองสรพัญญะขณะกล่าวคำสรรเสริญขอให้ทุกท่าน

ใจกราบพระเดชพระคุณหลวงปู่โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบ

คาถาสำเร็จ072แม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมเนื้อนาบุญ072พระมหาธรรมกายเจดีย์เป็นเนื้อนาบุญของโลกล่ามหาจุฬามณีเป็นเนื้อนาบุญของสวรรค์พระในบ้านเป็นเนื้อนาบุญของครอบครัวพระในตัวเป็นเนื้อนาบุญของเราคำขวัญ072เมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยการบ้าน072ข้อ1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านข้อ2จดบันทึกผลของการปฏิบัติธรรมข้อ3ก่อนนอนให้นึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดข้อ4เวลานอนหลับให้หลับในอู่ทะเลบุญข้อ5เวลาตื่นนอนให้ตื่นในอู่ทะเลบุญข้อ6เมื่อตื่นแล้วรวบใจเป็นหนึ่งกราบองค์พระหนึ่งนาทีในหนึ่งนาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดมาอีกหนึ่งวันขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราข้อ8ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้เรานึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาครับวาทธรรม072สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรี

0: วงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
1: ์เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: ขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมจงมีแก่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกเทอญขอเจริญพรผู้มีบุญทุกท่านนะวันนี้ก็เป็นวันดีอีกวันหนึ่งที่เราจะได้มาสั่งสมบุญกุศลจากการฟังธรรมทางหลวงพี่เองก็จะได้มาเก็บเกี่ยวบุญกุศลจากการแสดงธรรมด้วยเช่นกันนี่ซึ่งชีวิตที่มาพบพระพุทธศาสนาได้ฟังพระสัทธรรมนั้นเป็นชีวิตที่งดงามเป็นบุญญาลาภอันประเสริฐอย่างยิ่งแล้วก็เป็นความคุ้มค่าสุดๆในการได้เกิดมาเป็นมนุษย์ของพวกเราทุกคนซึ่งวันนี้ก็เราจะมาฟังทบทวนโอวาทพิเศษจากคุณครูไม่ใหญ่นะซึ่งตอนวันนี้ก็มีชื่อว่าความฝันสู่จิตรกรระดับโลกพลิกผันสู่ทีมงานพุทธศิลป์ก็เชิญรับฟังได้เลยนะ
1: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ยิ้มแล้วครับ
1: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลกแล้วครับ
1: ใครยิ้มขอให้รวยยิ้มแล้วรวยจ้า

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที่
1: ศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือ2นิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ทำ
0: ทำไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: จ้ะ Do you love me boy
1: I love you หลายเ
2: ด้อเชิญรับชมแบทเทิลน้องดาวจิ๋วพลังเย็นโลกและเจ๊เขียวสายแซ่บครับ

0: ไปกับพ่อครับ
1: ไปกับพ่อค่ะ
2: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็จะต้อง
3: ว่าตามกันครับ
2: ฉันจะชวนเธอ
3: ไปสู่ที่สุดแห่งทาง
2: พักกลางทางที่
3: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
2: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
3: สั่งสมบุญทุกบุญ
2: ไม่ให้ตกบุญเลย
3: แม้แต่เพียงบุญเดียว
2: ไปจนกระทั่ง
3: หมดอายุขัย
2: เพื่อที่ว่าบุญนี้
3: จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
2: ที่จะทำให้เธอมี
3: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
2: ได้ดีกว่าชาตินี้
3: มากมายนะ
2: เช่นอุดมไปด้วย
3: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
2: เหมือน
3: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
2: ไปทุกภพทุกชาติ
3: ราวกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
2: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
3: ว่าตามกันครับ
2: เรามาว่าคาถารวยคาถาเรียกทรัพย์กันจ้า
3: 072แม่นี่มันนี่มานี่แม่นี่มันนี่มานี่แม่นี่มันนี่มานี
2: ่หมายอย่างจ้ะ
3: รออยู่ครับ
2: จงรวย
3: สาธุ
2: จงรวยจงรวย
3: สาธุ
2: เรามาว่าคาถาที่รวยกับเศรษฐีนะจ๊ะเรียกว่าคาถาส่วนถีกันจ้า
3: 072ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให
2: ้จะไม่เก่งๆหรอ
3: คร
2: ับ ทำอย่างนี้เราจะเราก็จะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐี
3: สาธ
2: ุรวยยิ่งกว่าเศรษฐีก็คือเราจะเป็นส่วนถีกันไปทุกภพทุกชาติจ้า
3: สาธุ
2: ขอให้พระทุกรูปบวชกันได้ทุกกายเลยนะจ๊ะ
3: สา
2: แล้วก็ให้ลูกๆทุกคนได้เข้าถึงพระในตัวทุกกายทุกคนเลยนะจ๊ะ
3: สาธุ
2: เดี๋ยวเรามาฟังเพลงคาถาสุนทรีกันจ้ะ

0: ันนี้โลกสถาบันพุทธศิลป์แห่งโลกมาเข้าโรงเรียนกันใช่ไหมจ๊ะ
1: ใช่ครับ
0: ไหนยกมือหน่อยสิจ๊ะ
1: โอ
0: ้ทีมงานพุทธศิลป์ครูไม่อยากจะเรียกว่ากองพันอัจฉริยะฮาร์ดคอร
1: ์
0: ทำไมต้องฮาร์ดคอร์เราต้องทำให้ในสิ่งที่คนอื่นก็ทำไม่ได
1: ้
0: จะใครทำได้ก็เฉยๆต้องทำในสิ่งที่คนอื่นเขาทำ
1: ไม่ได้
0: ว่าจะภารกิจจะเร่งแค่ไหนเวลาน้อยแค่ไหนจะยากแค่ไหนหรือแม้แต่ไม่เคยทำมาก่อนถ้าคนวิญญาณสั่งปุ๊บพุทธศิลป์ก็จะทำได้ปั๊บนี่จ้ะถึงจะเรียกว่าพุทธศิลป์ครูวิญญาณอยากให้พุทธศิลป์เป็นสุดยอดทีมของผู้มีปัญญาความสามารถและจิตใจทอรหดอดทนที่ผ่านการฝึกฝนมาอย่างเข้มข้นจนสามารถรังรับภารกิจที่เหนือขีดจำกัดของคนทั่วไปให้สามารถเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสเปลี่ยนปัญหาเป็นความสำเร็จและสร้างผลงานที่เป็นมาตรฐานใหม่ให้โลกทั้งหลายได้เห็นเป็นทีมที่พร้อมอุทิศตนเพื่องานพระพุทธศาสนาโดยไม่ย่อแล้วก็ไม่ท
1: ้อไม่ย่อท
0: ้
1: อ
0: ก็ไม่ย่อท้อ อ๋อจริงเนาะด้วยความยากลำบากเพราะภารกิจยิ่งยากคือทางมาแห่งบุญบารมีที่ยิ่งใหญ่ของเรานะจ๊ะถ้าคุณใหญ่เป็นมิสเตอร์โปรเจกต์พุทธศิลป์ก็จะต้องเป็นมิสเตอร์เยสนี่จ้าหรือง่ายๆก็คือได้ครับ

ถึงแม้คนยังไม่เคยเห็นนรกสวรรค์เลยแต่ก็ยังมีคนอยากไปสวรรค์แล้วก็กลัวไปนรกไม่ว่าเขาจะเป็นคนมีศาสนาหรือไม่มีศาสนาก็ตามดังนั้นของวิญญาณที่ถูกถอดออกมาแบบนี้จะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตเขาได้ยิ่งเทคโนโลยีไปไกลแค่ไหนทางด้านจิตใจต้องไปให้ไกลกว่านั้นนี่นะหรือยังนะก็ควบคู่กันไประหว่างเทคโนโลยีกับจิตใจแล้วโลกทีมงานพุทธสิงห์จะเป็นผู้ให้แสงสว่างที่จะเปลี่ยนแปลงโลกนี้นะเพื่อให้ชาวโลกได้หันมาศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องราวความจริงของชีวิตการไปถอดแบบของละเอียดให้มาเป็นของหยาบเพื่อให้มนุษย์มองเห็นได้เนี่ยก็เหมือนการทำก๊าซให้มาเป็นของแข็งอย่างนั้นนี่เนาะแต่นั้นโลกพุทธสิงห์ก็ต้องฝึกซ้อมทำความละเอียดของใจด้วยเพราะการจะไปถอดสิ่งเหล่านี้ได้ใจต้องนิ่งนิ่งเฉยเฉยต้องหยุดต้องนิ่งนะจ๊ะใจหยุดนิ่งได้มันก็จะเคลื่อนกันไปสู่ภายในทั้งตัวและจะวูดวูดวูดไปเข้าไปศึกษาเรียนรู้ของจริงที่มีอยู่ภายในตัวนี่ถ้าใจหยุดมันจะวูดวูดวูดวูดเลยแล้วก็นำมาถ่ายทอดสู่ชาวโลกได้จ้านะถ้าเลิกโลกพุทธศีลทำได้แล้วเดี๋ยวคนในองค์กรก็จะไม่มีข้อแม้ว่าจะทำไม่ได้พุทธศีลทำได้ทุกคนในองค์กรก็ทำได้เพราะฉะนั้นโลกพุทธศีลจะเป็นต้นบุญในแบบให้กับทั้งองค์กรทั้งงานหยาบงานละเอียดควบคู่กันไปนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาฟังเพลงมาสยิ่งใหญ่มาสถาบันพุทธศีลแห่งโลก

0: วันนี้มีจดหมายจากพระลูกชายที่ปากหวานตอนความฝันสู่จิตกรระดับโลกพลิกผันสู่ทีมงานพุทธศิลป์นี่จดหมายกราบกราบว่าเราก็จะเคารพเป็นอย่างสูงกราบกับผมพระชัยยศยะสะวังโสปัจจุบันรับบนพรมในการสถาบันพุทธศิลป์แห่งโลกขอกราบรายงานตัวครับหลวงพ่อครับผมจะเป็นเด็กท่าดินแดงคือพื้นดินมันแดงมาตั้งแต่ผมเกิดมาก็เห็นดินเนี่ยแดงแล้วเนาะฟังทนกรุงเทพมหานครอยู่ไหนอ
1: ่
0: ะ
1: ใกล้สะพานพุทธครับหลวงพ
0: ่อรู้จักสะพานพุทธไหมโอเคอยู่ใกล้สะพานพุทธนั่นเนาะตั้งแต่จำความได้สิ่งที่ผมรักมากที่สุดก็คือการวาดภาพผมมีความฝันตั้งแต่วัยเด็กว่าโตขึ้นผมจะต้องเป็นจิตรกรที่วาดภาพเก่งที่สุดและมีชื่อเสียงที่สุดในโลกให้ได้เมื่อมีดินสอปากกาหรือเศษกระดาษอยู่ใกล้มือใกล้ไม่ได้ใกล้ไม่ได้ผมจะวาดคนวาดสัตว์วาดการ์ตูนแล้ววาดทุกสิ่งที่จินตนาการได้แม้แต่สมุดกับหนังสือเรียนก็เต็มไปด้วยรูปวาดดีดีก็อยู่ว่างๆวาดไปหมดทุกอย่างจนคุณแม่และคุณครูนี่ชอบมากเลยท่านชอบดุนี่นะดุบ่อยๆเลยณตอนนั้นแต่ยิ่งถูกห้ามก็เหมือนยิ่งถูกยุโอ้ใครๆเอาสิอ้าวถ้าบอกเดี๋ยวก็แปลว่าเอาสิเหมือนยิ่งถูกยุผมกลับมุ่งมาในความฝันที่จะเป็นจิตรกรระดับโลกให้ได้ครับขี่ม้าตั้งแต่เด็กเนี่ยไม่ธรรมดาเลยเนี่ยโอ้ดูดีหล่อตั้งแต่เด็กดูนะ

บรรยากาศบ้านเรือนในสมัยนั้นซึ่งก็ยังคงเป็นภาพความทรงจำในวัยเด็กของผมและพี่ๆครับนี่นะเมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นผมยังสมัครสอบเข้าวิทยาลัยช่างศิลป์กรมศิลปากรนี่ใจมาทางนั้นสอบครั้งแรกผมยังไม่ยอมสอบได้นี่นะไม่ใช่ตกแต่ผมยังไม่ยอมสอบได้นี่นะมันจะเร็วเกินไปแต่ความผิดหวังครั้งนั้นก็ไม่ถึงกับผิดหวังเพราะไม่ได้หวังผิดอะไรนี่เนาะก็ไม่ได้ทำผมเลิกล้มความฝันผมกลับยิ่งมุ่งมั่นมากกว่าเดิมนี่เนาะผมขอพักการเรียน1 ปีพักการเรียนเลยเนาะเพื่อฝึกฝีมือและเตรียมวิชาการอย่างจริงจังนี่จริงจังเลยจนปีถัดมาผมก็สอบเรียนช่างศิลป์ได้สำเร็จนี่นี่จ้าครั้งแรกผมก็สอบไปงั้นๆนี่เอาจริงแล้วเนาะสำเร็จเลยนี่ช่วงชีวิตในรั้ววิทยาลัยช่างศิลป์กรมศิลปากรโอ้โหโอ้โหดูเนาะจนนั้นผมก็สอบเรียนต่อในคณะจิตกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากรและสำเร็จเป็นศิลปบัณฑิตในปี2529ครับนี่เนาะวันสำเร็จศิลปบัณฑิตมหาวิทยาลัยศิลปากรอุ๊ยรอนะถ่ายภาพกับผลงานวิทยานิพนธ์โอ้ยานิพนธ์วาดเมืองทั้งเมืองเลยโอ้นี่จ้าโอ้นี่โอ้โหรอศิลปากรโอ้นี่เนาะรอนั่นน่ะรอศิลปากรเลยล่ะโอ้ในวันรับปริญญาเนี่ยมากันทั้งทีมเลยโยมพ่อโยมแม่โยมพี่สาวโยมป้ามากันทั้งทีมจากเด็กที่รักการวาดรูปโอ้โหรักการวาดรูปไม่ธรรมดาเลยได้เรียนในสถาบันศิลปะที่ใฝ่ฝันและกำลังจะได้ใช้ชีวิตเป็นศิลปินอย่างเต็มตัวผมเชื่อว่าถ้าวาดภาพได้ดีมีชื่อเสียงมากพอมีผลงานที่ยอมรับและมีเงินใช้ชีวิตก็น่าจะมีความสุขแล้วตอนนั้นนะแต่ว่าเมื่อผมได้เข้าทำงานผมกลับพบว่าโลกแห่งความเป็นจริงไม่ได้เหมือนในจินตนาการทำไมอ่ะแม้จะเป็นงานศิลปะที่ผมรักแต่ยังแฝงไปด้วยเรื่องธุรกิจการเมืองภายในการแข่งขันแข่งแย่งชิงดีเอ๊ะก็ดีนี่ก็ชิงดีกันใช่ไม่ได้ชิงชั่วเลยนี่แข่งแย่งชิงดีงานศิลปะที่ผมทุ่มเททั้งชีวิตไม่ได้มีความหมายต่อโลกมากเท่าที่คาดหวังอ๋ออยากให้ชาวโลกเขาหันมาสนใจและเลิฟศิลปะนี้เนาะยิ่งเดินไปตามความฝันผมกับยิ่งไม่แน่ใจเมื่อไปถึงปลายทางแล้ว

0: สิ่งที่วาสันไว้จะเติมเต็มหัวใจได้จริงหรือไม
1: ่
0: จากคนที่เคยมีเป้าหมายชัดเจนผมเริ่มรู้สึกว่าชีวิตนี้จิตว่างเปล่าและสับสนจึงเกิดคำถามกันในใจดูที่คำถามในใจจะเป็นไงเนี่ยคำถามในใจแท้จริงแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดการเกิดมาเป็นมนุษย์นั่นคืออะไรมีสิ่งในบ้านที่คู่ควรกับการอุทิศชีวิตและความทุ่มเทอย่างแท้จริงนี่นะอย่างน้อยก็ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีอย่างน้อยก็อย่างนี้นะนี่เพื่อนพ้องหรือว่าพี่น้องเนี่ย
2: จบจบสินประกอบมาด้วยกันครับ
0: ผมครับหล่อไม่ดูดิหล่อนะจนปี2531มีเจ้าที่บาสิกาท่านหนึ่งมาที่ทำงานของผมชวนให้ผมมาวัดพระธรรมกายผมได้มาวัดพระธรรมกายเป็นครั้งแรกในเวลานั้นกิจกรรมของวัดยังอยู่ภายในพื้นที่196ไร่ผมได้ถวายพระทหารที่อาคารยามาผมประทับใจกับบรรยากาศที่สงบร่มรื่นสะอาดและเป็นระเบียบผู้คนในวัดต่างยิ้มแย้มแจ่มใสเบิกบานในบุญจนทำให้ผมสงสัยว่าแต่ว่าวันนี้สอนอย่างไรจึงทำให้คนมากมายมีความสุขถึงเพียงนี้ผมอยากศึกษาเรียนรู้และมีความคิดว่าอยากจะบวชที่วัดนี้ด้วยโอ้คิดตั้งแต่ตอนนั้นเลยเนาะเนี่ยบุญเขาทำให้คิดอย่างนั้นเนาะนี่สมัยผมมาวัดช่วงแรกครั้งแรกดูที่เหมือนภาพปัจจุบันไหมนะดูหลังจากนั้นไม่นานผมก็สมัครเข้าโครงการอบรมธรรมทายาทรุ่นที่16ได้บวชพระเป็นเวลา2เดือนช่วงเวลาสั้นๆนั้นทำให้ผมได้หยุดจากโลกภายนอกแล้วหันกลับมาหยุดใจผมได้ฝึกทั้งวินัยเคารพอดทนได้นั่งสมาธิได้ฟังว่าของหลวงพ่อจนเริ่มเข้าใจเป้าหมายของชีวิตที่แท้จริงพอจบโครงการผมก็กลับไปทำงานทำงานคู่ๆไปกับการทำทานรักษาศีลสวดมนต์นั่งสมาธิสาธุโอ้สุดยอดเลยหายากมากเลยผมมาวัดทุกวันอาทิตย์ได้รับบุญเป็นอาสาสมัครต้อนรับสาธุชนและได้นำฝีมือช่างศิลปะมาช่วยทำป้ายประชาสัมพันธ์งานบุญป้ายกฐินและป้ายผ้าป่าขนาดใหญ่ในทุกๆงานบุญของวัดครับทุกครั้งที่ได้ใช้ฝีมือช่วยงานบุญใจของผมก็จะอิ่มเอิบกว่าการทำงานทางโลกอย่างมากมายยิ่งมาวัดยิ่งปฏิบัติธรรมและยิ่งได้สั่งสมบุญทำให้ผมตระหนักว่าถ้าอยากได้บุญมากกว่านี้เนี่ยชีวิตคฤหัสถ์ยังมีข้อจำกัดมีข้อจำกัดในการสร้างบารมีได้ยังไม่เต็มที่แต่เมื่อหันมามองชีวิตตอนนี้ของผมก็พบว่าผมยังใช้ชีวิตอยู่ระหว่างทางโลกและทางธรรมณช่วงนั้นนะวันธรรมดาทำงานทางโลกส่วนวันหยุดก็มาวัดและช่วยงานบุญจนวันหนึ่งพี่ชายผมซึ่งแอบเฝ้ามองอยู่เงียบๆนี่นะอยู่ในสายตาพี่ชายพี่ชายก็ถามว่าน้องจะเอาไงกับชีวิตกันแน่ระหว่างทางโลกกับทางธรรมถ้าไม่เลือกสักทางอาจจะไปไม่สุดทั้งสองทางสุดยอดพี่ชายเลยเป็นยอดกัลยาณมิตรเลยเนาะคำถามนี้แต่ผมต้องตัดสินใจว่าผมไม่อาจจะยืนอยู่ตรงกลางระหว่างทางโลกกับทางธรรมได้อีกต่อไป

0: ผมจะบวช
1: สาธ
0: ุขอให้พี่ชายช่วยดูแลโยมพ่อโยมแม่แทนด้วย
1: สาธ
0: ุโอ้สุดยอดเลยเมื่อพี่ชายสุดที่รักของผมรับปากผมยังไม่กล้าขออนุญาตโยมพ่อโยมแม่แทนทีและผมก็ตัดสินใจว่าถ้าผมบวชผมจะบวชตลอดชีวิต
1: สาธุ
0: แม้ตอนนั้นไม่ได้บอกโยมพ่อโยมแม่เพราะท่านยังไม่เข้าใจแต่ภายในใจผมได้เลือกชีวิตสมณะเรียบร้อยแล้วครับโอ้โหบุญเก่าสังสมมาดีมากเลยเพราะว่าชีวิตพระนั้นเป็นชีวิตที่ดีที่สุดครับ

0: ในปี2534ผมได้อุปสมบทอีกครั้งหนึ่งในโครงการธรรมทายาทรุ่นที่19การบวชครั้งนี้แตกต่างจากการบวชในครั้งแรกเพราะผมได้ตัดใจทิ้งทางโลกอย่างเด็ดขาดเลยดังนั้นผมยังตั้งใจฝึกฝนตนเองเป็นพิเศษยิ่งบวชยิ่งนั่งสมาธิใจก็ยิ่งสงบและมั่นใจว่านี่คือชีวิตที่ผมต้องการจริง
1: ๆ
0: สาธุเจ้านี่เนาะโอ้ในโครงการธรรมทายาทรุ่นที่19ครับอุปสมบทอีกครั้งที่วัดเบ

มะมาพิษดุสิตวนารามราชบริวารปี2534นี่บวชเสร็จเรียบร้อยเนอะในปี2535ผมก็รับบุญเป็นพระพี่เลี้ยงอบรมธรรมทายาทโอ้บวชได้ปีเดียวเนาะเป็นพระพี่เลี้ยงละเมื่อเสร็จภารกิจจึงได้ขึ้นไปปฏิบัติธรรมกับคณะพระพี่เลี้ยงที่ดาวสุเทพปุยจังหวัดเชียงใหม่นี่เนาะนี่จ้าอ๋อไปนั่งธรรมะกับครูไม่ใหญ่เลยเนอะช่วงนั้นเนาะสมัยบวชช่วงแรกเดี๋ยวดูนะตอนบวชช่วงแรกเนี่ยรอขนาดไหนแล้วก็มีภาพยืนยันการปฏิบัติธรรมที่ดอยสุเทพปุยจังหวัดเชียงใหม่ด้วยนี่จ้าในขณะไม่ยอมยิ้มเนอะเจ้าวันหนึ่งหลวงพ่อได้อ่านประวัติชีวิตของผมและทราบว่าผมจบคณะจิตกรรมจากมหาวิทยาลัยศิลปากรจิตกรรมอ่ะโอ้โหเข้าทางเลยเนี่ยนี่ก็จิตกรรมนั่นเนี่ยมันกระทำเรื่องจิตเนอะและมีประสบการณ์การทำงานศิลปะมาหลายปีหลวงพ่อจึงดำริเริ่มก่อตั้งทีมงานพุทธศิลป์ในช่วงแรกทีมงานพุทธศิลป์มีผมอยู่เพียงรูปเดียวนี่จ้ะหลวงพ่อผมเก็บตัวปฏิบัติธรรมควบคู่การวาดภาพลายเส้นดินสอและส่งผลงานหลวงพ่อตรวจแก้ทุกวันไม่เคยแก้ดูจนเยียวมือแชมป์น่ะงานช่วงแรกคือการวาดภาพต่างๆทั้ง18กายภาพผืนป่ามีสัตว์ต่างๆมีพระธุดงค์นั่งสมาธิพอผมนำภาพไปถวายหลวงพ่อรับปั๊บก็มอบจดหมายให้ทันทีคือให้วาดภาพเดิมแต่เปลี่ยนมุมเปลี่ยนบรรยากาศนี่เนาะเป็นอย่างนี้ตลอดต่อเนื่อง10ภาพจากเดิมใช้เวลา1วันก็ค่อยลดเหลือเพียงครึ่งวันท้ายผมได้ฝึกทั้งฝีมือความคิดสร้างสรรค์ความรวดเร็วเพื่อพร้อมที่จะรับบุญอยู่ตลอดเวลาครับดีจังเลยเนาะโอ้โหทำไมวาดเก่งๆนี่วาดลายเส้นในยุคแรกก่อนเริ่มพัฒนาสู่การลงสีครับโอ้สวยเนี่ยผลงานวาดภาพบางส่วนที่วาดตามดลิ่งหลวงพ่อในช่วงปี2537ถึง2538เมื่อครั้งมีโอกาสไปปฏิบัติธรรมที่บนดอยสุเทพปุยร่วมกับหลวงพ่อภาพวาดช่วงนั้นโอ้มียานอวกาศไปลงที่ลานธรรมแล้วมนุษย์จากโลกอื่นก็มานั่งธรรมะกันนี่จ้า

0: นี่นี่ลงจากจานบินลงมันนั่งธรรมะเลยโอ้นี่จ้ะยุคนั้น
1: ครับ

แต่คำตอบก็ค่อยๆกระจ่างไม่ได้รับงานชิ้นหนึ่งที่หลวงพ่อมอบหมายหลวงพ่อให้วาดภาพช้างเอราวัณคือวาดช้างนาทีเราจะไปวาดช้างทั่วๆไปทำไม

ดอกแต่ละดอกก็มีนางฟ้าเจ็ดตนแต่ละตนก็มีบริวารอีกเจ็ดนางผมก็นำข้อมูลทั้งหมดกลับมาวาดภาพนี่ไงเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้านี่ผมต้องนำข้อมูลทั้งหมดกลับมาวาดภาพใช้ทั้งความรู้ประสบการณ์และจินตนาการที่สั่งสมมาตลอดชีวิตที่ผ่านมาแต่ว่าไม่ว่าจะพยายามเพียงใดก็ยังไม่สามารถถ่ายทอดภาพความละเอียดพิสดารของช้างเอราวัณตามที่หลวงพ่ออธิบายได้เลยแม้แต่เพียงเสี้ยวเดียวได้สินะเอ๊ะมีกี่งานนะช้างเอราวัณเสี้ยนหนึ่งเจ็ดงานผมแก้แล้วแก้อีกหลายวันจนสุดท้ายท่านก็ไปกราบเรียนถามหลวงพ่อตรงว่าหลวงพ่อครับผมว่าไม่ได้ครับแล้วพ่อก็ยิ้มแล้วบอกว่าของบางอย่างนะมันอยู่นอกเหนือขอบเขตแห่งจินตนาการความรู้ของมนุษย์ทั่วไปไม่อาจถ่ายทอดออกมาได้ต้องทำใจให้หยุดนิ่งเป็นสมาธิจนเข้าถึงพระธรรมกายภายในจึงสามารถไปรู้ไปเห็นเรื่องราวอันน่าอัศจรรย์เหล่านั้นด้วยตนเองเห็นแล้วเราก็นำมาถ่ายทอดออกมาได้อย่างถูกต้องได้นี่เนาะคำสอนนี้ท่านผมก็จะเรียนดีว่าเหตุใดหลวงพ่อจึงให้ปฏิบัติธรรมควบคู่การวาดภาพเพราะสิ่งที่ผมเรียนมาทั้งชีวิตยังละเอียดไม่พอที่จะถ่ายทอดเรื่องราวภายในได้เลยเรื่องราวภายในก็ต้องไปเห็นภายในและต้องวาดออกมาความรู้ภายนอกจะสมบูรณ์ได้ต้องมีความรู้ภายในมาหล่อเลี้ยงด้วยนั่นคือหยาบและละเอียดต้องคู่กันไปเสมอดังนั้นผมจึงก็เริ่มเข้าใจคำว่าพุทธศิลป์เพราะไม่ใช่เพียงศิลปะที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาแต่เป็นงานที่เริ่มต้นจากใจที่ได้รับการฝึกให้หยุดนิ่งละเอียดและบริสุทธิ์แล้วจึงจะถ่ายทอดออกมาเพื่อยกใจของผู้พบเห็นให้สูงส่งถึงจะเรียกว่าพุทธศิลป์มือที่เก่งอาจสร้างภาพสวยงดงามได้แต่หากต้องการสร้างงานพุทธศิลป์จะไม่ต้องฝึกสิ่งที่ละเอียดกว่ามือนั่นคือฝึกใจของตนเองให้หยุดนิ่งให้ได้เสียก่อนนี่เนาะแล้วว่ากับเรื่องราวของเด็กคนหนึ่งที่มีความฝันจะเป็นจิตรกรระดับโลกนี่ระดับโลกยังว่าอย่างนี้ไม่ได้เลยนี่ต้องระดับเหนือโลกนี่ได้ทุ่มทั้งชีวิตเพื่อเดินตามความฝันนั้นแต่เมื่อมาได้พบหลวงพ่อจึงรู้ด้วยเป้าหมายชีวิตและได้นำความรู้ด้านศิลปะมารับบุญเป็นทีมงานพุทธศิลป์คนแรกนี่จ้ะส่วนว่าเรื่องราวทีมงานพุทธศิลป์ที่ขณะนั้นมีผมเพียงคนเดียวจะขยายไปสู่พุทธศิลป์แห่งโลกได้อย่างไรก็รอติดตามฟังเพลงนี้ก่อน

0: ผู้อำนวยการของสำนักพุทธศิลป์แห่งโลกใช่ไหมจ๊ะ
1: ใช่ครับ
0: สำคัญมากนะ
1: คร
0: ับ มากมากมากมากมากของโลกเลย
1: คร
0: ับ เพราะว่าเราจะเอากล้องหรืออะไรไปถ่ายภาพโลกไปจักรวาลอื่นเน
1: ี่
0: ยอะไรต่างๆมันก็ไม่ได้นะแล้วจะส่งช่างภาพข้ามโลก
1: ก็ไม่ได
0: ้ไม่ง่ายเหมือนกันนี่เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยพุทธศิลป์นี่สำคัญสำคัญมากๆเลยถ้านั่งธรรมะใจหยุดนิ่งได้ไปรู้ไปเห็นเนี่ยจะสามารถถ่ายทอดออกมาให้โลกนี้ได้เห็นได้ที่จะขจัดความสงสัยของมนุษยชาติจะทำให้ชาวโลกเข้าใจได้ง่ายที่สุดเลยต้องพุทธศิลป์สำคัญมากเพราะนั้นพุทธศิลป์ต้องหยุดนิ่งต้องสว่างนี่จ้ะสำคัญมากมากมากมากมากเลยไม่งั้นจะไปเรียกว่าพุทธศิลป์ทำไมศิลปะเพื่อพุทธะเนี่ยนี่จ้ะไม่ธรรมดาหรอกเพราะฉะนั้นเรื่องราวที่ฟังมาทั้งหมดนี่ไม่ธรรมดาแต่ก็มาถึงตอนสุดท้ายแล้วเพราะเขียนว่าสุดท้ายนี้แล้วขอกราบขอบคุณหลวงพ่ออย่างสูงที่ได้เมตตาอบรมสั่งสอนผมมาโดยตลอดกราบรักษาหลวงพ่อสุขภาพแข็งแรงเป็นร่มโพธิ์ร่มสังรูปไปตลอดนานแสนนานนะครับนี่พ่อครับผมมีความในใจอยากจะบอกหลวงพ่อผ่านบทเพลงนี้ครับ

อนุโมทนาบุญร่วมกันทุกคนนะก็เป็นประวัติชีวิตงดงามของนักสร้างบารมีเนาะกว่าจะได้มาสู่เส้นทางธรรมมันก็ไม่ได้ง่าย

นะประกอบด้วยอะไรหลายอย่างความบังเอิญก็ไม่ได้มีในโลกนะทุกอย่างก็มีที่มาที่ไปก็ถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีที่ให้เราทุกคนได้ดำเนินรอยตามในความดีงามความตั้งใจโดยเฉพาะการที่เราได้มาสร้างบารมีภายใต้ปณิธานของพระเดชพระคุณหลวงพ่อซึ่งเป็นชีวิตที่งดงามและยิ่งใหญ่ทีเดียวเต็มไปด้วยความปลื้มเลยตั้งแต่ต้นท่ามกลางแล้วก็เบื้องปลายซึ่งวันนี้ก็จะมาพูดถึงผู้มีความกตัญญูก็คือเรานักเรียนโรงเรียนอนุบาลฟ้าในฝันวิทยาทั่วโลกเลยก็จะได้เป็นผู้มีความกตัญญูที่สูงส่งยิ่งขึ้นไปแล้วก็จะมาทำความเข้าใจเพิ่มเติมก็มีคำเปรียบเทียบอยู่นะว่าคนตาบอดเนี่ยย่อมมองไม่เห็นโลกแม้ว่าดวงอาทิตย์จะส่องสว่างอยู่ชั้นใดคนใจบอดก็ย่อมมองไม่เห็นพระคุณแม้จะได้รับความเมตตากรุณาจากผู้มีประการคุณฉันนั้นและมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะคือคนที่มีใจที่สว่างไสวเนี่ยมีปัญญาก็จะมองเห็นคุณที่คนอื่นกระทำแต่แก่ตนเนี่ยเห็นและตระหนักแล้วใส่ใจระลึกอยู่เมื่อมีโอกาสก็จะหาทางตอบแทนในทางกลับกันน่ะคนอกตัญญูเนี่ยไม่เห็นเลยนะแม้จะได้รับความช่วยเหลืออุปการะคุณมากเท่าไหร่ต่อหน้าต่อตาทั้งแจ้งทั้งที่รับอะไรก็ตามเนี่ยก็เฉยๆไปมองข้ามไปไม่สนปิดกั้นใจตัวเองพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงยกย่องถึงความเป็นผู้มีความกตัญญูกตเวทีไว้ดังนี้นิมิตตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีคือทั้งกตัญญูด้วยแล้วก็กตเวทีด้วยสองคำนี้ความหมายต่างกันมักจะพูดต่อกันกตัญญูก็คือความเป็นผู้รู้คุณเห็นคุณความดีที่อื่นกระทำไว้ความดีที่เขาก็ทำไว้มันมีอยู่แล้วประจักษ์เกิดขึ้นแล้วเนี่ยแต่จะเห็นไหมจะรู้ไหมตระหนักคือเอามาใส่ใจให้หนักไว้ให้แน่นไว้เห็นคุณค่าและความสำคัญสิ่งนั้นหรือเปล่าเขาเคยช่วยเรานะเขาเคยให้สิ่งนั้นสิ่งนี้กับเราเลี้ยงดูเราแม้กระทั่งอย่างพระสารีบุตรเนี่ยมีคราวหนึ่งที่ราธะพราหมณ์ที่บวชตอนแก่น่ะอยากจะบวชภิกษุทั้งหลายก็ไม่อยากเป็นอุปัชฌาย์ไม่อยากให้การดูแลเท่าไหร่เพราะว่าคนสูงอายุเนาะคนแก่มาบวชนี่มันดื้ออันนึงก็รู้ละอันนึงก็รู้ละแล้วอาจารย์ก็มีอายุน้อยกว่าเด็กกว่าเงี้ย ก็ไม่ฟังอ่ะแล้วก็เป็นอย่างนี้จริงนะโดยส่วนใหญ่เลือโดยจำนวนมากก็ไม่รู้ส่วนใหญ่ส่วนน้อยนะแต่ก็จำนวนมากทีเดียวแม้กระทั่งที่บวชกับหลวงพี่อยู่เนี่ยก็เหมือนกันอายุเยอะดิโอ้ดื้อจังเลยพูดยากบอกยากก็จะไปที่ขยาดกันถามถึงรูปนั้นรูปนี้ก็ไม่มีใครเอานี่มาถึงพระสารีบุตรพระสารีบุตรก็ระลึกถึงคุณที่ราธพราหมณ์เนี่ยเคยใส่บาตรมาก่อนครั้งหนึ่งเนี่ยแม้นานมาแล้วแม้ครั้งหนึ่งก็ยังระลึกได้อยู่ก็เห็นแก่คุณตรงนั้นแหละว่าอย่างน้อยก็เคยมีอุปการะใส่บาตรแก่ตนเนี่ยพระสารีบุตรก็เลยรับบวชให้พอบวชเข้าจริงๆก็ไม่ได้ดื้อก็ว่าง่ายสอนง่ายบรรลุธรรมเร็วเนี่ยแล้วก็มีคุณธรรมอีกหลายประการเลยที่เป็นคุณธรรมของพระสารีบุตรนะแสดงถึงความที่มีความกตัญญูรู้คุณจำได้เคยอย่างนั้นอย่างนี้ก็ตระหนักไว้ในใจเสมอมีโอกาสก็หาทางอะไรกระทำกตเวทิตาคือทดแทนตอบแทนคุณเนี่ยระลึกรู้ว่าเคยใส่แล้วก็บวชให้ก็เป็นการกตเวทีคือตอบแทนแล้วก็นับว่าเป็นคุณธรรมสำคัญเลยที่ทำให้ท่านเป็นผู้มีปัญญามากเป็นคุณสมบัติเด่นเลยเพราะว่าอุปนิสัยของความกตัญญูก็ติดมาในชาติสุดท้ายเนี่ยที่ท่านเป็นพระอรหันต์แล้วก็ยังมีอัธยาศัยอย่างนั้นอยู่เนี่ยพระอัสสชิที่เป็นอาจารย์ที่ได้เคยฟังธรรมแล้วก็ได้บรรลุธรรมครั้งแรกจากท่าน

สารีบุตรก็ระลึกรู้อยู่เสมอเลยจะไปไหนมาไหนอยู่ที่ไหนก็ตามเนี่ยจะระลึกก่อนนอนเนี่ยว่าอาจารย์เนี่ยอัสสชีเนี่ยอยู่ทิศไหนก็จะหันหัวไปทางทิศนั้นเนี่ยอยู่ในใจตลอดแม้กระทั่งมารดาก็ยังไงสุดท้ายก็ต้องไปโปรดให้ได้ดังนั้นเนี่ยถ้าเราอยากเป็นผู้มีปัญญามากนี่นะก็ต้องฝึกอัธยาศัยกตัญญูไว้นะนี่ให้เยอะๆขึ้นไปจากมีอยู่แล้วก็เล็กๆน้อยๆก็ไม่ปล่อยผ่านมีโอกาสก็หาทางตอบแทนแต่การตอบแทนเนี่ยไม่ได้แปลว่าเขาให้ทำอะไรก็ทำนะมันมีต้องแบ่งแยกเรื่องราวอยู่นะมันผิดศีลผิดธรรมหรือเปล่าเนี่ยบางอย่างผิดกฎหมายผิดประเพณีเนี่ยมันในบางส่วนก็ยังพอยืนหยวนได้ถ้าผิดศีลผิดธรรมเนี่ยมันยืนหยวนไม่ได้นะให้ไปฆ่าใครไปลักขโมยอะไรให้ไปช่วยเหลือในทางเจ้าชู้ในทางอะไรที่มันไม่โอเคน่ะไปช่วยปิดบังอะไรบ้างหรือช่วยโกหกช่วยเกี่ยวกับยาเสพติดอะไรเงี้ยถ้าเกี่ยวกับผิดศีลผิดธรรมอันนั้นเราก็ไม่ช่วยแม้เราจะอยากช่วยเท่าไหร่ก็ตามแต่ถ้าผิดบางทีผิดกฎหมายผิดประเพณีเนี่ยยังพออารมณ์อร่วยนิดๆหน่อยๆในที่มันไม่รุนแรงมากจากผ่อนหนักเป็นเบาเงี้ยบางทีอย่างเช่นบางทีมีตัวอย่างเนาะอย่างคุณยายบางคนเนี่ยเข้าป่าเก็บเห็ดมาตั้งแต่นู่นหลายสิบปีแล้วในป่านี่เนี่ยจะอยู่ป่านี่ก็กลายเป็นป่าสงวนแล้วจะอยู่ก็กลายผิดกฎหมายขึ้นมาถูกจับอย่างเงี้ยถ้าเกิดใครเคยได้รับการช่วยเหลือจากยายลึกถึงคุณไปช่วยให้กฎหมายนั้นเป็นหนักเป็นเบามากให้ช่วยได้หลอดมันก็ดีเพราะว่าอะไรก็ตามที่มันไม่ได้มาจากความเลวร้ายอะไรเงี้ยก็ผ่อนหนักเป็นเบาได้ช่วยเหลือกันได้แต่ถ้าเป็นเรื่องศีลธรรมเรื่องกฎแห่งกรรมอันนั้นน่ะพยายามหลีกเลี่ยงช่วยอย่างอื่นเอาซึ่งความกตัญญูนี่เองเป็นเครื่องหมายของคนดีเราหาคนดีนะจะเอามาเป็นลูกเขยก็ดีมาเป็นลูกน้องก็ดีมาเป็นอะไรก็ตามที่เราต้องการคนดีมาอย่างน้อยข้อแรกเลยเนี่ยมีความกตัญญูไหมสังเกตเลยถ้าไม่มีความกตัญญูแล้วก็ไม่ใช่เพราะเป็นเครื่องหมายของคนดีเลยเป็นข้อแรกเลยส่วนคนดีความดีคุณสมบัติอื่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่อย่างน้อยก็ต้องมีความกตัญญูเพราะถ้าใครไม่มีความกตัญญูนี่นะโอ้โหเราเลี้ยงดูเท่าไหร่ทำดีมากเพียงใดนี่ก็มันจะไม่เป็นผลเลยเขาพร้อมที่จะทำร้ายเราได้ทุกเมื่อพร้อมที่จะนอกใจได้ทุกเมื่อเนี่ยพร้อมที่จะอะไรหลายอย่างเนี่ยดังนั้นเนี่ยใครคิดจะหาลูกเขยลูกสะใภ้ลูกน้องเจ้านายก็ดูความกตัญญูคุณธรรมตรงนี้ด้วยเป็นเกณฑ์เลยและเกณฑ์สำคัญก็คือเขากตัญญูต่อพ่อแม่หรือเปล่าบางทีกตัญญูกับคนนู้นคนนี้มันก็ดูยากเนาะแล้วก็บางทีมันก็เป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ถ้าพ่อแม่นี่ถือเป็นเรื่องใหญ่เลยถ้าไม่กตัญญูกับพ่อแม่นะโอ้โหแย่เลยคนให้เกิดมีคุณมากขนาดนั้นเนี่ยยังไม่กตัญญูนี่นะยังไม่เห็นคุณนะโอ้ก็ถือว่าใจก็มืดบอดอย่าเอามาเป็นอะไรใดๆทั้งสิ้นซึ่งพระพุทธองค์ก็ทรงแสดงถึงบุคคลที่หาได้ยากยิ่งหายากเลย3จำพวกอยู่ที่ว่าจะเอาเกณฑ์ไหนมาในอันนี้ใช้เกณฑ์นี้ได้3จำพวกเนี่ยก็คือ 1. พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้าหายากโอ้กี่กับกี่อสงไขยกับเนาะจะมีสักพระองค์หนึ่งเนี่ยยาก 2. ผู้ที่แสดงธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศไว้รู้ธรรมแล้วฟังธรรมแล้วเนี่ยเอาธรรมนั้นมาประกาศให้จากยากๆให้เข้าใจได้โดยง่ายเนี่ยโดยพิสดารลึกซึ้งเนี่ยก็หายาก 3. บุคคลผู้มีความกตัญญูกตเวทีรู้คุณแล้วหาโอกาสตอบแทนหายากนี่ถึงได้เป็นเครื่องหมายคนดีไงเพราะคนดีก็หายากเนาะเราพึงเป็นบุคคลประเภทที่3นี้นะพึงเป็นบุคคลที่หาได้โดยยากเพราะเราเป็นคนอัศจรรย์เป็นกตัญญูกตเวทีนะจะเป็นประหนึ่งเพชรอันงดงามเป็นอัญมณีอันล้ำค่าของโลกใบนี้เลย

โดยเฉพาะกตัญญูกตเวทีในฐานะนักสร้างบารมีของเรานะในหมู่คณะเราก็คือมหาปูชนียาจารย์พระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายนี่แหละหลวงปู่ก็อีกไม่นานนี้นะก็จะมีบวชอุปสมบทหมู่บูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์เนาะพระมงคลเทพมุนีหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญสดจันทสโรเนี่ยจะได้เดินธรรมยาตราก็ถือว่าเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อท่านซึ่งกระทำได้หลายแบบจะกระทำด้วยการบูชาก็ได้ด้วยการปฏิบัติก็ได้ด้วยการอย่างนั้นอย่างนี้ก็แล้วแต่ด้วยการสารปณิธานท่านก็ได้แต่การบูชาที่สูงสุดคือปฏิบัติบูชานี่แหละก็เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นสิ่งที่เยี่ยมยอดมากเลยการปฏิบัติบูชาท่านแล้วก็ใครที่เป็นท่านชายก็เชิญมาบวชนะบวชแล้วก็บวชอีกได้ใครที่ท่านหญิงก็ชวนสะบั้นทันแหลกเลยท่านชายท่านหญิงก็ชวนกันเอาให้เต็มที่เอาให้ทะลุเป้าให้ได้ก็ท่านยืนต่อหลวงพ่อเนี่ยก็สารปณิธานของท่านท่านให้ทำแล้วก็ทำจำได้ใช่ไหมได้ครับหลวงพี่ดีครับท่านท่านครับผมเหมาะสมครับหลวงพ่อหลวงพ่อให้ทำอะไรโอ้ได้ครับดีครับท่านครับเหมาะสมครับตามนั้นเลยเพราะว่าสิ่งที่ท่านทำเนี่ยดีทั้งนั้นเลยเป็นประโยชน์อย่างยิ่งโดยเฉพาะต่อตัวเราเองด้วยนะเราจะได้สร้างบารมีไงล่ะและบุญแต่ละบุญก็บุญใหญ่ทั้งนั้นเลยทำตามท่านเนี่ยทุกคนพร้อมใจกันไม่เอ๊ะไม่อะไม่อะไรมากแล้วจะสำเร็จเพราะที่ท่านให้ทำน่ะผังมันมีอยู่แล้วไม่งั้นท่านไม่ให้ทำหรอกแต่มันจะสำเร็จตามนั้นได้มันต้องลงมือทำนะไม่ใช่ว่าผังมีอยู่แล้วก็ได้ก็นั่งเฉยๆอธิษฐานเอาอย่างนั้นมันก็ไม่ได้นะนั่งธรรมะด้วยอธิษฐานด้วยแล้วก็ต้องลุยด้วยเอาหยาบประกอบลงไปด้วยเนี่ยมันถึงจะสำเร็จแล้วก็นี่กตัญญูบูชาธรรมเนี่ยต่อคุณยายอาจารย์ของเราเนี่ยมหารัตนอุบาสิกาอาจารย์ขนนกยูงในวาระครบรอบกฐิน118ปีเนาะนี่แล้วก็มาเอาบุญใหญ่กันเลยเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคุณยายนี่เป็นการบูชาธรรมท่านนะก็มาเอาบุญใหญ่กันทุกๆคนเนี่ยเราก็จะได้เป็นบุคคลที่หาได้ยากไงนี่ซึ่งบุคคลที่หาได้ยากจำแนกอีกแบบหนึ่งที่พระพุทธองค์ตรัสไว้จำแนกด้วยเกณฑ์อีกแบบหนึ่งมีสองจำพวกได้แก่หนึ่งบุพการีบุพการีคืออะไรคือผู้ทำคุณให้ก่อนอย่างเช่นว่าพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดบุพการีนี่จะเป็นใครก็ได้นะไม่จำกัดเฉพาะพ่อแม่แต่แสดงถึงบุคคลที่เขายังไม่ทันทำความดีให้เราเลยคนนั้นก็ไปทำความดีให้ก่อนเลยยื่นมือให้ไม่ให้ก็ให้ให้นี่ไงกำลังกระทำเป็นบุคคลที่หาได้ยากเป็นบุพการีใช่ไหมแม้เขาไม่ได้ให้อะไรเราแต่เราให้ก่อนเลยเป็นผู้บุพการีเป็นบุคคลที่หาได้ยากเพราะต้องมีน้ำใจที่ยิ่งใหญ่จริงๆเราพึงเป็นบุคคลเช่นนั้นกันเถิดเหมือนพ่อแม่กับลูกเนาะลูกเกิดมาเนี่ยยังไม่ได้ทำอะไรให้พ่อแม่เลยเนาะมีแต่ทำให้แม่ลำบากตั้งแต่ไม่อุ้มท้องกันตั้ง8 9เดือนเนี่ยลำบากเกิดมาก็ลำบากแต่แม่เป็นไงโอ้รักเลี้ยงดูให้ทุกสิ่งทุกอย่างพ่อแม่จึงได้ชื่อว่าเป็นบุพการีต่อบุตรเนี่ยอย่างยิ่งเลย2ผู้ที่มีความกตัญญูกตเวทีคือรู้คุณท่านและหาทางตอบแทนท่านนี่ตั้งแต่พ่อแม่แล้วก็คนอื่นๆทุกคนเลยที่มีคุณกับเรารู้ตอบแทนนี่ถือว่าเป็นบุคคลที่หาได้ยากหลวงพี่เองก็ไม่คือฟังธรรมเราก็ไม่คิดว่าจะหาได้ยากขนาดนั้นนะหรือเราไม่คิดว่าเอ๊ะบุคคลที่มันจะไม่รู้คนอื่นมันจะมีอยู่อะไรขนาดนั้นหรือแต่ในชีวิตจริงมันมีนะแต่คนใกล้ตัวหลวงพี่ก็มีเนี่ยมันไม่เห็นเลยนะมันก็ไม่รู้จะว่ายังไงมันก็ขนาดพูดขนาดบอกแล้วมันไม่เห็นก็คือไม่เห็นน่ะมันก็ไม่รู้จะว่ายังไงก็ต้องรอให้องค์หน้ามาโปรดเนาะอ่ะกรรมคือการกระทำความดีที่ทำกับคนมีความกตัญญูมีศีลและมีความประพฤติที่ประเสริฐย่อมไม่ฉิบ

ายไปก็คือไม่สูญเปล่านั่นเองเปรียบเหมือนอะไรเปรียบเสมือนพืชที่หว่านในนาดีย่อมเจริญงอกงามผู้ที่มีความกตัญญูกตเวทีจึงเปรียบเสมือนนาดีเป็นเนื้อนาอันเลิศที่เหมือนดินดีนาดีเนี่ยจะปลูกพืชอะไรมันก็งอกงามดีหมดคนที่มีความกตัญญูเราจะให้อะไรทำคุณอะไรกับเขาการทำคุณก็เหมือนกันหย่อนเมล็ดพืชนั่นแหละช่วยเหลือเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยผลแห่งความช่วยเหลือมันก็เจริญงอกงามเพราะมันตระหนักในใจเขาแล้วเขาจะหาทางตอบแทนมันเกิดผลดีงดงามทีเดียวตรงกันข้ามกับอะไรคนที่มีความอกตัญญูเนาะเป็นอสัตตบุรุษที่เราจะหว่านพืชอะไรไปก็ตามเนี่ยเหมือนโยนพืชลงบนกองไฟอย่างนั้นน่ะโยนไปเท่าไหร่เป็นไงงอกไหมไม่งอกนะเหลือเศษซากอะไรไม่เอ่ยไม่เหลือเลยไม่เหลือไว้เพาะพันธุ์ใดๆต่อเลยคือโยนไปปั๊บเผาไหม้หมดเผาไหม้หมดแล้วมันก็อย่างนั้นจริงๆนะทำคุณกับคนอกตัญญูกับอสัตบุรุษเนี่ยทำมากเท่าไหร่ให้เท่าไหร่เขาก็จะบอกว่าไม่ได้ไม่ให้หรือจะพูดบิดเบือนเป็นอีกอย่างหนึ่งจะบิดความเห็นจะบิดเบี้ยวผิดเพี้ยนไปหมดเลยแล้วคุณความดีที่เราทำไปมากมายเขาก็จะไม่เห็นค่าและพร้อมที่จะประทุษร้ายกับเราได้ทุกเมื่อเพราะฉะนั้นเราจะช่วยเหลือใครจะให้ใครก็พึงดู

ถ้าเราประจักษ์ชัดแล้วว่าคนนี้อกตัญญูแน่นอนช่วยเหลือบอกเทศสอนอะไรถ้าเป็นแทบตายแล้วก็สุดท้ายไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้เออก็ปล่อยไปเพราะสุดท้ายแล้วเราทำให้ก็ไปก็เท่านั้นแหละมันเหมือนโยนบนกองไฟเนาะหายหมดนอกจากนี้ความกตัญญูเนี่ยยังถือว่าเป็นมงคลชีวิตนะเป็นมงคลชีวิตอย่างยิ่งเลยในมงคล38ประการเนี่ยที่จะนำพาชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองมงคลชีวิตคือใน38ข้อเนี่ยทำแล้ว

่วนเดินสบายก้าวเท้าสะดวกแล้วราบลื่นเอาประโยชน์เป็นหลักมันจะคู่จะขี้ก็ช่างมันมันจะมีผลอะไรในชีวิตเราเนาะเนี่ยพระเจ้าถึงบอกไงประโยชน์ย่อมล่วงเลยกับบุคคลผู้มัวรอเลิกยามอยู่หมดถือเลิกถือยามถือนั่นถือนี่จากประโยชน์ดีๆก็หายไปบางทีบันไดเดินก้าวดีเอ้าอยู่ๆบันไดก็สูงแวบไปสงันมันอยู่บันไดก็ผิดเพี้ยนไปจากสัดส่วนมันสงันน่ะก็เพราะนั้นเอาที่มันประโยชน์ดีกว่าเอาประโยชน์เป็นที่ตั้งแล้วมงคลที่ควรยึดถือก็คือมงคลชีวิต38ประการนี่แหละ

ให้เรามีศรัทธามั่นนะเราเป็นชาวพุทธแล้วนะเราจะถืออย่างอื่นมันไม่ใช่เรื่องใช่ที่เพราะนั้นในคุณธรรมหลายๆข้อจึงเริ่มต้นที่ศรัทธาไงล่ะทุกคนมีศรัทธาหมดแหละแต่มากขนาดไหนเชื่อมั่นในคำสอนพระเจ้าขนาดไหนถ้ายังมัวถือเลิกถือยามถือบูชาอะไรเพี้ยนแปลกๆอยู่เนี่ยก็เรียกว่าศรัทธาเรายังน้อยอยู่นะทิ้งไอ้เพี้ยนแปลกๆพวกสิงสิงทรงพวกลางอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยไปให้หมดเลยเอาประโยชน์เป็นที่ตั้งเอาทำคำสอนพระเจ้าเป็นหลักในการดำเนินชีวิตอย่างเดียวเท่านั้นเลยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงอย่ามีอย่างอื่นเป็นที่พึ่งเลยจงมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเถิดนี่ที่พระองค์ได้ตรัสเอาไว้เนี่ยก็ซึ่งในหน้าที่การกระทำการตอบแทนคุณของผู้ที่มีคุณกับเรานี่นะก็ทำได้หลากหลายรูปแบบหลากหลายสถานะเลยซึ่งในธรรมะข้ออื่นก็จะมีบอกไว้เนี่ยแม้กระทั่งทิศ6ที่ได้พูดถึงการที่เราได้ตอบแทนอย่างผู้ที่เป็นบิดามารดาเนี่ยทิศเบื้องหน้าก็ต้องเป็นไงวิธีที่ตอบแทนก็ต้องท่านเลี้ยงเรามาเนาะแล้วก็ต้องเลี้ยงท่านตอบเนี่ยท่านมีกิจการงานใดๆก็ช่วยเหลือเราลึกถึงคุณของท่านเนี่ยโอ้ท่านทำงานลำบากให้เราเนี่ยเรามีโอกาสก็ตอบแทนด้วยการช่วยจะเล็กจะน้อยก็แล้วแต่ช่วยนะไม่ใช่ไปฮุบของท่านมาโดยท่านไม่ยินยอมนะไม่ได้นะเลี้ยงท่านเลี้ยงนี่ก็คือเลี้ยงให้ดีนะไปเลี้ยงในเตียงมีเหล็กกงอะไรกันก็ไม่เข้าท่านะให้เลี้ยงให้ท่านอยู่สุขสบายท่านแฮปปี้เบิกบานส่วนคือมีเหตุจะเป็นอื่นๆน่ะแล้วเรามาสำรวจใจของเราเนี่ยเพราะความกตัญญูเป็นเรื่องของคุณธรรมในจิตใจเรามีใจสำนึกในบุญคุณเราตัดสินใจทำอย่างนั้นให้ท่านไปอยู่ตรงนั้นเลี้ยงท่านแบบนี้การตัดสินใจนั้นน่ะอยู่ภายใต้การตระหนักในคุณความดีของท่านหรือเปล่าบางทีจะมีเหตุผลอ้างนู่นอ้างนี่เนาะว่าท่านป่วยอย่างนั้นป่วยอย่างนี้ต้องเอาไปอย่างนี้อย่างนี้ไอ้อ้างก็อีกแบบนึงบางทีก็ไม่มีใครรู้ได้หรอกว่ามันจริงมากน้อยแค่ไหนแต่คนที่รู้คือใครก็คือเรานี่แหละตัวเรารู้ตัวเราคุณธรรมในตัวเราเป็นยังไงเพราะนั้นถ้าการกระทำนั้นอยู่ภายใต้ใจที่ตระหนักสำนึกในบุญคุณอย่างยิ่งเลยแล้วก็ปรารถนาที่ดีต่อท่านตอบแทนส่วนจะตอบแทนยังไงอยู่ภายใต้ความรู้สึกนั้นน่ะก็ตามเหตุจำเป็นตามความเหมาะสมไปใครจะว่ายังไงเขาก็ตำหนิเราไม่ได้ถึงตำหนิเราเราก็ไม่ได้หวั่นไหวเพราะเรารู้ว่าเราทำอะไรเพื่ออะไรมันเป็นคุณธรรมของเราเราทำเองก็เป็นมงคลชีวิตไงกตัญญูไงเป็นความก้าวหน้าแน่นอนไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามจะดำรงวงตระกูลในกรณีที่ต้องอยู่ทางโลกนะก็ดำรงวงตระกูลของท่านแต่ถ้าใครก็ตามมาบวชแล้วนะก็ไม่ต้องหาทางตอบแทนข้อนี้นะเพราะว่าเราย้ายวงแล้วย้ายสกุลแล้วเราไม่ได้มีในทางธรรมเนี่ยเราไม่ได้มีสกุลเดิมแล้วเพราะเราเปลี่ยนจากทางโลกมาอยู่ทางธรรมเรามาอยู่พุทธวงศ์เนาะในวงของพระพุทธเจ้าเนาะถ้าจะดำรงวงตระกูลก็ต้องดำรงวงตระกูลของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือสืบทอดพระศาสนาสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีชาวพุทธอันดีงามเนี่ยให้ต่อไปอีกยาวนานนี่จึงเรียกว่าเป็นการกตัญญูต่อผู้เป็นพ่อคนใหม่นี่ก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ต้นตระกูลอย่างนี้บวชคนเยอะๆนี่เขาท่าได้ชื่อว่าตอบแทนไม่ใช่ว่าโอ้ทำหน้าที่บุตรแล้วเราต้องศึกไปดำรงวงตระกูลอย่างนั้นไม่เขาท่านะเอาไปสำหรับคารวาสเขาจากปฏิบัติตนให้เป็นผู้สมควรกับการที่จะรับมรดกจะสมควรมันเป็นยังไงก็ไปก็แล้วแต่ครอบครัวแล้วแต่สถานการณ์เนาะเอาเป็นว่าปฏิบัติตนให้ท่านโอเคแล้วกันรู้สึกว่าให้มรดกไปแล้วมรดกรอดแน่นอนไม่ต้องเสื่อมสูญหายไปซะก่อนยิ่งใครเล่นการพนันนี่นะเหลือไหมไม่เหลือนะต่อให้มีเป็นพันล้านหมื่นล้านเหลือไหมไม่เหลือนะเพราะนั้นเนี่ยการพนันอย่าไปเล่นเลยอย่าไปลองด้วยนะพอมันติดมาแล้วเนี่ยโหความโลภผีพนันเข้า

สิงเขาครอบงำแล้วเนี่ยมันเหมือนกับอยู่ในอีกมิติหนึ่งเลยมันจะไม่เห็นอะไรไม่สนใจอะไรไม่คำนึงถึงโทษในการข้างหน้าไม่จะหนักในอะไรทั้งนั้นพร้อมที่จะผิดศีลพร้อมที่จะทำอะไรได้ทุกอย่างเลยเพื่อที่จะเล่นต่อเพราะนั้นน่ะอย่าไปลองเลยพวกอะไรก็ตามที่มันติดเนี่ยอย่าไปลองสุรายาเสพติดต่างๆไม่ต้องบุหรี่อะไรก็ไม่ต้องเนี่ยบางทีบางคนก็ติดบุหรี่ติดแล้วก็โหเลิกยากเลยทำง่ายยังไงก็ไม่ยอมเลิกเพราะนั้นไม่ควรลองเข้าสังคมเนี่ยไม่จำเป็นเลยนะสำหรับน้องๆหนูๆเนาะที่อ้างว่าโอ้ต้องไปเข้าสังคมอะไรต่างก็ชานมไข่มุกก็เข้าสังคมได้ไหมได้เนาะเป๊ปซี่ได้ไหมได้มันอยู่ที่ใจเราเขาโชว์โอ้โหบรันดีโชว์อะไรด้วยความอวดเราโชว์ชานมไข่มุกแล้วก็ภาคภูมิใจนี่อวดเลยพลิกกระแสเลยนี่เห็นไหมให้เขารู้สึกอิจฉาเลยเฮ้ยนั่นคืออะไรเนี่ยเฮ้ยอยากเท่กันบ้างนี่มันอยู่ที่กระแสมันอยู่ที่เราทำมันเพราะมันไม่ใช่หลักธรรมไม่ใช่ความจริงประจำโลกมันอยู่ที่คนจะพลิกไปพลิกมาตามกระแสโลกนะแล้วก็อย่าได้หวั่นไหวแล้วปลิวไปตามกระแสโลกจงมีหลักธรรมนี่ธรรมวินัยเนี่ยมีหลักแล้วมันจะไม่ปลิวมันจะแน่นมันจะมั่นคงมันจะไม่หวั่นไหวไปกับค่านิยมกระแสเราจะไม่เอียงอายไม่เก้อเขินไม่อะไรเลยเพราะมันมีหลักแล้วมันจะหนักแล้วมันจะแน่นนี่ทำหน้าภาคภูมิใจใส่เลยมู้เนี่ยเราเท่เนี่ยเราดื่มนมเนี่ยเออนี่ก็บางทีอ่ะสำหรับการตอบแทนคุณพ่อแม่เนาะเมื่อท่านลาโลกไปแล้วเนี่ยเราก็ทำไงเอ่ยอุทิศบุญให้เนาะนี่สั่งสมบุญทุกบุญเลยมันใครมันจะตอบแทนท่านในแง่นี้ได้ดียิ่งไปกว่านักสร้างบารมีเนาะจะอุทิศบุญให้ตัวเองก็ต้องมีอะไรเอ่ยมีบุญนี่บุญเกิดเองได้ไหมไม่ได้มันก็ต้องทำต้องสั่งสมยิ่งบุญใหญ่ๆนี่นะโอ้บวชพระทีเป็นพันนี่เนาะเป็นหมื่นเป็นแสนสังฆทานโอ้เป็นหมื่นหลายหมื่นรูปเนี่ยหลายหมื่นวัดโอ้ปลื้มเลยเนาะซึ่งในการตอบแทนคุณบิดามารดาเนี่ยบิดามารดาถือว่าเป็นผู้มีพระคุณอย่างยิ่งเลยนะไม่ว่าท่านจะได้เลี้ยงดูเราหรือไม่หรือมากน้อยแค่ไหนอะไรก็ตามแค่ท่านให้ชีวิตให้เกิดมาเนี่ยก็มีคุณมากแล้วเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เปรียบเอาไว้ขนาดที่ว่าการตอบแทนพระคุณบิดามารดาทำได้ยากนะต่อให้บุตรเนี่ยจะพึงเลี้ยงบิดามารดาโดยเปรียบเทียบเฉยๆนะโดยเอาไว้บนบ่าเราเลยทั้งซ้ายทั้งขวาเนี่ยคือให้เห็นคอนทราสแตกต่างชัดเจนไงว่าโอ้ท่านอยู่สูงแล้วเราต้องลำบากตลอดเลยแม้จะมีอายุอยู่เป็นร้อยปีเลี้ยงดูท่านอย่างนั้นเนี่ยให้ท่านสุขสบายอยู่เบื้องบนแล้วเรายอมอยู่หนักอยู่เบื้องล่างลำบากเลี้ยงดูให้ข้าวให้น้ำเช็ดอุจจาระปัสสาวะอะไรต่างเนี่ยอย่างไม่ขาดตัวบกพร่องเลยแม้อย่างนั้นก็ยังไม่ได้ชื่อว่าตอบแทนคุณของท่านได้หมดนะเว้นแต่เราจะทำให้ท่านที่ยังไม่มีศรัทธาให้มีศรัทธาในพระศาสนาให้มีศีลให้มีจาคะให้มีปัญญาให้ตั้งในกุศลธรรมอันดีงามเนี่ยปิดอบายเปิดสวรรค์ให้ท่านเนี่ยจึงได้ชื่อว่าเป็นการตอบแทนคุณท่านได้หมดนี่ใครที่ท่านมีชีวิตอยู่นะหาทางตอบแทนนะด้วยประการต่างๆที่เราทำได้ไม่ว่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีเป็นการชักชวนทำความดีเป็นอะไรหลายๆอย่างเนี่ยที่สุดท้ายแล้วนำมาซึ่งท่านมีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญามีความเข้าใจในธรรมอันนำมาซึ่งพ้นภัยในวัฏสงสารสู่สุคติภูมิได้เนี่ยนี่จึงถือว่าเป็นการตอบแทนคุณอันยอดเยี่ยมเลยซึ่งการตอบแทนคุณการกตัญญูนั้นก็ไม่ได้มีแค่ต่อบุคคลอย่างเดียวนะแม้ต่อสัตว์เดรัจฉานก็ได้สัตว์นี้โอ้ช่วยเหลือเรามีคุณแก่เราเลี้ยงดูเราควายตัวนี้โอ้ไถนาเราเลี้ยงสร้างเนื้อสร้างตัวได้ไอ้ตัวนี้แหละมันแก่มาหรือมันเลยมาควรจะเชื่อมันไหมไม่เนาะ
คนที่ขายทิ้งไม่ขายเขาลงเชือดอะไรอย่างเงี้ยเนาะไม่นะก็ต้องพี่คุ้มความกตัญญูก็ต้องเลี้ยงดูอย่างดีจนกว่าจะลาละโลกไปทางฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั่นแหละหรือสัตว์อื่นก็เหมือนกันนอกจากสัตว์แล้วเนี่ยก็ยังมีเรื่องของสิ่งของก็ด้วยเหมือนกันของนี้นะมีคุณกับเรานะเราได้ใช้ประโยชน์ได้ใช้สอยก็ตระหนักในคุณค่าไม่ทิ้งขว้างไม่ปล่อยปะละเลยจะรถราจะข้าวของจะอะไรก็ตามเนี่ยที่เราเห็นว่าเพราะของสิ่งนี้แหละเราถึงได้ดีได้ประโยชน์ได้ประสบความสำเร็จก็เก็บไว้หรือดูแลรักษาใช้อย่างทนุถนอมปัดกวาดเช็ดถูอย่างดีเห็นคุณค่าในสิ่งของซึ่งหลายคนบางทีไม่มีความกตัญญูหรือมีความกตัญญูน้อยเนี่ยไม่ได้ตระหนักในสิ่งของก็ใช้ทิ้งๆคว่างๆไม่คือมันจะไม่สนใจเลยนะมันจะมันเป็นในกระช่างมันจะเก่ามันจะพังไอ้กระช่างกระแทกปุ้งให้มันผักพังให้มันหักไปถ้าใจก็ยังเค้าเรียกยังมืดบอดต่อในมิตินั้นอยู่ยังไม่ทันได้เห็นแต่ถ้าเราฝึกตัวเราน่ะให้เป็นเห็นคุณค่าสิ่งนั้นลองมาพิจารณาสิเห็นสิใจมันจะสว่างสวยความกตัญญูมันจะเพิ่มไปในมิติต่างๆในรายละเอียดแล้วจะทำให้เราเมื่อใจเราเห็นสิ่งเหล่านี้อยู่ตลอดมันเป็นคุณธรรมในใจแล้วคุณทำสิ่งนี้แหละจะโดนบันดาลมาซึ่งปัญญาอันเลิศแก่เรานอกจากสิ่งของแล้วก็มีเรื่องของบุญกุศลที่เราทำเนี่ยตระหนักในคุณค่าของบุญเราทำแล้วบุญกุศลที่เราทำในอดีตชาติก็ดีเนี่ยมาส่งผลให้เราเป็นอย่างนี้มีกายมนุษย์ได้มาพบพระพุทธศาสนาเราก็เห็นคุณค่าของบุญอย่าปล่อยผ่านอย่าดูดายแล้วก็ใช้ชีวิตให้คุ้มค่าสร้างบุญเพิ่มเป็นบุญต่อบุญสมบัติต่อสมบัติยิ่งขึ้นไปไม่ปล่อยปะละเลยไม่ใช้บุญเปลืองเนาะใช้ชีวิตประมาทอุตส่าห์ลงทุนบุญมาแล้วได้เกิดเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนาได้มีศรัทธาแล้วเนี่ยแล้วก็ประมาทไปจมอยู่ในอบายมุขโอ้ลงทุนแทนที่จะเก็บเกี่ยวบุญเพิ่มเติมยิ่งขึ้นไปก็ขาดทุนย่อยยับเลยอันนั้นก็ถือว่าเราไม่ตระหนักในคุณค่าไม่มีความกตัญญูต่อบุญแล้วก็กตัญญูต่อร่างกายของเราที่เราได้มาเป็นมนุษย์นี่เนาะแล้วก็อวัยวะทุกส่วนเนี่ยได้ใช้สอยตระหนักในคุณค่าใช้สอยให้ดีไม่ประมาทมีความระมัดระวังแล้วก็การคุ้มค่าที่สุดก็คือเป็นไปเพื่อการสร้างบุญสร้างบารมีไม่ไปทำลายด้วยอบายมุขสิ่งที่ไม่ดีต่างๆหรือไปบางคนเสี่ยงอันตรายเนี่ยผจญภัยเนาะไปปีนเขาปีนหน้าผาไม่เคยมีเซฟตี้ท้าทายเลยโอ้โหถือว่าใช้กายมนุษย์นี้ไม่เห็นคุณค่าเลยเนี่ยก็ตายขึ้นมาทำไงเนาะแล้วก็หล่นตายไป ก็ตั้งเยอะเพราะนั้นก็ให้เห็นคุณค่าสรุปก็คือเราจะฝึกใจของเราให้ยิ่งขึ้นไปในความเป็นผู้มีกตัญญูรู้คุณแล้วก็หาทางตอบแทนอันสมควรในโอกาสต่างๆก็จะทำให้เรามีคุณธรรมมีปัญญามากนั่นเองก็สุดท้ายนี้ขอให้นักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกเลยนะจงมีใจที่ผ่องใสสว่างไสวเป็นผู้ที่มีในตาเบิกกว้างเนี่ยไม่เป็นผู้มืดบอดเห็นคุณความดีของผู้อื่นของตนและของทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยแล้วก็ขอให้บุญกุศลนี้นำมาซึ่งปัญญาสว่างสวยรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไปเข้าถึงพระธรรมกายภายในได้โดยง่ายโดยเร็วทุกท่านเทอญเจริญพร

0: เรามาว่าวาทธรรมประจำวันกันนะจ๊ะ
1: 072พุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072พุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072เรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวาง072จิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญ072ธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้า

0: ถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่ง
1: จ้าก็จะตั้งตอกย้ำซ้ำเดิมให้คล่องปากให้ขึ้นใจให้เข้าใจแล้วก็ต้องรีบทำไปให้ได้อย่างด่วนจีกันเลยนะจ๊ะอยากเข้าถึงพระธรรมกายกันไหมจ๊ะ
0: อยากครับ
1: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันหรือเปล่าจ๊ะ
0: อยากครับ
1: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันจริงๆหรือเปล่าจ๊ะ
0: จริงครับ
1: จริงแค่ไหน
0: แค่ชีวิตสิ
1: บัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่านี้ไม่มีอีกแล้วดังนั้นต่อจากนี้ไปเราจะได้มาพร้อมใจกันสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยซึ่งมีพระคุณไม่มีประมาณโดยจะหันลำโพงไปทางภาคใต้ของผืนแผ่นดินไทยโดยเฉพาะ4จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกตั้งใจสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันนะจ๊ะ

ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะปรับท่านั่งให้ถูกส่วนให้เลือดลมในตัวเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะต้องสบายสบายต้องผ่อนคลายนะจ๊ะแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทำใจให้ใสใสให้ใจเย็นเย็นให้เบิกบานให้แจ่มชื่นแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะทำใจให้สบายสบายให้เบิกบานให้แช่มชื่นและการนึกถึงบุญที่เราทำผ่านมาเนี่ยเดี๋ยวเริ่มต้นนึกถึงบุญที่เราปลื้มได้ง่ายก่อนนะจ๊ะด้วยใจที่ใสๆใจเย็นๆใจที่ใสๆใจเย็นๆนะจ๊ะต้องเย็นๆใจถึงจะรวมลงเข้าไปสู่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดได้อย่างง่ายๆเราจะมองข้ามหรือดูเบาไม่ได้เลยในสิ่งที่แนะนำทั้งผ่อนคลายทั้งหลับตาเบาๆนึกถึงบุญที่ทำให้เราปลื้มอย่างนี้นะจ๊ะจะทำให้ใจเนี่ยไปหยุดนิ่งนุ่มได้อย่างง่ายๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดคือพอเราทำถูกหลักวิชาอย่างที่กล่าวมาแล้วนี่นะจ๊ะตัวของเราจะเป็นโพรงมันจะโล่งจะว่างจะเป็นโพรงกว้างออกไปและใจก็จะหลุดจากหยาบเนี่ยคือไปอยู่จุดที่ละเอียดจุดที่โล่งๆ ว่างๆได้อย่างง่ายๆและใจก็จะนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆไปเรื่อยๆไปเองเลยเนี่ยนะจ๊ะถ้าเราวางใจเป็นความใสความสว่างก็จะค่อยๆ

เกิดขึ้นมาเองอย่างง่ายๆในถ้าเราทำถูกวิธีนะจะเกิดขึ้นมาเองอย่างง่ายๆดวงธรรมใสๆหรือดวงแก้วใสๆก็จะบังเกิดขึ้นในอย่างง่ายๆหรือเรานึกขึ้นมาได้ง่ายโดยไม่ได้ใช้ความพยายามอะไรเลยจะเป็นดวงใสๆชัดมากบ้างชัดน้อยบ้างขึ้นอยู่กับการฝึกฝนทำซ้ำๆสำคัญเบื้องต้นต้องวางใจให้เป็นจับอารมณ์ให้ได้จำอารมณ์ที่เราปรับทั้งร่างกายและจิตใจเนี่ยให้มันสอดคล้องกลมกลืนกันไปเนี่ยต้องจำตรงนี้นะจ๊ะซึ่งสรุปง่ายๆคือก็ต้องเบาๆต้องง่ายๆถ้ายากไม่ใช่ต้องสบายต้องผ่อนคลายแล้วก็ต้องใจเย็นเย็นมันถึงจะเป็นไปตามอย่างที่กล่าวมาแล้วเนี่ยนะจ๊ะคือจะโล่งโปร่งเบาสบายตัวจะหายไปเลยเหมือนกลมกลืนไปกับบรรยากาศและความใสความสว่างเกิดขึ้นดวงเกิดขึ้นค่อยๆชัดขึ้นมาเรื่อยๆยิ่งถ้าเราทำใจหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆไปเรื่อยๆดวงแก้วก็จะยิ่งชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นมาเองเลยมาพร้อมกับความเบาสบายที่เพิ่มขึ้นเราไม่อยากจะได้อะไรไม่อยากจะคิดอะไรอยากอยู่เฉยๆนิ่งๆที่ดวงใสๆพอเราฝึกตรงนี้เป็นแล้วทีนี้ก็ทำให้ชำนาญคือทำบ่อยๆทำซ้ำๆวันละสองเวลาหลับตาลืมตาค่อยๆชำเลืองดูไปเรื่อยๆเวลาที่เราอยู่นอกรอบพอถึงเวลาในรอบมันก็ง่ายใจขยันนิ่งนุ่มเบาสบายดวงก็จะใสเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็จะใสในใสเหมือนน้ำใสๆเหมือนกระจกใสๆบ้างกระทั่งเหมือนเพชรใสๆเป็นความใสที่มาพร้อมกับความบริสุทธิ์ความสุขนี่เราฝึกตรงนี้ให้ชำนาญทีเดียวฝึกซ้ำอย่าประมาทอย่าชะล่าใจว่าเราจะทำเมื่อไหร่ก็ได้ต้องทำตลอดเวลาเหมือนเราหายใจเข้าออกอย่างนั้นแหละค่อยๆประคองไปไม่ว่าเราจะมีภารกิจหยาบในทางโลกก็ตามต้องมันชำเลืองดูที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเอาไว้เรื่อยๆข้างนอกเคลื่อนไหวข้างในต้องหยุดนิ่งท
ทำควบคู่กันไป

ทำซ้ำซ้ำซ้ำที่ภาษาธรรมะเขาเรียกว่าภาวิตาภาวลีคตาบ่อยบ่อยเนืองเนืองจิตของเราก็จะบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นก็จะกลั่นธาตุในตัวของเราดินน้ำลมไฟวิญญาณอากาศบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นเนี่ยถ้าพูดง่ายๆคือก็จะขยายมาสู่ระบบประสาทและกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเราเนี่ยให้บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆใจก็ยิ่งใสกายก็ยิ่งใสขยายไปจนกระทั่งสิ่งแวดล้อมบรรยากาศที่อยู่รอบตัวของเราอะก็จะใสใสบริสุทธิ์ตามไปด้วยพลอยทำให้เรามีอารมณ์บันเทิงตลอดเวลาเราฝึกซ้ำซ้ำซ้ำทำให้ชำนาญเลยจนกระทั่งดวงใสติดอยู่ในกลางกายตลอดเวลาทั้งใสทั้งสว่างสว่างเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆสว่างเองสว่างเหมือนดวงดาวในอากาศบ้างเหมือนดวงจันทร์ในคืนวันเพ็ญบ้างกระทั่งถึงพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือยิ่งกว่านี้นะจ๊ะจะใสสว่างเป็นความสว่างที่เนียนตาละมุนใจความสว่างความชัดแจ่มแจ่มกระจ่างทีเดียวเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเลยยิ่งไปกว่านี้ใครๆก็เอาแว่นขยายส่องดูชัดแจ่มทีเดียวทั้งชัดทั้งใสทั้งสว่างทั้งอารมณ์ดีอารมณ์สบายมีปีติสุขล่อเลี้ยงใจก็จะไปดึงดูดบุญญาธาตุมาเพิ่มในตัวของเรามาเข้ามาเข้าไปเรื่อยๆในเราฝึกตรงนี้ให้ดีเดี๋ยวให้คล่องให้ชำนาญพอตรงนี้ได้แล้วอย่างอื่นก็ง่ายจะง่ายเดี๋ยวจะเห็นเองไปเองใจจะดื่มดำดำดิ่งเข้าไปสู่ภายในอย่างง่ายๆไปเรื่อยๆเลยส่วนใครที่เห็นองค์พระแล้วก็มององค์พระในธรรมนองเดียวกันจากทำความรู้สึกว่ามีองค์พระจนกระทั่งแปรเปลี่ยนเป็นการเห็นที่ลัวลัวลางๆแล้วก็กระจ่างชัดขึ้นมาเรื่อยๆกระทั่งเหมือนเป็นองค์พระพุทธรูปตั้งอยู่ในกลางท้องใหญ่บ้างเล็กบ้างเราก็ดูไปเฉยๆนะจ๊ะอย่าเพิ่งไปเก็บรายละเอียดอะไรเนี่ยดูใจใจวางใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มให้นานนานวางใจให้นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มให้นานนาน

จนกระทั่งความนิ่งนมนี้หนาแน่นคือมันมีแต่ความนิ่งนุ่มอย่างเดียวนุ่มนวลใจก็นุ่มนวลนานๆฝึกให้ได้สี่นอเนี่ยนิ่งนุ่มอย่างนิ่งแน่นนี่นะจ๊ะให้นานๆนิ่งนุ่มแน่นนานๆฝึกอย่างเงี้ยให้คล่องให้ยำนอนในเดียวแล้วลูกจะรู้สึกตัวเองว่าเราเป็นผู้มีโชคดีจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายได้มาฝึกฝนอบรมตนเองจนกระทั่งมีประสบการณ์ภายในชัดใสแจ่มกระจ่างกลางกายซึ่งน้อยคนในโลกจะได้ไม่ว่าก็จะมีทรัพย์สินภายนอกมีอำนาจศาสนามากมายกันในทั้งโลกก็ไม่มีอย่างเราที่มีประสบการณ์ภายในและไม่มีความสุขอย่างเราที่มีประสบการณ์ภายในเราจะเป็นใหญ่ด้วยตัวของเราเองมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจเป็นอยู่ได้ด้วยตัวของเราเองนั่งตามลำพังก็มีสุขยืนตามลำพังก็มีสุขเดินตามลำพังก็มีสุขนอนตามลำพังก็มีสุขสุขแค่อยู่บนอาสนะหนึ่งตารางเมตรที่ใช้รองร่างกายของเราเนี่ยแหละประดุจรัตนบัลลังก์อย่างมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจเป็นใหญ่ในตัวสู่จะรู้จักคำว่าเป็นใหญ่ในตัวมีอธิปไตยในตัวเป็นอย่างไรเนี่ยต่อเมื่อใจหยุดนิ่งนุ่มหนาแน่นนานๆต้องฝึกอย่างนี้นะลูกนะแล้วปีติสุขและความภาคภูมิใจจะบังเกิดขึ้นจะเข้าใจชีวิตของผู้อยู่ตามลำพังปลีกวิเวกสันโดษได้ว่าเป็นความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่ปกติมีความสันโดษมักน้อยไม่คุกคีโดยหมู่คณะยินดีปัจจัยตามมีตามได้เนี่ยเขาอยู่เป็นสุขกันอย่างไรโดยไม่ได้มีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยอดอยากยากจนต่อยตามอะไรต่างๆเหล่านั้นจะมีความรู้สึกว่าสูงส่งปีติเบิกบานอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นต้องฝึกตรงนี้ให้ได้นะลูกนะฝึกให้นิ่งทั้งลูกๆผู้นำบุญลูกละลูกเนก็ต้องฝึกกันอย่างเนี้ยฝึกซ้ำอย่างสบายต้องสบายต้องผ่อนคลายกว่านี้นะลูกนะต้องผ่อนคลายกว่านี้ต้องวางเบาๆกว่านี้ต้องนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆสบายๆปืดตานิดเบาๆสบายๆต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรเลยยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจารย์หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายและก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยาย

ออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นฆาตศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเลยยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านก็จะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอานุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวกระทั่งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมอันใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุขัยมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทมาถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมี

ก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมและอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยแค่เจ็บอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

0: สัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภะวันตุเต
1: สาธุ
2: ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะ
3: พระนมยังมุตสะภะคะวะโตอุปปาคะนมกะ

0: บุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ทำให้แจ้ง
1: ทำให้แจ้ง
0: โลกุตระธรรม9
1: โลกุตระธรรม9
0: ในทันที
1: ในทันที
0: ข้าพเจ้า
1: ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้อาภัพอยู่
1: เป็นผู้อาภัพอยู
0: ่ยังต้องท่องเที่ยวไป
1: ยังต้องท่องเที่ยวไป
0: ในวัฏฏสงสาร
1: ในวัฏฏสงสาร
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว์
1: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์ผู้เที่ยงแท้
1: ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากร
1: ณ์ได้รับพยากร
0: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: ไม่ถึงฐานะ

0: พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: คือศรัทธา
1: คือศรัทธา
0: สติ
1: สติ
0: หิริ
1: หิ

0: ครอบงำไม่ได้
1: ศัตรูครอบงำไม่ได้
0: ไม่เป็นคนเขลา
1: ไม่เป็นคนเขลา
0: คนหลงงมงาย
1: คนหลงงมงาย
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้ฉลาดในอุบาย
1: เป็นผู้ฉลาดในอุบาย
0: แห่งความเสื่อม
1: แห่งความเสื่อม
0: และความเจริญ
1: และความเจริญ
0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: ในอัตและธรรม
1: ในอัตและธรรม
0: ขอญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่คล่องขาด
1: เป็นไปไม่คล่องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ในธรรมะที่ควรรู้
0: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ของข้าพเจ้า
1: ของข้าพเจ้า
0: ที่เป็นกุศล
1: ที่เป็นกุศล
0: ขอให้สำเร็จ
1: ขอให้สำเร็จ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: คนที่ข้าพเจ้า
1: คนที่ข้าพเจ้าก
0: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี
1: ้กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: ทุกภพทุกชาติ
1: ทุกภพทุกชาติ
0: เมื่อใด
1: เมื่อใด
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เมื่อนั้น
1: เมื่อนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย

0: พึงได้ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธ
0: ิ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ของพระ

0: การปฏิบัติทำได้
1: โดยสะดวก
0: โดยสะดวก
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: กระทำให้แจ้ง
0: กระทำให้แจ้ง
1: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
0: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
1: อันประกอบด้วย
0: อันประกอบด้วย
1: ธรรมะ
0: ธรรมะ
1: มีวิชาเป็นต้น
0: มีวิชาเป็นต้น
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เมื่อเป็นเช่นนี้
0: เมื่อเป็นเช่นนี
1: ้ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พึงได้ญาณ
0: พึงได้ญาณ
1: เป็นเครื่องรู้
0: เป็นเครื่องรู
1: ้เฉพาะตน
0: เฉพาะตน
1: อัน

0: าย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเธอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเธออ
1: ย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
0: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข์
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเธอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเธออ
1: ย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข์
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อนิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเธอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเธออ
1: ย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข์
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น

0: รักษาตน
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถ
0: อให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถอ
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้ทุก
0: ที่ท่านได้ทุก
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้สุข
0: ที่ท่านได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งๆขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งๆขึ้น

0: เกิดเป็นชราภูชะ
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชะ
0: ที่เกิดเป็นสังเสทชะ
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธ
0: อให้ท่วนทั่วทุกตัวเธ
2: ออรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
3: อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
2: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
3: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
2: พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา

0: ามิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
0: ขอให้ลูกทุกคนยังมีแต่ความสุขความเจริญคิดอะไรในสิ่งที่ดีขอให้สมความปรารถนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายมีมหาสมบัติจักรพรรดิมากมายติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเธอ

จงเป็นผู้ปราศจากเวร

ผู้ปราศจากเวร

ที่มีกรรมเป็นของตนที่อยู่สูงขึ้นไปจนถึงพระวักขพรหมที่อยู่ล่างลงไป

และอุบัติวันตรายขอให้สัตว์ทั้งหลาย

สัพพรติงธรรมรติจินาติความยินดีในธรรมะย่อมชนะความยินดีทั้งปวง

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่บุญนิวประจำวันจันทร์ที่12ตุลาคมพุทธศักราช2569กับดิฉันสุชาดาระยะอินค่ะซึ่งช่วงนี้นะคะทุกท่านสามารถที่จะติดตามรับชมบุญนิวได้ทาง Facebook บุญนิว YouTube ช่องข่าวบุญนิวและยังสามารถติดตามรับชมและทบทวนใน zoom072.com และเว็บไซต์ dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะและในวันนี้นะคะก่อนที่เราจะได้ไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเรามารับฟังธรรมะรวมทั้งโอวาทที่น่าสนใจกันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าญาติโยมทั้งหลายต้องปลื้มที่ได้ทำบุญกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดทำเองไม่ง่ายนะถ้าทำปีละ10วัดก็ 3,000 ปีถ้าทำปีละ100วัดก็300ปีไม่คิดไม่แปลกยิ่งคิดยิ่งแปลกนะแค่คิดยังไม่มีใครเคยคิดเลยนี่เราไม่ใช่แค่คิดแต่เราลุยเลยทำสำเร็จด้วยไม่เคยมีใครคิดแต่เราคิดไม่เคยมีใครทำแต่เราทำคุณผู้ชมคะจากดำริของหลวงพ่อธรรมชโยนะคะสู่มหากลทานกฐินบูชาธรรมคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารย์ขนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายค่ะในปีพุทธศักราช2569นี้ก็ได้อาราธนาคุณยายอาจารย์เป็นประธานกฐินซึ่งคุณยายเคยปรารภด้วยความเมตตาว่าหลวงพ่อให้ยายเป็นประธานกฐินนะคุณมาเอาบุญกับยายนะแล้วยายจะคุมบุญให้ส่วนว่าการคุมบุญของคุณยายอาจารย์นั้นจะทรงคุณค่าและมีอนุภาพเพียงใดเราไปพบคำตอบได้จากคุณป้าสายกัลยาณมิตรเกษมสุขพมรสถิตจากบทสัมภาษณ์นี้ค่ะ
1: เอ๊ะแล้วปีนี้มีประธานกฐินยังปีนี้อย่างนั้นเราปีนี้เราทอดถิ่นบูชาธรรมคุณยายอยู่ไหม

0: หลวงปู่ท่านบอกว่าคุณยายเป็นหนึ่งไม่มีสองหลวงปู่พูดมาตั้งนานแล้วพอคุณยายเป็นหนึ่งไม่มีสองเข้าขนาดคุณยายเป็นหนึ่งไม่มีสองอะแล้วมาอยู่วัดธรรมกายอะใครจะไปแข่งกับคุณยายที่จะมีกำลังบุญที่จะเป็นผู้นำไม่มีใครนอกจากหลวงพ่อหลวงปู่แล้วไม่มีใครสามารถเพราะฉะนั้นหลวงพ่อถึงเอาคุณยายมาอันที่หนึ่งคุณยายเป็นผู้สร้างวัดธรรมกายใครปฏิเสธเรื่องนี้ไม่ได้เลยท่านทุ่มเททำมาเพราะคุณแค่การสร้างวัดให้เนี่ยก็ท่วมหัวเอาแต่เราได้กำลังบุญของยายซึ่งประมาณของยายเนี่ยกำลังบุญของยายเนี่ยมันท่วมฟ้าท่วมดินนะอธิบายไม่ได้นะเราเป็นอย่างยายไม่ได้หรอกแต่เราตามยายได้อู้ท่านดีใจมากท่านจะคุณหลวงพ่อให้ยายเป็นประธานกฐินนะท่านจะมาพูดอย่างเนี้ย
1: ช่วงนั้นใครมาหาคุณยายท่านก็เรียกเข้ามาแล้วบอกว่าคุณหลวงพ่อยายเป็นประธานใหญ่กฐินนะคุณมาบุญกับยายนะคุณมาบุญกับยายนะโอ้จะตั้งกองก็ได้จะมาร่วมบุญกับยายก็ได้และยายจะคุมบุญให
2: ้ยายยังอยู่กับเราไม่เคยจากไป
0: อย่างที่ยายบอกว่ายายจะคุมบุญให้อ่ะยายพูดกับทุกคนยายไม่ได้พูดเล่นนะยายพูดจริงแล้วก็เวลาที่ยายคุมบุญน่ะป้าจะป้าพูดให้ฟังแต่คนก็คงไม่เข้าใจอ่ะก็คือความที่ยายมีอนุภาพพระธรรมกายของยายเนี่ยมันจำนวนนับไม่ได้นะพวกเราคนธรรมะเป็นเนี่ยเราปฏิหารกายได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าเราไม่ได้สามารถที่จะเข้าไปควบคุมทุกอย่างได้ขนาดยายมันมีปฏิหารชั้นเดียวปฏิหารหลายชั้นปฏิหารไปเยอะๆกายของยายมันนับไม่ถ้วนและกายของยายก็จะมีอนุภาพเท่ากับยายเพราะฉะนั้นมันจึงคุมได้ทุกมันจึงคุมได้ทั้งหมดและมันหนาแน่นมากขยายกายธรรมดาก็ยังดินใต้ขวาหน้าหลังบนล่างกลางระหว่างหัวต่อออกคือแค่นี้แต่ของคุณยายเนี่ยไม่ว่าจะไปสักกี่โถงกี่โถงก็จะมันคือคุณยายเพราะฉะนั้นคุณยายจึงเข้ามาอยู่ในใจของทุกคนและอนุภาพของคุณยายเนี่ยคุณยายควบคุมได้มันยิ่งกว่าการควบคุมจากมอเตอร์สำคัญดีค่ะคุณยายเนี่ยจะเข้าไปชำระเห็นจำคิดรู้นะพอชำระเห็นจำคิดรู้เสร็จแล้วเนี่ยมันก็ต้องไปกับธาตุด้วยตัวธาตุกับตัวธรรมมันต้องสะอาดมันต้องชำระสองธาตุเนี่ยสองก้อนเนี่ยให้มันสะอาดไปพร้อมๆกันเพื่อบุญที่ยายส่งมาให้เนี่ยมันจะได้เก็บเอาไว้ได้แล้วคำว่ายายคุมบุญเนี่ยคือยายจะเอาบุญมาใส่ไว้ให้เลยแล้วยายก็จะกลั่นทำและท่าของบุคคลคนนั้นน่ะนั้นๆน่ะให้สะอาดเพื่อเก็บบุญของยายได้แล้วถ้ายายยังตามรักษาอยู่บุญทุนเนี่ยมันทับทวีได้อันก็อยู่ที่ว่ายายทำให้เราทุกอย่างแล้วเราทำแค่ไหนนั้นตัวเราเองต้องมีศีลแล้วก็ต้องทำธรรมะอันนี้สำคัญมากศีลกับธรรมะต้องไปด้วยกันแล้วมันก็จะทำให้อนุภาพของยายที่ส่งมาที่เราเนี่ยมันไม่หย่อนแต่ละคนทั้งให้เท่ากันแต่ไม่เท่ากันทั้งให้เท่ากันหมดแต่ทุกคนก็จะได้ไปตามที่ตัวเองจะได้ตัวเองแล้วก็อยู่ที่ว่าตัวเองจะรักษาได้แค่ไหนเอาไปเพิ่มได้ไหมหรือว่าเอาไปหายมันจะไปหักกลบลบนี่กับกรรมเก่าด้วยนะถูกไหมมันมีกรรมเก่ามาก็เหลือแค่ไหนก็แค่นั้นอย่ามาโทษว่าทำบุญกับยายแล้วไหนว่ายายช่วยทุกอย่างทำไมมันมีคนพูดไม่เห็นจริงเลยนะโอ้ไม่ใช่แหละเข้าใจผิดยิ่งพูดอย่างนั้นยิ่งไม่ได้มันต้องดูว่าเฮ้ยเราไม่เห็นได้อย่างที่ยายพูดเลยเราผิดอะไรหรือเปล่าเอากลับมาดูตัวเองแล้วแก้ไขตัวเองตั้งแต่ศีลเป็นต้นไปเศรษฐีพร้อมเป็นประธานหลายคนมากแต่ว่าเราก็เป็นได้แค่เรานะอย่างเก่งก็ครอบครัวของเราหรือไม่เราก็นึกอุทิศส่วนกุศลนึกแผ่เมตตาก็ทำได้ตามภาษาที่ใจของเราทำได้แต่คุณยายไม่ใช่นะคุณยายสามารถที่จะเข้าไปคุมใจของทุกคนให้ทุกคนเหมือนยายได้หมดเลยนะมันนับจำนวนไม่ได้นะเท่ากับว่าคนทั้งหมดของเราสมมติสัก500,000 คนก็คือคุณยาย500,000 องค์นะคุณยาย500,000 องค์ในกำลังบุญของท่าน500,000 เท่านะมันจะทำให้ประเทศเป็นยังไงจะทำให้เศรษฐกิจเป็นยังไงอะมันต่างกันมันต้องเป็นคุณยายเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะเป็นมันยังคุณยายอะมาเป็นเจ้าภาพดิเท่าไหร่ก็ได้สักเขาให้เป็นเท่าไหร่ล่ะกองเล็ก20,000-30,000แล้วก็เป็นไปเราก็ได้กำลังขนาดนั้นแหละตามอัตราของเราแต่ทุกคนคือได้กำลังจากยายในคุณยายเนี่ย

เนี่ยจะมีหลวงพ่อกับหลวงปู่อยู่คุณยายตลอดเวลากี่ทบมากี่ทบกี่เท่าอุ้ยบาทเดียวก็มหาศาลแล้วแต่ขอให้ใจได้นะคุณเก็บเงินไว้เผลอๆไม่ได้ใช้แต่ถ้าคุณทำบุญเลยคุณได้ใช้แน่ถูกไหมได้ใช้แน่ได้ใช้ทันทีแล้วบุญเนี่ยสกัดบาปได้เวลาที่เราชะตาเราไม่ดีจะต้องเป็นอย่างนี้เพราะเรามีบุญเยอะเข้าบาปมันถอยออกไปพอบาปถอยออกไปแล้วเรากำลังจะทำบุญซ้ำเข้าไปอีกบุญจะชักเราขึ้นแต่ถ้าหากว่าเราเก็บเงินไว้บาปมันจ้องอยู่แล้วบุญไม่มีมันก็เอาหมดทีนี้เอาหมดเลยเราจะกลับตัวไม่ได้อย่าคิดว่าจะกลับตัวทันกลับไม่ทันกลับไม่ทันนะเพราะว่าอันที่หนึ่งกำลังทุนไม่มีทุนบุญมันไม่มีที่จะให้กลับตัวแล้วการได้เกิดมากับหลวงพ่อหลวงปู่คุณยายเนี่ยมันเป็นบุญที่เทียบกับอะไรไม่ได้แล้วนะนั้นอย่าละเลยบุญที่ตัวเองได้นี้อยู่แล้วยายมันจะเตือนเสมอว่าคุณไม่มีอะไรมีค่าเท่าบุญคุณจำไว้นะบุญเท่านั้นนะที่จะช่วยได้แล้วเราจะไม่เอาเหรอเราทราบว่าที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ของเรามันสำเร็จทุกอย่างและตรงนั้นนะหลวงพ่อกับปู่ยายอยู่ตรงนั้นด้วยเรารักษาใจเราไว้ตรงกลางนั้นแล้วนึกถึงมหาปูชนียาจารย์องค์ใดองค์หนึ่งที่มาท่านจิตอยู่ด้วยกันทั้ง3องค์รักษาใจตรงนี้ไว้ให้ดีแล้วก็พอใจจะอยู่ตรงนี้ได้นะหมายความว่าเสียงคุณต้องไม่พร่องนะถ้าเสียงคุณพร่องคุณรักษาใจตรงนี้ยากนะศีลต้องดีอารมณ์ต้องดีวาจาต้องดีมันถึงจะเข้ามารักษาตรงนี้ได้มันไม่ใช่แค่วางใจอย่างเดียวมันต้องมีองค์ประกอบของมันศีลสมาธิแล้วก็ใจมาวางพอเราทำอย่างนี้ได้โอกาสของการเป็นผู้มั่งคั่งอ่ะมันก็มาถึงเราแต่ว่าเรารองรับได้แค่ไหนก็อยู่ที่ตัวเราว่าเราเคยพร่องในศีลมาแค่ไหนเราเคยพร่องมันมาหักกลบปุ๊บนี่ก็เหลือแค่นี้เราต้องทำใจไว้ก่อนแต่ต้องทำภาชนะให้เต็มเพื่อจะรองรับแต่ถ้าหากว่าเราหย่อนเมื่อไหร่อ่ะบาปมันก็ตีขึ้นมาได้อันหนึ่งแล้วก็บาปทับทวีได้ไหมก็ได้อีกถ้าเราหันใจไปหาบาปมันอยู่ที่กรรมที่บาปนั้นว่าเป็นบาปประเภทไหนถ้าเป็นบาปหนักมันก็ไม่หายถ้าเป็นบาปพอดีมันก็บรรเทาลงไปได้บ้างถ้าเล็กน้อยมันก็ข้ามไปเลยถ้าบาปเยอะกว่าบาปมันก็ถ่วงลงควรต้องเอาให้ได้ให้บุญเยอะกว่าให้ได้เพื่อให้บุญส่งผลบุญเยอะกว่าเพื่อให้บุญส่งผลก่อนพอบุญส่งผลก่อนเนี่ยบาปมันตามไม่ทันแล้วก็สามารถจะสร้างบุญได้อีกสร้างบุญได้อีกจนกระทั่งบาปมันเป็นโอโหสิบาปไม่มีกายหยาบบุญมีกายหยาบไม่เหมือนของเราบาปก็ไม่มีกายนี้เขาถึงพยายามทำไงก็ได้ที่ถอนให้กายเนี้ยมันไม่ทำบุญพอกายนี้ไม่ทำบุญเข้ากายนี้ก็หย่อนสภาพลงไปเรื่อยๆมันก็ไม่มีความหมายแล้วกายมนุษย์นี่เราเป็นฝ่ายเราเป็นคนสร้างอย่าลืมว่าคุณยายมีบุญขนาดไหนสร้างฐานให้หลวงพ่อธรรมะได้หลวงพ่อธรรมะนี่ยิ่งใหญ่แล้วนะแล้วคุณยายยังสร้างฐานให้หลวงพ่อธรรมะได้และเป็นคนที่หลวงพ่อธรรมะทั้งรักทั้งเคารพอ่ะเราจะดูเบาแค่นี้ก็ได้แล้วแค่นี้ก็เป็นกตัญญูบูชาแล้วหลวงพ่อธรรมะคงไม่รักคนที่ไร้สาระไม่บูชาคนเทิดทูนคนที่ไร้สาระแล้วพอเราทำกับคุณยายแล้วคือได้3องค์เลยนะหลวงพ่อก็มียายหลวงปู่ก็มียายหลวงพ่อก็มีหลวงปู่หลวงปู่ก็มีหลวงพ่อยายมีหลวงพ่อหลวงปู่เรามีเท่ากับกี่เท่าเรามี3องค์นี่เกิดมาโชคดีมากเกิดเจอ3องค์เลยนะพระเจ้าก็ไม่อยู่แล้วอนุภาพก็ยังมีพระทั้งหลายที่เราไปกราบก็ไม่อยู่แล้วอนุภาพก็ยังอยู่คุณยายก็เช่นเดียวกันแล้วก็แค่ดุสิตกับตรงนี้มันก็ไม่ได้ไกลกันมันมองเห็นกันอยู่มันมาช่วยได้มันแค่ลัดนิ้วมือเดียวเองก็ลงมาได้แล้วส่งญาณลงมาก็ได้ญาณเนี่ยคือส่งการรับรู้ลงมาเพื่ออุ้มชูพวกเราก็ได้แล้วท่านจะไม่ทอดทิ้งไม่เคยทอดทิ้งเลยนะบุญบูชาข้าพระเนี่ยท่านเราทำไม่ได้อ่ะถูกแล้วเป็นเนื้อนาก็จริงแต่เราทำไปถึงพระพุทธเจ้าไม่ได้อ่ะแต่ว่าคุณยายมาคุมเราอ่ะเราก็ถึงพระพุทธเจ้าได้อ่ะนี่ก็เป็นบุญมหาศาลแล้วทำให้เราได้บุญบูชาข้าพระทุกเดือนเป็นเท่าไหร่บุญกฐินยายเนี่ยก็คือเอาใจไปผูกไว้กับยายยายมีเรือลำใหญ่โดดขึ้นเรือไปกับยายก็คือแค่นี้แหละแล้วเรือของยายเนี่ยขยายได้ด้วยเราก็ไปกับเรือยายจบแล้วเราก็เลือกเอาเองสิว่าเราจะอยู่ท้ายเรือหัวเรือหรือกลางเรือก็อยู่ที่เราทั้งหมดนั่นแหละมันมาจากกำลังใจกำลังปัญญาแล้วก็ธรรมะและศีลที่ทำให้เรารู้ว่าเราจะเลือกที่จะอยู่ตรงไหนของเรือลำใหญ่ของยาย

0: อย่าครับอย่าเป็นประธานกฐินนะครับ
1: มารวมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญกันต่อนะคะทุดงคสถานล้านนาจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับโรงเรียนบ้านแม่โจ้ได้จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมและ5ห้องชีวิตเพื่อปลูกฝังและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตลอดจนสร้างค่านิยมอันดีงามให้เกิดขึ้นแก่นักเรียนค่ะสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ทางธุดงคสถานล้านนาได้ให้การสนับสนุนคณะพระวิทยากรและเจ้าหน้าที่อุบาสกอุบาสิกามาให้ความรู้และแนะนำนักเรียนในเรื่องศีลกฎแห่งกรรมและความดีสากล5ประการโดยมีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่โจ้จำนวน194คนครูผู้ดูแลจำนวน12คนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังและฝึกฝนนักเรียนตามแนวทางของพระพุทธศาสนาโดยเน้นการบูรณาการตามหลักไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญานอกจากนี้ยังเพื่อฝึกฝนให้นักเรียนสามารถนำหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและที่สำคัญเพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะชีวิตผ่านกิจกรรม5ห้องชีวิตเนรมิตนิสัยและตระหนักถึงการรักษาศีล5ผ่านหลักความดีสากลโดยนักเรียนได้เรียนรู้ฐานกิจกรรมต่างๆดังนี้กิจกรรมปัดกวาดเช็ดถูซึ่งได้เรียนรู้วิธีการใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดอย่างถูกต้องรวมทั้งการทำงานร่วมกันเป็นทีมกิจกรรมนี้ช่วยสร้างนิสัยความเป็นระเบียบเรียบร้อยความรับผิดชอบต่อหน้าที่และการดูแลรักษาบรรยากาศสิ่งแวดล้อมรอบตัวให้น่าอยู่ร่วมกิจกรรมการพับถุงขยะและกล่องนมซึ่งนักเรียนได้รับการแนะนำและสาธิตขั้นตอนการพับซองหรือถุงขยะรวมทั้งการจัดเก็บกล่องนมอย่างถูกวิธีซึ่งช่วยฝึกทักษะความประณีตความใส่ใจในรายละเอียดตลอดจนการปลูกฝังจิตสำนึกในการบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพและการใช้นวัตกรรมช่วยลดปริมาณขยะกิจกรรมฟังธรรมะและนั่งสมาธิซึ่งนักเรียนได้เรียนรู้การพัฒนาจิตใจและการสร้างสมาธิพร้อมทั้งสอนวิธีการนั่งสมาธิเพื่อช่วยฝึกให้เป็นผู้มีสติมีจิตใจที่อ่อนโยนนอกจากนี้ยังได้ร่วมกิจกรรมล้างห้องน้ำซึ่งนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงในการทำความสะอาดห้องน้ำกิจกรรมนี้ช่วยสร้างจิตสำนึกในการรักษาสุขภาพอนามัยและความสะอาดของพื้นที่ส่วนรวมซึ่งการจัดกิจกรรม5ห้องชีวิตในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการปลูกฝังให้เด็กๆมีคุณธรรมจริยธรรมมีระเบียบวินัยและสามารถนำทักษะเหล่านี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในสังคมต่อไปทางด้านธุดงคสถานพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกได้จัดงานบุญพิธีบูชาข้าวพระโดยมีพุทธศาสนิกชนทั้งในจังหวัดพิษณุโลกและพื้นที่ใกล้เคียงเดินทางมาร่วมกันสั่งสมบุญอย่างเนืองแน่นและอบอุ่นค่ะเมื่อวันอาทิตย์ต้นเดือนที่ผ่านมาณธุดงคสถานพิษณุโลกตำบลวังทองอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกพุทธศาสนิกชนได้พร้อมใจกันเดินทางมาร่วมประกอบพิธีบูชาข้าวพระประจำเดือนตุลาคมณห้องแก้วบรรลุธรรมท่ามกลางบรรยากาศที่สงบร่มเย็นและเปี่ยมด้วยมหาปิติโดยคณะสงฆ์ได้นำผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกั่นกายวาจาและใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสพร้อมทั้งร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนที่จะได้ร่วมประกอบพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีผ่านการถ่ายทอดสดจากสถานี GBN ส่วน

ภาคสายเป็นพิธีกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆเพื่อสนับสนุนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพก็ได้น้อมถวายทยธรรมแด่คณะสงฆ์ในการนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวสมโภชนียกถาและกล่าวอนุโมทนาในบุญกุศลที่ทุกคนได้ร่วมกันทำก่อนที่คณะสงฆ์จะได้เจริญพระพุทธมนต์และให้พรนำความปลาบปลื้มปิติและรอยยิ้มอิ่มบุญมาสู่เหล่าพุทธบริษัทที่ได้พร้อมใจกันมาร่วมสั่งสมบุญในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่งสำหรับพิธีบูชาข้าวพระทางธุดงคสถานพิษณุโลกได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนเพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนในจังหวัดพิษณุโลกและพื้นที่ใกล้เคียงได้ร่วมกันสั่งสมบุญอย่างตลอดต่อเนื่องซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสงบร่มเย็นและมหาปิติของผู้มาร่วมงานทุกคนค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะเราจะได้ไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพระธรรมกายเชลแลนด์ประเทศเดนมาร์กได้จัดงานบุญบูชาข้าวพระโดยมีเหล่ากัลยาณมิตรรวมถึงชาวท้องถิ่นผู้มีความเลื่อมใสได้พร้อมใจการเดินทางมาร่วมสั่งสมบุญใหญ่ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสุขและมหาปีติค่ะภายในงานคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากนั้นได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นกายวาจาและใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ก่อนที่จะเข้าสู่พิธีบูชาข้าวพระโดยเชื่อมสายบุญพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายประเทศไทยและวัดพระธรรมกายทั่วโลกผ่านสัญญาณถ่ายทอดสดจากสถานี GBN จากนั้นลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายเชลแลนด์ก็ได้ร่วมกันทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่องานเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายสู่ชาวท้องถิ่นโดยได้รับความเมตตาจากพระครูปลัดภาวนาวัดเป็นประธานสงฆ์ส่วนประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่าสามัคคีได้แก่กัลยาณมิตรเอวินกัลยาณมิตรสาธิตเวทเทอร์เกนกัลยาณมิตรพัชรินเต็มรัตและกัลยาณมิตรมานิตโอกระโทกในการนี้ผู้แทนคณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่าทั้งยังได้กล่าวสมโภชนียกถาเพื่อให้ธรรมะและกล่าว

นะคะก็ได้จัดงานบุญใหญ่พิธีบูชาข้าวพระโดยมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยชาวท้องถิ่นเดินทางมาร่วมสั่งสมบุญใหญ่ร่วมกันอย่างเบิกบานบันเทิงใจค่ะบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความศรัทธาและความอบอุ่นโดยกิจกรรมเริ่มต้นด้วยการสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาร่วมกันเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรอัญชลีเบิร์ดและกัลยาณมิตรแสงจันทร์ตันติโนเป็นประธานนำกล่าวคำถวายจากนั้นก็ได้ร่วมกันตักบาตรและน้อมถวายพัตตาหารแด่คณะสงฆ์เพื่อเป็นการทำนุบำรุงและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาภาคบ่ายเป็นพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดโดยคณะประธานคณะเจ้าภาพและสาธุชนได้ตั้งริ้วขบวนอัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีท่ามกลางเสียงสาธุการของผู้มาร่วมงานบุญทุกท่านก่อนที่กัลยาณมิตรบัวหลวงคชศิลาจะได้เป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่าทั้งยังได้เป็นประธานในพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยในโอกาสนี้พระอาจารย์ได้สนทนาธรรมถึงความสำคัญของการสร้างบุญของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารย์ขนกยูงโดยยกเรื่องการทำหน้าที่เป็นประธานกฐินเพื่อเป็นข้อคิดให้ทุกคนเห็นคุณค่าของการร่วมแรงร่วมใจกันสร้างบุญและสืบสานงานพระพุทธศาสนานอกจากนี้ยังได้มีการประชุมเตรียมงานทอดกฐินสามัคคีที่ทางวัดพระธรรมกายโอ๊คแลนด์จะได้จัดขึ้นในปีนี้ซึ่งบรรยากาศตลอดทั้งวันสาธุชนทุกท่านต่างตั้งใจประกอบพิธีกรรมด้วยใจที่เริ่มใสทำให้บรรยากาศเปลี่ยนไปด้วยความสงบความปิติและความสามัคคีอันเป็นพลังแห่งการสั่งสมบุญบารมีและเป็นกำลังสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองมั่นคงสืบไปส่วนที่วัดพระธรรมกายซีแอตเทิลประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดงานบุญบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าสหวาระเดือนเกิดค่ะบรรยากาศณวัดพระธรรมกายซีแอตเทิลเต็มไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และอบอุ่นโดยพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นต่างพร้อมใจกันสวมชุดขาวสะอาดตาเดินทางมาร่วมงานบุญบูชาข้าวพระซึ่งเริ่มต้นด้วยการสร้างความใสให้แก่ใจผ่านการสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรบทรัตนสูตรและบทสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีโสตจันทสโรพระผู้ปราบมารทั้งยังได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาลาโดยมีกัลยาณมิตรอรณีเลิศเกรียงไกรยิ่งและกัลยาณมิตรเม็ดมณีทวีชัยเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายสุคันธมาลาบูชาพระบรมสารีริกธาตุโดยมีกัลยาณมิตรเคนเงาศรีวัดและกัลยาณมิตรบัวทองศรีจันทวานวงศ์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีจุดประทีปบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยมีกัลยาณมิตรสาสิธรเบสเลอร์และกัลยาณมิตรทองใสภาราเป็นประธานนำกล่าวคำถวายเมื่อถึงเวลาธรรมกายทุกท่านได้ร่วมพิธีบูชา

ผ่านสัญญาณถ่ายทอดสดจากวัดพระธรรมกายประเทศไทยเชื่อมต่อสายบุญไปพร้อมกับวัดพระธรรมกายทั่วโลกก่อนที่จะได้ร่วมประกอบพิธีทอดพระป่าสหวาระเดือนเกิดโดยมีกัลยาณมิตรนงนุชภูลสวรรค์และกัลยาณมิตรนิธิพรโรแมนเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายกองบุญบูรณะปฏิสังขรณ์โดยมีครอบครัวลีพัฒนพันธ์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธี

ภายในงานยังได้ประกอบพิธีมุทิตาพระมหาเถระ30พรรษาคือพระก่อเกียรติมหาวังโสอุบาสิกาครบ20ปีคืออุบาสิกาจันเพ็ญชาวงศ์และมุทิตาผู้สอบผ่านบาลีศึกษาประโยค3คืออุบาสิการวิพันธ์

เทนยสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1 นครหลวง9อันดับที่2 นครหลวง6อันดับที่3 นครหลวง16อันดับที่4 นครหลวง17อันดับที่5 นครหลวง1อันดับที่6 นครหลวง12อันดับที่7 นครหลวง10อันดับที่8 แก้วภูธร8อันดับที่9 นครหลวง11และอันดับที่10 นครหลวง15ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวสารกิจกรรมงานบุญที่ทางบุญนิวส์ได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะและปิดท้ายข่าวบุญกันในวันนี้นะคะที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่าป่าเปนะระมตีสุจิคนมีใจสะอาดย่อมไม่ยินดีในการทำชั่วสำหรับวันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ

ความขยันหมั่นเพียรเป็นทางมาแห่งความสำเร็จเป็นวิริยะบารมีที่นักปราชญ์บัณฑิตทั้งหลายต่างก็ประพฤติปฏิบัติสืบต่อกันมาโดยเฉพาะความเพียรในการขจัดกิเลสอาสวะออกจากใจซึ่งเป็นภารกิจหลักที่สำคัญของมวลมนุษยชาติยิ่งถ้าหากเพียรพยายามชำระกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์มากเพียงใดเราก็จะมีโอกาสหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะจากความเป็นบาปเป็นทาสของพยามารได้มากเพียงนั้นดังนั้นเราจึงต้องทุ่มเทชีวิตจิตใจสั่งสมบุญและเพียรพยายามในการนั่งสมาธิจะเดินภาวนากันให้มากมากให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานกันนะจ๊ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในขุททกนิกายธรรมบทว่าหากว่าบุคคลมีธรรมประดับแล้วเป็นผู้สงบแล้วฝึกตนแล้วเป็นคนเที่ยงตรงเป็นพรหมจารีเลิกอาชญากรรมในสัตว์ทั้งปวงพึงประพฤติธรรมสม่ำเสมอผู้นั้นก็ชื่อว่าเป็นพราหมณ์ผู้นั้นก็ชื่อว่าเป็นสมณะผู้นั้นก็ชื่อว่าเป็นภิกษุสมณะคือผู้สงบกายวาจาใจมาตรฐานของสมณะที่ดีต้องสงบกายคือมีความสำรวมไม่ขนองมือขนองเท้าต้องอนุปคาโตไม่เข้าไปทำร้ายใครนอกจากนี้แล้วเนี่ยสมณะยังต้องคำนึงถึงสมณะสารูปคือจะทำอะไรก็ต้องให้ควรแก่สมณวิสัยคำนึงถึงปันนัตติวัชชะคือโทษที่เกิดจากประพฤติผิดพระธรรมวินัยที่พระบรมศาสดาทรงบัญญัติไว้และโลกวัชชะคือสิ่งที่ชาวโลกติเตียนสิ่งไหนที่ชาวโลกทำแล้วผิดกฎหมายบ้านเมืองสมณะก็ต้องงดเว้นอย่าไปทำเนื่องจากแต่ละท้องถิ่นมีวัฒนธรรมหรือข้อวัดปฏิบัติที่แตกต่างกันฉะนั้นสมณะต้องศึกษาขนบธรรมเนียมประเพณี

ใจนี้ให้ดีสมณะต้องสงบวาจาคืออนุปวาโทไม่นินทาว่าร้ายใครไม่ยุยงใส่ร้ายป้ายสีกันจะเป็นระหว่างพระกับพระหรือพระกับคฤหัสถ์ก็ตามมีแต่วาจาที่เป็นอัตเป็นธรรมคุยแต่เรื่องที่เป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานอย่างเดียวสมณะต้องสงบใจคือทำใจให้หยุดนิ่งเป็นสุขอยู่ภายในสงบจากบาปอกุศลตรึกนึกถึงธรรมะเป็นอารมณ์ไม่ใช่ทำเป็นสงบแต่เปลือกนอกอย่างเดียวจิตใจของสมณะที่แท้ตั้งเต็มไปด้วยความเมตตากรุณาไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อใครให้คุณอย่างเดียวไม่ให้โทษการที่มีความสงบกายวาจาใจทั้งสามประการนี้จะส่งผลให้สมณะมีความสงบเสงี่ยมสง่างามอยู่ในตัวถ้าชมชายหนุ่มหญิงสาวทั่วไปท่านใช้คำว่าสวยงามแต่ถ้าจะชมสมณะท่านใช้คำว่าสง่างามเป็นความงามที่สง่าและยังความเลื่อมใสศรัทธาให้เกิดขึ้นเห็นแล้วมีความเชื่อมั่นในคุณธรรมที่มีอยู่ในตัวที่มีแต่ความอิ่มเอิบเบิกบานอยู่ในธรรมเป็นต้นบุญต้นแบบของชาวโลกให้เห็นถึงอานิสงส์ของการประพฤติดีปฏิบัติชอบสมณะจึงเป็นมาตรฐานทางความประพฤติของชาวโลกทั้งหลายสำหรับวันนี้เนี่ยเราก็มารับฝังชีวิตสมณะของนิคโครสมณเณรผู้จุดชนวนให้พระเจ้าอโศกมหาราชหันกลับมานับถือพระพุทธศาสนากันต่อนะจ๊ะสืบเนื่องจากเมื่อวานนี้ที่หลวงพ่อได้เล่าถึงตอนที่พระเจ้าอโศกทอดพระเนตรเห็นนิคโครสมณเณรเดินผ่านบริเวณพระราชนิเวศเพียงได้เห็นก็เกิดศรัทธาเลื่อมใสในกิริยาการสงบสำรวมของสมณเณรจึงนิมนต์ให้เข้ามาในพระราชมณฑีพระราชาอยากทราบว่าสมณเณรจะเป็นผู้รู้จักที่ที่ควรนั่งหรือเปล่าจึงตรัสเชื้อเชิญว่าท่านทราบอาสนะที่สมควรแล้วก็จงนั่งเถิดสมณเณรแลดูสถานที่อันเหมาะสมแล้วก็คิดว่าในที่นี้เนี่ยไม่มีภิกษุรูปอื่นจึงเดินเข้าไปใกล้บัลลังก์ซึ่งยกเสเวตฉัตรกั้นไว้พระราชาทรงเลื่อมใสในความองอาจของสมณเณรจึงนิมนต์ให้นั่งบนบัลลังก์ทรงน้อมถวายอาหารทุกชนิดที่เตรียมไว้เพื่อพระองค์แก่สมณเณรสมณเณรรับพัตตาหารพอยังอัตภาพของตนให้เป็นไปเท่านั้นประชันเสร็จพระราชาก็ตรัสถามว่าพระเณรรู้พระโอวาทที่พระบรมศาสดาทรงประทานแก่พ่อเณรบ้างไหมสมณเณรถวายพรว่ามหาบพิตรอัตมภาพรู้เพียงบางส่วนเท่านั้นไม่รู้ละเอียดครอบคลุมทั้งหมดเพราะยังเป็นผู้ใหม่อยู่พระราชาทรงรับสั่งว่าพ่อเนนขอจงได้แสดงโอวาทที่พ่อเนนรู้นะแก่โยมบ้างเถิดสมณเณรก็ได้กล่าวหัวข้อธรรมะเรื่องความไม่ประมาทให้พระราชาได้สดับว่าอัปมาโทอมตังปทังความไม่ประมาทเป็นทางไม่ตายปมาโทมัจโนปทังความประมาทเป็นทางแห่งความตายจากนักเทศด้วยสำเนียงที่ไพเราะเพราะพริ้งทีเดียวในขนาดถ่อมตนว่ารู้น้อยแล้วนะจ๊ะแต่เทศได้ยอดเยี่ยมมากไพเราะทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและเบื้องปลายพระราชาพระเดชสดับแล้วก็ปลื้มปิติ

ในธรรมที่สมณเณรน้อยได้แสดงทรงรับสั่งว่าพระเณรโยมจะขอบูชากัณฑ์เทศด้วยการถวายพัดประจำแก่พระเณรวันละ8สำรับสมณเณรถวายพระพรว่ามหาบพิตรอาตมภาพจะถวายทุกพัดเหล่านั้นแก่พระอุปัชฌาย์พระราชาตรัสถามว่าพ่อเนนผู้ที่ชื่อว่าอุปัชฌาย์ของท่านคือใครสมณเณรถวายพรว่ามหาบพิตรผู้ที่เห็นโทษน้อยใหญ่และคอยตักเตือนให้ระลึกไม่ให้ทำบาปอกุศลชื่อว่าพระอุปัชฌาย์พระราชาทรงรับสั่งว่าพ่อเนนงั้นโยมจะถวายพัดเพิ่มอีก8สำรับแก่พ่อเนนสมณเณรก็ถวายพรว่ามหาบพิตรอัตมภาพจะถวายพัดเหล่านั้นแก่พระอาจารย์พระราชาตรัสถามว่าพ่อเนนผู้ที่ชื่อว่าพระอาจารย์นี้คือใครสมณเณรถวายพรว่ามหาบพิตรผู้ที่ให้อันเตวสิกและสัตว์ที่วิหาริกตั้งอยู่ในธรรมที่ควรศึกษาในพระศาสนานี้ชื่อว่าพระอาจารย์พระราชาทรงรับสั่งว่าดีละพ่อเนนย่อมมีจิตศรัทธาจะถวายพัดเพิ่มอีก8สำรับเพื่อพระอาจารย์ของสมณเณรด้วยสมณเณรเป็นผู้ที่รักในการให้ทานเป็นชีวิตจิตใจอยู่แล้วก็ถวายพระพรว่ามหาบพิตรอาตมภาพจะถวายพัดเหล่านั้นแก่พระภิกษุสงฆ์พระราชาทรงสงสัยในคำที่สมณเณรนำมากล่าวเลยตรัสถามว่าพ่อเนนผู้ที่ชื่อว่าภิกษุสงฆ์นี้เนี่ยคือบุคคลเช่นไรสมณเณรถวายพรว่ามหาบพิตรบรรพชาและอุปสมบทของอาจารย์อุปัชฌาย์ของอาตมภาพและบรรพชาของอาตมภาพอาศัยหมู่ภิกษุใดหมู่ภิกษุนั้นชื่อว่าภิกษุสงฆ์พระราชาทรงพอพระราชาหฤทัยเป็นอย่างยิ่งจึงทรงรับสั่งว่าพ่อเนนโยมจะถวายพัดเพิ่มอีก8สำรับสำหรับภิกษุสงฆ์สมณเณรยังทูลรับว่าขออนุโมทนากับมหาบพิตรด้วยในวันรุ่งขึ้นสมณเณรยังได้อาราธนาภิกษุ32รูปเข้าไปภายในพระราชวังเพื่อรับภัตตาหารจากพระราชา

สองรูปให้มาฉันภัตตาหารในพระราชวังจากนั้นก็ทรงให้เพิ่มภิกษุมากขึ้นทุกๆวันจาก32เป็น64จาก64เป็น128รูปเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเป็น256รูปยิ่งเห็นภิกษุสงฆ์มาเป็นเนื้อนาบุญมากก็ยิ่งปิติในมหาทานที่ได้ทำไปได้ทรงตัดพัดของพวกนักบวชนอกศาสนาออกแล้วก็ทรงตั้งนิตยพัดไว้สำหรับภิกษุ 600,000 รูปภายในพระราชนิเวศเพราะความเลื่อมใสที่มีต่อนิโครธสมณเณรนั่นเองฝ่ายนิโครธสมณเณรก็แนะนำให้พระราชาพร้อมทั้งเหล่าอมาตย์ข้าราชบริพารดำรงอยู่ในไตรสรณคมไล่สมาทานศีล5ท่านได้เข้าไปเทศสอนธรรมะแนะนำการทำสมาธิภาวนาในพระราชวังเป็นประจำให้ทุกคนดำรงมั่นอยู่ในพระรัตนตรัยเมื่อยุครบ20ปีบริบูรณ์นิโครธสมณเณรก็ได้บวชเป็นพระภิกษุผู้เป็นสมณะแท้อย่างแท้จริงเห็นไหมจ๊ะว่าอนุภาพของผู้ได้ชื่อว่าเป็นสมณะแท้นั้นสามารถเปลี่ยนแปลงจิตใจผู้ไม่ได้เลื่อมใสในพระศาสนาให้หันมาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกผู้ที่ได้ชื่อว่าสมณะนั้นจึงไม่ใช่เป็นเพียงแค่เอาผ้าเหลืองมาห่มคลุมกายเพียงอย่างเดียวแต่ข้องเกี่ยวไปถึงจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์สงบนิ่งอยู่ภายในด้วยสมณะคือบุคคลต้นแบบในอุดมคติของชาวโลกคนดีและความดีหากมีอยู่ในที่ใดย่อมทำให้ที่แห่งนั้นมีความสุขไม่เพียงแต่เท่านั้นเรื่องราวของความดีและวิถีชีวิตของคนดียังสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดการทำความดีอย่างกว้างขวางต่อเนื่องไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนอย่างชีวิตของนิโครธสมณเณรที่นึกถึงคราใดก็ปลื้มใจทุกทีเพราะท่านเป็นต้นเหตุให้พุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองมาถึงยุคของพวกเราดังนั้นเราต้องรักษาพระพุทธศาสนาให้ยิ่งด้วยชีวิตและก็ตั้งใจปฏิบัติให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในให้ได้จะได้เป็นอายุพระพุทธศาสนากันทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุไขยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอ

0: ชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่น
1: ชาดก500ชาดก

0: ในพุทธกาลสมัยนั้นมีเรื่องราวหลากหลายเกิดขึ้นและมีผลกรรมต่อผู้เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาต่างกรรมต่างวาระกันการแตกแยกของหมู่สงฆ์อันเป็นเรื่องสำคัญยิ่งที่เกิดขึ้นในแคว้นมคธซึ่งนับเป็นกรรมเป็นวิบากกรรมของพระเทวทัตที่ตามจองเวรต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าความร้าวฉานในหมู่สงฆ์ครั้งนั้นได้จบลงโดยง่ายด้วยพระพุทธบารมีและนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของพุทธวินัยข้อสามัคคีอีกหลายข้อธรรมแล้วเหตุอันเกิดจากกิเลสของพระเทวทัตครั้งนี้ก็กลายเป็นบทสนทนาของสงฆ์สาวกอยู่เป็นนิด
1: เป็นเรื่องที่น่าอายจริงๆพระเทวทัตเป็นผู้ที่ออกบวชเป็นเพศบรรพชิตแล้วแท้ๆแต่กลับมีกิเลสมีแต่ความมุ่งร้ายอาฆาต
2: เสียดายแท้ๆที่พระธรรมไม่สามารถกลับกล่อมจิตใจเขาได
0: ้เรื่องราวนั้นเกิดแต่จิตมักใหญ่ไฟสูงของมนุษย์สองคนหนึ่งคือพระเทวทัตผู้ริษยาพระพุทธเจ้าสองคือพระเจ้าอาชาตศัตรูราชบุตรผู้โค่นบัลลังก์ทำปิตุฆาตพระบิดาพิมพิสาร
3: ถ้าท่านอยากเป็นใหญ่ในแผ่นดินท่านก็ต้องล้มพระเจ้าพิมพิสารให้ได้เสียก่อน
4: กระผมจะทำอย่างที่ท่านแนะนำเมื่อกระผมได้สิ่งที่ต้องการแล้วก็จะช่วยให้ท่านได้สิ่งที่ต้องการบ้างเช่นกัน
0: การล่วงกรรมมหานรกที่ชาวพุทธรู้โดยทั่วกันนั่นคือครั้งที่พระเทวทัตเถระสั่งนายคชบาลปล่อยช้างนาราคีรีซึ่งกำลังตกมันดุร้ายหมายกระทำพุทธประหารในขณะที่พระพุทธองค์เสด็จทรงบาทนำหน้าหมู่สงฆ์
5: รอก่อนเจ้าช้างเอ๋ยเดี๋ยวเจ้าจะได้อารวาสสมใจแน่รอให้เสด็จเข้ามาใกล้อีกนิดเถอะ
0: แผนร้ายครั้งนั้นไม่สามารถทำอะไรพระศาสดาได้แม้พระพุทธอนุชาอานนท์ยอมสละชีวิตออกขวางไว้แต่ด้วยกระแสบารมีของพระทศพลเตเจ้าได้หยุดการเคลื่อนไหวของช้างนั้นไว้ก่อนแล้ว
6: เฮ้ยเบรกเบรกเกือบไม่ทันอ่ะใครนะช่างใจร้ายจริงหวังใช้เราเป็นเครื่องมือเวรกรรมแท้ๆเลย
0: บาปอันอเนกอนันต์ประการใหญ่ที่พระเทวทัตได้กระทำก็คือการกลิ้งหินให้ตกใส่พระพุทธเจ้าแม้การประสงค์ร้ายครั้งนั้นจะไม่สามารถปลงพระชนองค์พระศาสดาอย่างที่พระเทวทัตได้ตั้งใจก็ตามแต่ก็ทำให้พระบาทของพระองค์ทรงห่อเลือดด้วยสะเก็ดคมหินที่ตกลงมาแตกกระจาย
3: โอ้ยหนักจริงๆกลิ้งไปเลยเจ้าหินเอาให้โดนเลยนะ
0: ผลของมหาบาปครั้งนั้นทำให้เถระผู้เกิดมาจองเวรต่อพระพุทธเจ้าได้ถูกธรณีสูบตกลงไปใต้โลกันนรกซึ่งบัดนี้อาจจะยังต้องชดใช้กรรมอยู่ในสารรูปชีวิตใดชีวิตหนึ่งอยู่สถานที่ไหนอีกก็เป็นได
3: ้ช่วยด้วยช่วยด้วยโอ้

0: วยใครก็ได้ช่วยดึงเราขึ้นไปทีช่วยด้วย
1: จนเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จจากกรุงราชคฤห์มาประทับยังพระเชตวันมหาวิหารแคว้นโกศลเมื่อทรงปรารภความพยายามปรงพระชนของพระเทวทัตขึ้นในวันหนึ่งเหล่าภิกษุทั้งหลายต่างใคร่รู้ไวยะในพระคาถานั้นจึงพากันอาราธนาให้ทรงเล่าอดีตชาติครั้งที่เสวยพระชาติเป็นนกพิราบซึ่งครั้งนั้นพระองค์ทรงตรัสเล่าโรมกะชาดกขึ้นดังนี้ลึกเข้าไปในชายเขตป่าหิมพานต์นอกเขตปัจจันตคามแห่งหนึ่งที่นั่นเป็นที่สัปปายะสงบเย็นควรแก่การบำเพ็ญศีลภาวนาอย่างยิ่งและที่แห่งนี้ยังมีนกพิราบใหญ่ตัวหนึ่งนำบริวารเที่ยวหากินอยู่รอบบรรพตพญานกพิราบมักแวะเวียนมาอย่างที่แห่งหนึ่งริมบรรพตนี้เป็นประจำ
2: มาแล้วที่เก่าเวลาเดิมชอบมาที่นี่จริงๆเลยมาแล้วจิตใจสงบสบายใจ
1: การที่นกพิราบนี้มาที่นี่เป็นประจำเหตุเพราะมีดาบสมีศีลงดงามท่านหนึ่งปลูกอาสมบำเพ็ญเพียรอยู่ที่นั่น
3: มาแล้วหรือเจ้าพิราบน้อยมามาวันนี้เราจะเทศนาธรรมให้เจ้าฟังอย่างเคยการฟังธรรมจะทำให้จิตใจของเจ้าสงบเยือกเย็นเมื่อละจากโลกนี้ไปย่อมสู่พรหมโลก
2: เชิญท่านดาบทเทศนาธรรมเถิดข้าน่ะรอฟังอยู
1: ่ฤดูการผ่านเวียนไปแต่ละปีพญานกพิราบก็ไม่ได้เบื่อหน่ายที่จะมาคอยฟังสิ่งอันเป็นมงคลและสดับรสพระคาถาจากคัมภีร์ที่พระดาบทชรามักแสดงให้ฟัง
2: โอ้วันนี้แสดงธรรมเรื่องบาปบุญคุณโทษหรือเนี่ยน่าฟังน่าฟัง
1: จนเมื่อพ้นวสันตฤดูในปีหนึ่งมีชดินอันเป็นนักบวชพเนจรมาจากที่ใดสักแห่งเข้ามาอาศัยอยู่ใกล้อาสมพระดาบท
4: ที่นี่น่าอยู่จริงๆร่มเย็นดาบทแก่นั่นคงไม่หวงที่เท่าไรนักหรอกเอาล่ะเราจะตั้งถิ่นฐานอยู่ที่นี่แหละ
3: รู้สึกถึงแรงอกุศลยังไงไม่รู้สิที่นี่คงไม่สงบเหมือนเคยอีกแล้ว
1: มินานวันดาบทชราก็ออกจากอาสมทำธุดงควัตจากไปหาความสงบในป่าอื่น
4: ในที่สุดอาสมนี้ก็เป็นของเราแต่เพียงผู้เดียวอย่ากลับมาขอเอาคืนก็แล้วกันไปแล้วไปเลยนะ
3: เราไปดีกว่าที่แห่งนี้ไม่เหมาะสำหรับการปฏิบัติธรรมอีกแล้ว
1: ชดินผู้มาใหม่เมื่อได้ครอบครองอาสมเพราะดาบททิ้งไว้ให้ก็ทำความสะอาดกวาดถูและตกแต่งใหม
4: ่เอาละต้องตกแต่งใหม่ซะหน่อยเอาให้มันดูดีมีสง่าราศีเหมาะกับคนอย่างเราเจ้าดาบทแก่นั่นไม่มีหัวศิลปะเอาซะเลยราบเรียบน่าเบื่อทนอยู่ได้ยังไงก็ไม่รู
1: ้นับแต่วันนั้นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปในอาสมก็คือการไม่มีเสียงแห่งความเมตตาและการสาธยายมนต์ไม่มีการพร่ำสอนธรรมะเหมือนท่านดาบทเคยกระทำ
2: มาแล้วจ้าพิราบน้อยเจ้าเก่ามาอีกแล้ววันนี้แปลกๆทำไมไม่มีเสียงธรรมอย่างเคยท่านดาบทไปไหนนะ
4: เฮ้ยหิวหิวหิวหิวหิวหิวไม่มีสมาธิเลยเราหาอะไรกินสักหน่อยแล้วก็งีบดีกว่าสบายกว่ากันเยอะ
1: อาสมที่เคยสงบร่มเย็นก็กลับกลายเป็นสถานที่วุ่นวายเนื่องด้วยมีชาวชนบทแวะเวียนมากระทำคารวะผู้มาอยู่ใหม่ด้วยเข้าใจว่าเป็นผู้ที่น่าเคารพนับถือวันหนึ่งชดินผู้มาอยู่ใหม่ได้ลิ้มรสเนื้อสัตว์ปีกที่ชาวบ้านนำมาถวายก็ติดใจ
4: หวานกรอบอร่อย

0: เค็มมันมัน
1: เอ๊ะนี่มันเนื้ออะไรกัน
2: อร่อยใช่ไหมล่ะท่านนี่คือเนื้อนกพิราบขอรับถ้าท่านชอบผมจะหามาให้ท่านทานอีกรอบอาสมเนี่ยก็เห็นมีอยู่หลายตัวนะหาไม่ยากหรอกครับเยอะแยะ
3: นับแต่วันที่ได้กินเนื้อนกพิราบชดินก็เกิดกิเลสอยากกินซ้ำอยู่ร่ำไป
0: เฮ้ยเจ้านกพวกนี้มาเลยมาเลยบินกันมาเยอะๆเนื้อพวกเจ้านี่มันอร่อยดีนักรอให้ข้าคิดหาวิธีจับพวกเจ้าให้ได้ก่อนเถอะ
4: โอ้ยนึกแล้วเปรี้ยวปากเมื่อไหร่จะแสดงธรรมอีกสักทีล่ะท่านแวะมาฟังหลายทีแล้วนะแน่ว่าแล้วยังมองมาแปลกๆอีกเฮ้ยเสียวสันหลังพี่กน
3: ชดินใจคดวางอุบายเอาเมล็ดถั่วคลุกเคล้าเนยไปวางล่อนกไว้ใกล้ๆกับอาสนะที่ตนนั่งภาวนา
0: เจ้าพิราบเอ๋ยมากินแล้วมากินแล้วมากินแล้วถั่วหอมๆอร่อยอร่อยมามะข้าหิวแล้วมากินเร็วๆข้าจะได้กินเจ้าบ้าง
3: ชดินใจร้ายวางกับดักล่อนกไว้เสร็จแล้วก็แซงนั่งนิ่งถือไม้ท่อนใหญ่รอจังหวะอยู่เมื่อชดินคิดชั่วกลิ่นหอมของนักบวชก็สลายไปพญานกพิราบสัมผัสได้ซึ่งสัญญาณความชั่วร้ายนั้น
4: โอ้อันตรายจะเกิดขึ้นแก่เราและบริวารแน่แล้วเราสัมผัสได้แห่งจิตที่เป็นกุศลนั้น
3: พญานกพิราบเมื่อรู้ว่าเหตุร้ายจะเกิดแก่พวกพ้องของตนจึงไม่รอช้ารีบเรียกบริวารให้มาประชุมแจ้งถึงรหัสอันตรายนั้น
4: พวกท่านจงฟังเราเถิดอาสมนั้นไม่ใช่ที่ปลอดภัยอีกแล้วพวกเราหนีไปเถอะไปอยู่ในที่ที่สงบนะที่อื่นที่แห่งเนี้ยจะมีอันตรายขึ้นกับชีวิตของพวกเรา
3: เมื่อฝูงนกจากไปจนหมดชดินผู้ติดใจรสชาตินกพิราบก็ไม่อาจแซงอยู่นิ่งเฉยได
0: ้ไอ้นกพวกนี้หายหัวไปไหนกันหมดโอ้ยหิวเว้ยหิวหิวสุดๆอยากกินเนื้อนกพิราบเจ้านกพิราบเอ๋ยมาเร็วๆเถอะมามามามามามามามามามากินถั่วเร็วๆไม่ใช่ถั่วธรรมดานะนี่เป็นถั่วอบเนยซะด้วยมาเร็วมาเร็วมากินกันเถิด
4: หยุดเดี๋ยวนี้นะเจ้าคนชั่วหยุดเรียกบริวารของเรามาเป็นเหยื่อของเจ้าเสียทีพวกเราอะรู้ว่าเจ้าเป็นผู้ทุศีลขาดธรรมะจึงพากันหนีไปหมดแล้วแผนร้ายของเจ้าอะไม่ได้ผลหรอก
0: แหมเจ้านกพิราบน้อยใครกันผู้ทุศีลเจ้าเข้าใจผิดกันไปใหญ่แล้วเรานะมีน้ำจิตน้ำใจกับพวกเจ้าโดยแท้จริงดูนี่สิเมล็ดถั่วหวานกรอบเราตั้งใจเอามาให้พวกเจ้ากินกันนะไม่เชื่อก็บินเข้ามาใกล้ๆสิลองชิมถั่วนี่ดูสักครั้งแล้วเจ้าก็จะติดใจมามะ
4: ชิหยุดพูดเสียเถอะข้าเหม็นน้ำลายเจ้านกทุกตัวและสัตว์น้อยใหญ่ในหิมวันจะรู้ว่าเจ้าเป็นผู้หยาบช้าจะไม่มีใครนับถือเจ้าอีก
0: เฮ้ยปากดีนักละขอข้ากินเนื้อเจ้าให้อิ่มก่อนเถอะแหมมาว่าเราชดตายซะเถอะ
3: ชดินเหวี่ยงท่อนไม้หมายร่างพญานกพิราบแต่พลาดโดนจานถั่วแตกกระจาย
4: จะฆ่าเราเหรอไม่ง่ายอย่างนั้นหรอกนะ
3: พญานกถอยออกห่างจนปลอดภัย
4: เราจะเปิดโปงความชั่วของเจ้าให้คนอื่นๆรู้เราจะไปโพนนาบอกทั้งสัตว์และมนุษย์ว่าเจ้าน่ะขาดศีลสิ้นธรรมจงออกไปเสียจากนิคมชนบทแห่งนี้เสียก่อนที่จะมีภัยเกิดขึ้นกับเจ้าไปซะ
0: เฮ้ยเจ้านกตัวนี้ร้ายกาจจริง
3: ๆการมาของคนไร้ศีลธรรมหลงไหลแต่กิเลสย่อมทำความเดือดร้อนมาสู่ทุกสถานที่การจากไปของคนประเภทนี้ก็ไม่เคยมีใครอาลัยห่วงหาเช่นกัน
0: ไปก็ได้ชะที่อื่นคงมีเนื้อนกพิราบให้เราได้กินบ้าง

ในพุทธกาลสมัยพระดาบสผู้มีศีลกำเนิดเป็นพระสารีบุตรชดินผู้คดโกงกำเนิดเป็นพระเทวทัตเหล่านกพิราบ ป่ากำเนิดเป็นพุทธบริษัททั้งหลายพญานกพิราบเสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้า

ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

สัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหัง

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายๆทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสใครกังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะแล้วก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเราให้หมดตั้งแต่ใบหน้าศีรษะคอทั้งเนื้อทั้งตัวของเราเลยนะจ๊ะให้ผ่อนคลายจะนั่งสมาธิให้ดีต้องผ่อนคลายร่างกายให้ดีนะแล้วก็ปรับใจของเราต้องเบาๆทั้งกายและใจหลับตาก็ต้องเบาอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะไม่ต้องนอนหลับงั้นแหละซึ่งช่วงนั้นเราก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ก่อนหน้านั้นอาจจะมีเรื่องผ่านเข้ามาในใจเมื่อเราปล่อยให้มันผ่านไปก็ถึงจุดที่ไม่ได้คิดอะไรเปลือกตาของเราก็จะปิดพอสบายสบายเพราะฉะนั้นต้องทำให้ถูกหลักวิชานะจ๊ะใจมันจะได้หยุดนิ่งได้เร็วแล้วก็ต้องยอมรับว่าในแต่ละวันเรามีความคิดมากมายที่ผ่านเข้ามาในใจ

คิดเหล่านี้ผ่านเข้ามาในใจบ้างมากบ้างน้อยบ้างก็ให้ถือว่าเป็นเรื่องปกติถ้าเราไม่สนใจมันเนี่ยความคิดเหล่านั้นมันก็จะผ่านไปแล้วก็อย่าไปถือว่าความคิดที่ผ่านไปนั้นไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการงานบ้านเช่าหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้ก็ตามเป็นอุปสรรคของการทำสมาธิถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราจะต่อต้านคือพยายามจะฝืนจะบังคับไม่ให้ใจของเราไปคิดในเรื่องราวต่างๆนั้นมากจนเกินไปจนทำให้เกิดอาการตึงแล้วก็เครียดทั้งกายและใจถ้าเราไปต่อต้านไปฝืนสิ่งนั้นหรือพยายามทำกรวมใจให้มาเป็นสมาธิถ้าทำอย่างนี้มันจะได้ผลไม่เต็มที่มันได้สำหรับบางคนแต่ส่วนใหญ่แล้วจะไม่เกิดประโยชน์อันใดเนี่ยเพราะนั้นเรายอมรับธรรมชาติตรงนี้แล้วก็เราก็เฉยเฉยกับมันไม่ว่าสิ่งที่ผ่านเข้ามาในใจนั้นจะเป็นเรื่องดีเรื่องไม่ดีหรือเรื่องกลางๆอะไรก็แล้วแต่ไม่ดีไม่ชั่วอะไรนะเราเฉยเฉยเดี๋ยวมันจะค่อยๆหมดไปเองมันจะอยู่กับเราไม่นานแหละแล้วก็ถ้าเราดูรู้สึกว่ามันผ่านมามากแล้วเกินก็ให้เพิ่มเยอะเปลือกตากันมาสักนิดเพราะว่ามันจะฟุ้งในตอนเราปิดเปลือกตาเพิ่มเยอะสักนิดหนึ่งความฟุ้งก็จะเบาบางลงไปแล้วเราก็ค่อยๆเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆทำอย่างนี้ทุกวันเลยให้สม่ำเสมอจากฟุ้งมากก็จะมาฟุ้งน้อยจากฟุ้งน้อยก็จะไม่ค่อยจะฟุ้งแล้วมันก็จะหยุดนิ่งเองอย่างสบายสบายง่ายๆถ้าเราทำถูกหลักวิชาแล้วก็ในชีวิตประจำวันแม้เรามีภารกิจอะไรก็ตามต้องฝึกฝนอบรมใจให้คุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่7เวลาเราลืมตาทำภารกิจอะไรก็ทำใจทำความรู้สึกว่าใจตรงกลางท้องหรือจะดึงขึ้นมา2นิ้วมือให้ใจคุ้นๆภาพดวงแก้วใสๆเพชรใสๆดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวหรือองค์พระจะช่วยได้มากทีเดียวในยามที่เราลืมตาเพราะเราต้องมีภารกิจในชีวิตประจำวันภาพมหาปูชนียาจารย์อย่างนี้เวลาเราลืมตาทำโน่นทำนี่อะไรต่างแล้วก็นึกธรรมดาคือนึกไปเรื่อยๆเนี่ยโดยไม่คาดหวังว่าจะชัดหรือไม่ชัดเราว่าวัตถุประสงค์เราต้องการให้ใจคุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่7เวลาหลับตามันจะได้ง่ายทีนี้พอเราลืมตาทำภารกิจอะไรก็แล้วแต่อาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันรับประทานอาหารปัดกวาดบ้านทูบ้านไปทำงานเรียนหนังสืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วก็ฝึกไปลืมตาไปแล้วก็ฝึกนึกไปเรื่อยๆให้ใจคุ้นกับศูนย์กลางกายถ้าทำอย่างนี้ได้ทั้งวันเนี่ยมันจะมีอานิสงส์ส่งให้ตอนที่

กำหนดช่วงเวลาที่เราจะทำสมาธิแค่เราหลับตาเบาๆเนี่ยใจเราก็จะมาอยู่ภายในแล้วศูนย์กลางกายแล้วเพราะเราตรึกบ่อยๆนึกบ่อยๆชัดไม่ชัดก็ไม่เป็นไรแหละก็จะคุ้นพอหลับตาทำสมาธิภาวนาใจมันก็จะนิ่งง่ายใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มละมุนละไมอย่าไปคาดหวังว่าเราจะต้องเห็นนู่นเห็นนี่เห็นอะไรอย่างที่เคยได้ยินได้ฟังในเบื้องต้นแค่ว่าให้ใจคุ้นก็ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดแล้วก็ทำหยุดทำนิ่งให้เป็นซะก่อนให้ได้สุขที่เกิดจากสมาธิปิติสุขที่เกิดจากสมาธิให้ได้ตรงนี้ซะก่อนเดี๋ยวสิ่งที่เราจะเห็นภายในมันก็เป็นขึ้นมาเองเพราะว่ามันมีอยู่แล้วในตัวเนี่ยเราไม่ต้องไปแสวงหาหรือไปควานหาอะไรหรอกเป็นแต่เพียงสิ่งนั้นเนี่ยเป็นของละเอียดใจเราต้องละเอียดเท่ากับสิ่งนั้นจึงจะเห็นกันได้เพราะฉะนั้นเบื้องต้นเราฝึกให้ใจหยุดใจนิ่งอย่างเดียวก่อนอย่าเพิ่งไปคาดหวังอะไรใจหยุดใจนิ่งนี่แหละจะทำให้ใจละเอียดพอใจละเอียดเดี๋ยวมันก็เคลื่อนเข้าไปข้างในเองยิ่งหยุดยิ่งนิ่งยิ่งดิ่งไม่หยุดยั้งเลยมันจะเคลื่อนเข้าไปแล้วเราก็จะได้สัมผัสกระแสทานแห่งความปิติสุขที่มันเกิดขึ้นกายสงบใจสงบกายเบาใจเบาที่เรียกว่าปัสสัทธินะมันเบาเป็นตัวโล่งโปร่งเบาสบายถ้าเรารักษาตรงนี้ให้ต่อเนื่องความสุขก็จะมาเป็นความสุขที่เราไม่เคยเจอมาก่อนถ้ากระแสทานในความสุขอย่างนี้มาเมื่อกายใจเราสงบระงับนิ่งเราจะเกิดความพึงพอใจชอบใจกับอารมณ์นี้มากกว่าสิ่งที่เราเคยเจอในชีวิตประจำวันคือกายเบาใจเบาขยายแล้วมันจะมีกระแสความสุขเกิดขึ้นชนิดที่เราพูดไม่ออกบอกไม่ถูกเหมือนกันว่าเราจะไปอุปมาเทียบกับอะไรเพราะว่าภาษาในเมืองมนุษย์มันมีข้อจำกัดในการอธิบายความรู้สึกชนิดนี้ที่ทำให้เราเกิดความพึงพอใจชวนติดตามต่อไปอีกเนี่ยอย่างไม่เบื่อหน่ายอย่างกระตือรือร้นด้วยความสมัครใจจะเกิดขึ้นใจมันก็จะนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเข้าไปเรื่อยจนกระทั่งนิ่งแน่นแน่นในระดับที่ความคิดอื่นๆไม่สามารถดึงใจหลุดจากอารมณ์นี้ได้จะนิ่งนิ่งมีอารมณ์เดียวอารมณ์เป็นสุขเป็นกลางๆบริสุทธิ์จากมลทินของใจและจนกระทั่งเรามีความรู้สึกเหมือนกายวาจาใจเราบริสุทธิ์สะอาดเกลี้ยงเกลาจากสิ่งที่เราเคยทำผิดพลาดในชีวิตที่ผ่านมาคล้ายๆบาปที่ถูกขจัดล้างออกไปด้วยกระแสทานแห่งบุญมันจะรู้สึกขึ้นมาเองว่าเออเหมือนเราหลุดจากข้อผิดพลาดที่

ทำให้เกิดวิบากกรรมแล้วก็ความรักและปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายเมื่อจะเกิดขึ้นเองตรงนี้เป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นเห็นไหมเจ้าว่าเบื้องต้นเนี่ยเราก็ต้องฝึกกันใหม่นี่เป็นภารกิจของเราละงานที่แท้จริงถ้าใจใสอย่างนี้มันก็จะเป็นแหล่งกำเนิดของความคิดคำพูดและการกระทำที่ดีเพราะกระแสทานแห่งความดีมันอยู่ตรงกลางดวงธรรมใสๆเนี่ยซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของความคิดความคิดเราจะคิดดีแต่เรื่องเดียวคิดไม่ดีมันนึกไม่ออกไม่ได้ช่องคิดอยากจะให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาทำความดีทั้งด้วยตัวเองแล้วก็ช่วยคนอื่นทำความดีด้วยกำลังใจที่จะไปช่วยคนอื่นทำความดีมันมากมายมหาศาลถ้าเรามีชั่วโมงหยุดชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงกลางเยอะๆให้โอกาสแก่ตัวเราเองอยู่กับตัวเราเนี่ยที่ศูนย์กลางกายกลางดวงธรรมนั้นบ่อยๆก็จะชัดขึ้นสว่างขึ้นแล้วก็จะขยายออกไปขยายออกไปเรื่อยๆใจแล้วก็เคลื่อนกันไปสู่ภายในเรื่อยๆเดี๋ยวก็มีดวงธรรมต่างๆเนี่ยผุดเกิดขึ้นมาซึ่งตอนนี้เราก็เริ่มมีความสุขสนุกสนานกับการฝึกใจให้หยุดให้นิ่งแล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆนะหยุดในหยุดไปเรื่อยๆหยุดอย่างเดียวนะนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งตรงกลางแล้วก็จะมีกลางใหม่เกิดขึ้นอีกแล้วก็อยู่ตรงกลางของกลางใหม่คือกลางของกลางก็ไปเรื่อยๆโดยไม่ต้องไปลุ้นไปเร่งไปเพ่งไปจ้องอะไรแค่เราหยุดดูไปเฉยๆการดูเฉยๆก็คือการหยุดใจนิ่งๆเบาๆสบายๆอย่างเป็นธรรมชาติแต่ถ้าหากว่าเราลุ้นพยายามจะเข้าไปข้างในเนี่ยพยายามไปดันมันยิ่งดันก็จะยิ่งเด้งออกมาใจมันจะถอนจากความละเอียดในระดับนั้นออกมาแต่ถ้าเราดูเฉยๆมันก็จะดึงดูดดิ่งเข้าไปสู่ภายในเคลื่อนไปเรื่อยๆอาการที่เคลื่อนไปเนี่ยเขาเรียกว่าคำมันนะเราได้ยินคำว่าไตรสรณคมคมหรือคำมันนะแล้วว่าเคลื่อนเข้าไปจะเข้าใจคำว่าคำมันนะได้ตอนเมื่อใจหยุดนิ่งอย่างเนี้ยไตรสรณคมคือเคลื่อนเข้าไปหาพระรัตนตรัยก็แปลว่าพระรัตนตรัยนั้นมีอยู่ในตัวของเราใจของเราเนี่ยกำลังเคลื่อนเข้าไปเรามีหน้าที่เพียงเป็นผู้ดูที่ดีดูปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นภายในด้วยใจที่เป็นปกติเหมือนผู้เจนโลกมองชีวิตขึ้นขึ้นลงลงของมวลมนุษยชาติและสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยใจที่เป็นปกติหรือเมื่อเราไปยืนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเห็นเรือผ่านไปผักตบชวาผ่านไปใจมันก็เฉยเฉยก็ไม่ได้คิดอะไรให้ดูอย่างนั้นดูโดยปราศจากความคิดปรุงแต่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายเดี๋ยวก็จะมีอะไรใหม่ๆนะมาให้เราดูแต่ถ้าหากว่าไม่มีอะไรใหม่ๆมาให้ดูแสดงว่าใจเราหยุดไม่สนิทหรือเราไปลุ้นไปเร่งไปเพ่งไปจ้องกันแล้วล่ะซึ่งถ้ามีอาการอย่างนี้เราก็ต้องค่อยๆเผยเปลือกตาขึ้นมาสักนิด

จนกระทั่งความรู้สึกรุนแรงเพ่งจ้องมันหายไปจากใจเมื่อมันอันตรธานไปจากใจแล้วเราก็ค่อยๆเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆการอยู่กับตัวเองอย่างนี้ดีที่สุดอยู่กับคนอื่นนั้นก็แต่ละคนก็มีปัญหาของส่วนตัวด้วยกันทั้งนั้นคนมีปัญหามารวมกับคนที่มีปัญหากันเยอะๆมันก็ทำให้สิ่งแวดล้อมมีปัญหาความทุกข์ทรมานความเครียดก็ระบาดเมื่อเราไม่อาจจะแก้ตรงนั้นได้มาปรับปรุงคนอื่นได้ไปตามความปรารถนาของเราแก้ไม่ได้ก็ต้องทำอย่างเนี้ยหยุดกันนิ่งอยู่กับตัวเองพอใจใสเห็นดวงธรรมใสกายภายในใสองค์พระใสใสเราก็จะอยู่เหนือสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษเหมือนลิ้นที่อยู่ในปากงูพิษงูพิษกัดคนตายแต่ลิ้นอยู่ใกล้เขี้ยวพิษไม่เป็นไรหรือจุดเย็นในกลางเตาหลอมอย่างนั้นและจะอยู่เหนือสิ่งแวดล้อมได้เองในตัวของตัวเองเลยเป็นไปตามธรรมชาติแล้วดีสิ่งดีๆก็จะค่อยๆขยายจากตัวเราเนี่ยไปสู่คนข้างเคียงพอไปถึงจุดนี้ได้เนี่ยการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมันก็จะเกิดขึ้นเราโดยที่เราไม่รู้สึกตัวแต่ผู้ที่สังเกตเราอยู่นั่นเพราะเราอยู่ในสายตาเขาตลอดเวลาก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของเราไปในทางที่ดีขึ้นพอเป็นอย่างนี้ก็จะเกิดแรงบันดาลใจอยากทำตามบ้างถ้าเราเย็นเขาก็จะเย็นตามค่อยๆเยือกเย็นสงบนิ่งไปเรื่อยๆสิ่งดีๆก็จะค่อยๆขยายจากตัวเราถึงผู้ที่อยู่รอบข้างแล้วก็ขยายกันต่อๆกันไปเพื่อนบ้านหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดประเทศอาณาชาติแล้วก็ทั่วโลกสิ่งดีๆในโลกนี้เนี่ยเริ่มต้นจากศูนย์กลางกายฐานที่7จุดเล็กๆที่เราหยุดนิ่งได้นี่แหละที่จะรู้ทุกคนให้ความสำคัญอย่างนี้ได้ก็เราจะมีความสุขในทุกคนทุกแห่งและปล่อยให้เพื่อนมนุษย์มีความสุขตามไปด้วยต้นไม้ต้นเดิมที่บ้านเราหรือที่ไหนก็ตามถ้าเราดูด้วยสายตาที่มาจากรากฐานของความสุขภายในต้นเดิมต้นเดียวกันนั้นบางวันเราดูไม่สดชื่นเมื่อเราไม่ถึงตรงนี้ต้นไม้ก็จะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรแต่เราเปลี่ยนแปลงภายในตัวของเราในใจเราก็จะมองต้นนั้นด้วยความผาสุกคนสัตว์สิ่งของก็จะเป็นอย่างนั้นแหละเพราะนั้นหยุดกันนิ่งนี่สำคัญนะลูกนะฝึกเอาไว้ให้โอกาสตัวเองฝึกไว้เพื่อตัวของเราและชาวโลกและเพื่อทุกคนในโลกหยุดกันนิ่งนี่แหละมันมีอานิสงส์และอนุภาพที่ยิ่งใหญ่แต่พลังแห่งคำพูดของผู้ที่หยุดนิ่งได้แล้วเนี่ยมันจะมีพลังคำเดียวกันประโยคเดียวกันแต่ผู้ที่พูดออกมาจากใจที่หยุดนิ่งได้คนรับฟังเขาก็จะมีความปิติเบิกบานอาถรรพ์ร่าเริงอยากจะทำตามแต่ถ้ามันออกมาจากใจคนที่ไม่หยุดไม่นิ่งเขาฟังแล้วเขาก็ผ่านไปหยุดกันนิ่งเนี่ยสำคัญการที่จะก้าวไปข้างหน้าให้ไปได้ไกลเนี่ยรับปลอดภัยมีใจชนะมันต้องหยุดนิ่งให้มั่นคงแล้วก่อนหยุดจึงเป็นจุดเริ่มต้นของทุกกิจกรรมไม่ว่าจะอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันขับถ่ายรับประทานอาหารแต่งตัวเรื่องครอบครัวการศึกษาเราเรียนธุรกิจ

การงานแม้กระทั่งวัยชราที่จะอยู่ก็ย่าฝากเรือนดูแลลูกหลานก็ให้ความอบอุ่นลูกหลานหรือเมื่อไปเชิญต่ออุปสรรคของชีวิตทุกโศกโรคภัยมรณะภัยแรงต่างมันก็ใจมันก็จะเป็นปกติไม่ได้พลากหรือห่างไกลจากความสุขที่แท้จริงเลยเพราะนั้นต้องขยันนั่งนะลูกนะนั่งไปทุกวันเวลาที่เหลืออยู่นี้ก็หยุดใจนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายต่างคนต่าง

สัพเพพุทธาภะวัตตาปัจเจกานันทยังพลังอรหันตานันจเตเจนรคังปันทาวิสัพพโสเตทะรัตถาสุขิตาวิลุณหาปุตตะสัสสเนปโรคาสุขิตาโหตะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติ

ุณลุงของลูกหรือพ่อบุญธรรมมีกิจการเล็กๆทำกันเองในครอบครัวเป็นโรงงานทำรองเท้าค่ะคุณลุงพบรักกับป้าสะใภ้โดยใช้เวลาดูใจกัน4 เดือนก็แต่งงานครอบครัวท่านมีลูกชาย3 คนคุณลุงไม่มีลูกสาวจึงรับตัวลูกซึ่งเป็นลูกของน้องสาวของท่านมาเลี้ยงถ้ารักและดูตัวลูกมากลูกจึงเรียกคุณลุงว่าป้าส่วนป้าสะพ้ายซึ่งเป็นเสมือนแม่บุญธรรมลูกลูกก็เรียกว่าแม่แม่บุญธรรมหรือป้าสะพ้ายเป็นร่างทรงของกุมารทองท่าดีเหมือนและพ่อปู่ถ้าพ่อปู่ก็ทวดเวลาทรงแม่บุญธรรมก็จะเปลี่ยนไปตามลักษณะของเทพแต่ละองค์ในตานั้นแม่บุญธรรมและพ่อบุญธรรมจะนับถือร่างทรงกันมากเพราะไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรแม่บุญธรรมและพ่อบุญธรรมก็จะมาบอกขอพี่กุมารหรือพ่อปู่ให้ช่วยปัญหาทุกอย่างก็จะคลี่คลายไปทางที่ดีประเด็นคำว่าพระธรรมกายและติดจานดาวธรรมได้ศึกษาความจริงของชีวิตแล้วจึงรู้ว่าที่พึ่งที่จะตายพ้นทุกข์พบสุขอย่างแท้จริงมีเพียงพระรัตนตรัยเท่านั้นพอบรรทมจึงหักดิบเลิกนับถือร่างทรงแล้วก็จัดอ้องพระใหม่ให้มีแต่พระพุทธรูปเพียงอย่างเดียวส่วนแม่บรรทมนั้นยังตัดใจไม่ขาดจากสิ่งที่เคยนับถือจึงนำรูปปั้นกุมารทองและพ่อปู่ไปฝากไว้บ้านญาติตายังวัดยังมีความระลึกถึงกุมารทองปัจจุบันพ่อกับแม่บุญธรรมพักอยู่บ้านเลขที่5ประวัติการซื้อบ้านหลังนี้มีดังนี้ค่ะบ้านหลังแรกของเราคือบ้านเลขที่8เมื่อกิจการดีก็ขยายโรงงานพ่อบุญธรรมจึงซื้อบ้านใหม่เพิ่มอีกหลังอยู่ซอยถัดไปแล้วเราก็ย้ายไปอยู่บ้านหลังใหม่ต่อมามีปัญหาติดขัดการค้าไม่คล่องตัวพ่อบุญธรรมจึงนำปัญหาไปปรึกษาสินแสหมอดูก็ทักว่าลื้อทำไมไม่อยู่บ้านเลขที่8ซอยนั้นน่ะทำเลดีและถูกชะโลกกระดวงลื้อพ่อบุญธรรมก็คล้อยตามยังคิดจะกลับไปอยู่ซอยเดิมแต่บ้านเลขที่8นั้นได้กลายเป็นโรงงานและเป็นที่พักช่างไปแล้วพอดีถัดไปอีก2 หลังไปบ้านเลขที่5ปิดประกาศขายยังไม่มีใครกล้าซื้อเพราะว่าสันนิษฐานเพราะเจ้าของบ้านเพิ่งจะผูกคอตายไปหมดยังไม่ครบ100 วันแต่พ่อบุญธรรมนั้นไปเชื่ออาถรรพ์จึงไปหาที่ปรึกษาพอไปปรึกกับหมอดูหมอเดาบอกว่าอยู่ได้ครบ100 วันวิญญาณกลับไปแล้วพอบุญธรรมยังซื้อบ้านหลังนี้ทันทีขณะตกแต่งยังไม่ทันย้ายเข้าไปอยู่ลูกชายคนที่2ก็ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตทันทีซึ่งพ่อบุญธรรมก็คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรเกี่ยวข้องกับบ้านเลขที่5ทุกคนก็อยู่บ้านหลังนี้อย่างมีความสุขอยู่มาวันหนึ่งแม่บุญธรรมจับได้ไม่ทราบว่ากุมารทองมาบอกหรือเปล่าว่าพ่อบุญธรรมแอบไปมีกิ๊กไปมีกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กขั้นระดับอุปการะผู้หญิงคนนั้น

แม่บุญธรรมเสียใจมากโกรธพ่อบุญธรรมและโกรธทุกคนที่เข้าข้างพ่อบุญธรรมพ่อบุญธรรมก็ตามง้อแม่บุญธรรมต่างๆนานาสารพัดแล้วก็สารภาพว่ามีจริงอย่างที่เธอสันนิษฐานนั่นแหละแต่ว่าที่สำคัญที่สุดก็คือฉันเลือกเธอฉันเลือกเธอนะหลังจากวันนั้นแม่บุญธรรมก็จะแสดงออกอย่างชัดเจนว่าไม่รักพ่อบุญธรรมเลยและเกือบทุกคนที่แม่บุญธรรมคุยด้วยแม่บุญธรรมก็จะพูดตำหนิว่าพ่อบุญธรรมให้เขาฟังตลอดเลยบางทีก็ทำให้พ่อบุญธรรมเกือบเสียเครดิตการค้าไปกันหลายครั้งจนวันอาทิตย์ต้นเดือนที่4มิถุนายนที่ผ่านมาลูกก็โทรไปคุยกับพ่อบุญธรรมถามถึงแม่บุญธรรมพ่อบุญธรรมก็บอกว่ายังเหมือนเดิมตอนนั้นพ่อบุญธรรมกลับจากวัดกำลังจะกลับบ้านแล้วตั้งใจว่าคืนนี้มาถึงบ้านแล้วก็จะพูดคุยปรับความเข้าใจกับแม่บุญธรรมเพราะเราก็อายุมากแล้วควรจะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตามภาษาคนแก่แต่แล้วบรรจารย์ลูกก็ได้รับโทรศัพท์จากเมืองไทยว่าแม่บุญธรรมทำร้ายตัวเองแล้วด้วยการผูกคอตายในห้องนอนในคืนวันอาทิตย์นั้นนั่นเองพอบุญธรรมไปเจอก็ช็อกและพบข้อความที่เขียนไว้ก่อนตายว่าใครทำอะไรกับตูไว้ตูจะมาเอาคืนในงานศพของแม่บุญธรรมก็ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ที่วัดพระธรรมกายร่วมฟังสวดอภิธรรมด้วยเพราะฉะนั้นท่านก็ได้แสดงธรรมให้พ่อบุญธรรมฟังท้ายพ่อบุญธรรมรู้สึกดีขึ้นและพ่อบุญธรรมก็ได้บอกให้แม่บุญธรรมตามพระอาจารย์กลับไปที่วัดไปวัดอื่นเถอะแต่30,000ก็วัดได้เจตนาดีได้เลิฟบอกให้ไปเวียนพระทักษิณที่มหาธรรมกายใจดีพี่ชายคนโตลูกของพ่อบุญธรรมหลังจากน้องชายได้สอนเสียชีวิตอย่างกระทันหันด้วยอุบัติเหตุแล้วเขาก็คิดถึงน้องมากเขาได้แต่เหงาซะมากมายจึงหันไปพึ่งกัญชาชาบ้าอย่างหนักจนเกิดอาการประสาทหลอนจนต้องสถานบำบัดแต่ปัจจุบันเลิกได้แล้วแต่ก็กลายเป็นคนซึมเศร้าแล้วก็เชื่องช้าส่วนพี่ชายคนที่3เป็นนักศิลปะชอบวาดรูปแต่ว่ามีประสาทการรับรู้ค่อนข้างช้าเขามีแฟนอยู่คนหนึ่งซึ่งเป็นคนที่มาทำงานผลิตรองเท้าที่บางรูปเพื่อหารายได้พิเศษแล้วตอนนี้เธอกับพี่ชายและลูกก็อยู่กินกันเป็นสามีภรรยากันแล้วเธอจะเป็นพี่สะพ้ายของลูกไปโดยปริยายและเธอก็เป็นคนที่สามารถดูแลงานทุกอย่างในบ้านแทนพ่อบุญธรรมได้แม่ของลูกพอแต่งงานมีตัวลูกแล้วก็เลิกกับพ่อต่อมาแม่เลี้ยงลูกไม่ไหวจึงนำลูกไปให้พ่อบุญธรรมคือคุณลุงหรือพี่ชายของแม่ท่านนี้ช่วยเลี้ยงแม่เป็นผู้หญิงที่ชอบดื่มเหล้ามากดื่มได้ทุกวันดีใจแม่ก็ดื่มเสียใจมีปัญหาก็ยิ่งดื่มหนักขึ้นอีกเรียกว่าแม่หาเรื่องดื่มได้ทุกจังหวะของชีวิตแม่ติดเหล้าจนทะเลาะกับพ่อบุญธรรมแล้วพ่อบุญธรรมขัดใจแม่จะให้แม่เลิกดื่มเหล้าแม่จึงย้ายออกจากบ้านไปทำงานเป็นลูกจ้างที่อื่นสมณจ้างแม่มาแจ้งข่าวว่าแม่ป่วยหนักเป็นเนื้องอกในท้องต้องเข้ารับการผ่าตัดด่วนแม่ผอมเหลืองเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกตอนแรกทุกคนคิดว่าไม่รอดแน่พ่อบุญธรรมยังส่งข่าวให้น้าสาวที่อยู่ญี่ปุ่นรู้น้าสาวยังชวนพ่อบุญธรรมสร้างพระให้แม่มีบุญเป็นที่พึ่งไว้ก่อนหลังผ่าตัดกลับรอดตายได้อย่างอัศจรรย์อาการดีวันดีคืนจนหายเป็นปกติตัวลูกและพ่อบุญธรรมยังได้ขอร้องด้วยความหวังดีว่าจะดื่มเหล้าอีกแต่พอแข็งแรงดีแม่ก็กลับไปดื่มเหล้าเหมือนเดิมพ่อบุญธรรมรู้เข้าจึงเลิกยุ่งกับแม่ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาคุณแม่สามีของน้าสาวเป็นชาวญี่ปุ่น

่อนที่จะเสียชีวิตน้าสาวได้ไปเยี่ยมร้องกับพี่อุบาสกอุบาสิกาประจำศูนย์โตเกียวได้นำโบชัวรูปองค์พระและภาพมหาธรรมกายเจดีย์ไปให้ดูน้าสาวบอกแม่สามีว่าพระธรรมกายองค์นี้นะคะจะจารึกชื่อของแม่นะแล้วก็จะนำไปไว้บนเจดีย์ที่วัดใหญ่ในเมืองไทยพอพูดจบแม่สามีก็บอกให้ลูกชายควักเงินออกมาทำบุญอย่างง่ายๆโดยไม่ลังเลหรือซักถามอะไรเลยถ้ามีชีวิตต่อมาได้อีกระยะหนึ่งก็จากไปอย่างสงบคำถามเพราะเหตุใดพ่อบุญธรรมกับแม่บุญธรรมต้องมาเกี่ยวข้องกับผีเจ้าข่าวทรงในกรณีที่พ่อบุญธรรมตัดสินใจเลิกนับถือผีเจ้าข่าวทรงอย่างเด็ดขาดส่วนแม่บุญธรรมยังตัดใจไม่ขาดจากสิ่งเหล่านี้จะทำให้ทั้งสองหลุดจากวงจรนี้ได้ไหมคะตอนนี้พ่อบุญธรรมตัดสินใจซื้อบ้านเลขที่5ตอนที่พ่อบุญธรรมตัดสินใจซื้อบ้านเลขที่5ทำไมพ่อบุญธรรมถึงลืมสนิทไปว่าแม่บุญธรรมเวลามีปัญหาทุกข์ใจเคยคิดผูกคอตายมาแล้ว2ครั้งและบ้านหลังนี้สามีเจ้าของบ้านคนเก่าก็ได้ผูกคอตายเช่นเดียวกับแม่บุญธรรมอีกทั้งยังเป็นห้องเดียวกันและในที่ใกล้เคียงกันด้วยลูกอยากทราบว่าเป็นอาถรรพ์อันใดหรือเปล่าคะพ่อบุญธรรมควรจะอยู่บ้านหลังนี้ต่อไปหรือว่าควรจะขายดีคะพ่อผูกคอตาย2พ่อบุญธรรมกับแม่บุญธรรมรักกันมากแต่ทำไมถึงไม่เข้าใจกันก่อนตายแม่บุญธรรมคิดอย่างไรคะใน7วันแรกแม่บุญธรรมยังอยู่กับพวกเราหรือเปล่าในคืนที่5พ่อบุญธรรมบอกให้แม่บุญธรรมตามพระอาจารย์ไปที่วัดไปเวียนพระทักษิณที่มหาธรรมกายเจดีย์แม่รับรู้และตามพระอาจารย์ไปได้ไหมคะตอนนี้แม่บุญธรรมอยู่ภพภูมิไหนให้พากับทุกคนหรือยังคะบุญทั้งบุญที่พ่อบุญธรรมทำให้แม่บุญธรรมแม่บุญธรรมได้รับหรือเปล่าคะพี่ชายคนที่สอนเป็นคนหัวดีทำงานเก่งอัธยาศัยดีเป็นที่รักของทุกคนแต่ทำไมถึงอายุสั้นต้องมาประสบอุบัติเหตุจากไปอย่างกระทันหันพี่ชายตายแล้วไปไหนมีอะไรฝากบอกถึงครอบครัวบ้างคะบุพกรรมใดๆพี่ชายคนโตเป็นโรคซึมเศร้าส่วนพี่ชายคนที่สามประสาทการรับรู้ค่อนข้างช้าจะรักษาให้หายได้ในปัจจุบันชาตินี้ไหมคะพี่ชายทั้งสองลูกจะสามารถดูแลกิจการต่อจากพ่อบุญธรรมได้ไหมคะและพี่สะใภ้ทำบุพกรรมใดร่วมกันมากับครอบครัวลูกทำไมเธอถึงดีและสนิทกับพวกเรามากบุพกรรมใดทำให้แม่เป็นเนื้องอกติดท้องและหายได้ด้วยบุญใดทำอย่างไรจึงจะให้แม่ของลูกเลิกดื่มเหล้าและหันมาเข้าวัดทำบุญลูกกับแม่เคยทำกรรมใดร่วมกันมาอย่างไรชาตินี้ถึงได้มาเป็นแม่ลูกกันคะสามีน้าสาววิชาญี่ปุ่นเขาไม่ขาดที่น้าสาวมารับบุญที่ศูนย์แต่ว่าถ้าจะชวนทำบุญมักจะไม่ค่อยจะทำทำอย่างไรจึงจะทำให้สามีน้าสาวเข้าใจในเรื่องบุญมากกว่านี้คะบุพกรรมใดทำให้ลูกเกิดมาแล้วพ่อแม่แยกทางกันแต่ก็ได้พ่อบุญธรรมกับแม่บุญธรรมคอยอุปถัมภ์เลี้ยงดูแล้วก็ได้น้าสาวกับสามีน้าสาวแต่โอกาสลูกได้มาศึกษาต่อที่ญี่ปุ่นลูกจะมีบุญได้เรียนถึงขั้นไหนและลูกได้ทราบเรามีกมุขคณะมาในรูปแบบใดคะพี่บาศกท่านหนึ่งถึงรับบุญดูแลศูนย์เด็กอยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมโตเกียวเคยทราบเรามีกมุขคณะมาอย่างไรทำไมถึงได้มาทำหน้าที่ดูแลศูนย์เด็กที่เขามีความเกี่ยวข้องกับตัวลูกและน้าสาวมันอย่างไรมีผลการปฏิบัติธรรมมันอย่างไรพุทธตอนที่แล้วลงมาสร้างบารมีได้กี่รอบคะหลับตาฝันเป็นตัวเป็นตาตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาไล่ฟังมินิยายปารัมปรากันจ้าพ่อบุญธรรมกับแม่บุญธรรมทำมาเกี่ยวข้องกับผีเจ้าข่าวทรงเพราะในอดีตก็เคยนับถือสิ่งเหล่านี้ติดต่อกันมาหลายชาติแล้วพังนี้ติดตัวมาทำให้ต้องมาตกอยู่ในวงจรนี้อีกจ้าในกรณีที่พ่อบุญธรรมตัดขาดจากผีเจ้าข่าวทรงแต่แม่บุญธรรมยังตัดไม่ขาดนั้นก็จะทำให้พ่อบุญธรรมหลุดจากวงจรนี้แต่แม่บุญธรรมยังไม่หลุดเพราะยังมีเชื้อที่นับถือผีเจ้าข่าวทรงนี้ต่อไปจ้ะถ้าจะให้แม่บุญธรรมหลุดจากวงจรนี้

็ต้องหักดิบแบบพ่อบุญธรรมนั่นแหละจ้ะตอนที่พ่อบุญธรรมตัดสินใจซื้อบ้านเลขที่ห้านั้นกับไม่ได้มีอาถรรพ์อะไรแล้วก็ไม่เกี่ยวกับอาถรรพ์อะไรดังกล่าวทั้งสิ้นเพราะแม่บุญธรรมก่อนมาอยู่บ้านหลังนี้ก็เคยคิดฆ่าตัวตายมาแล้วอีกทั้งมีวิบากกรรมคล้ายกันกับสามีเจ้าของบ้านคนเก่าที่ผูกคอตายเกี่ยวกับวิบากกรรมจ้าไม่เกี่ยวกับสถานที่พระผู้ไม่มีวิบากกรรมดังกล่าวอยู่แล้วก็ไม่มีปัญหาแต่อย่างไรก็ตามควรขายบ้านหลังนี้เพื่อจะได้ไม่ต้องตกมาอยู่ในบรรยากาศดังกล่าวไม่ใช่กลัวใจก็จะได้ไม่เศร้าหมองเพราะจะนึกถึงแต่ศรีภรรยาแล้วก็ไปหาบ้านหลังใหม่ที่มีบรรยากาศที่ดีๆจ้ะพ่อบุญธรรมกับแม่บุญธรรมรักกันแต่ไม่เข้าใจกันเพราะเป็นกรรมเดิมที่ในอดีตที่พ่อบุญธรรมกับแม่บุญธรรมก็เป็นสามีภรรยากันเมื่อทะเลาะกันด้วยเรื่องแอบไปมีเมียน้อยค้าชาตินี้ก็ฆ่าตัวตายเนี่ยผังนี้ก็ติดตัวมาจ้ะก่อนตายแม่บุญธรรมคิดฆ่าตัวตายเพราะโกรธโกรธโกรธโกรธแค้นที่พ่อบุญธรรมเนี่ยแอบไปมีเมียน้อยแอบไปใจเลยเศร้าหมองเมื่อตายแล้วเจ็บตอนแรกก็ยังวนเวียนอยู่แต่ไม่ได้ตามพระอาจารย์มาที่วัดพระธรรมกายได้รับบุญที่ทุกคนทำไปให้ก็คลายความโกรธมาได้ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่หมดคือนานๆก็แวบขึ้นมาสักทีมันจะแวบขึ้นมาในใจจึงได้ไปเกิดเป็นยักษินีระดับภูมิเทวาเป็นภูมิเทวาสายยักษ์เป็นยักษ์ผู้หญิงยักษินีเดินไปเป็นบริวารของยักษินีตนหนึ่งแต่ก็ได้พ้นไปจากบ้านหลังนั้นแล้วนะให้ทำบุญไปให้เรื่อยๆจะได้มีสภาพที่ดีขึ้นไปกว่านี้อีกจนพ้นกรรมจากการเป็นยักษินีนะพี่ชายคนที่สอนเป็นคนหัวดีทำงานเก่งอัธยาศัยดีเป็นที่รักของทุกคนแต่อายุสั้นเพราะกรรมในอดีตชอบฆ่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยบี้มดตบยุงจนกระทั่งถึงสั่งฆ่าสัตว์ทำอาหารอยู่เป็นประจำส่งผลให้อายุสั้นจ้ะอีกทั้งในอดีตมีบุญได้มีบุญส่งเสริมการศึกษาและรักในการศึกษาแล้วก็มีอัธยาศัยที่ดีติดข้ามชาติมาจึงทำให้เป็นคนหัวดีทำงานเก่งและก็อัธยาศัยดีเป็นที่รักของทุกคนตายแล้วก็วนเวียนอยู่พักหนึ่งแล้วก็ไปเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วภายหลังจากที่ได้รับบุญที่อุทิศไปให้ไม่มีข้อความใดฝากมาถึงจ้ะพี่ชายคนโตเป็นโรคซึมเศร้าเพราะมีเศษกรรมดื่มสุราบวกกับความเสียใจเรื่องน้องชายตายในปัจจุบันนำมาส่งบทจ้ะพี่ชายคนที่สามประสาทการรับรู้ค่อนข้างช้าเพราะเศษกรรมดื่มสุราในอดีตมาส่งผลเช่นเดียวกันให้สั่งสมบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาและอธิษฐานจิตอุทิศบุญนี้กับคู่เวรของเราแล้วก็อธิษฐานจิตที่บุญนี้ไปตัดลอยวิบากกรรมสุราเนี่ยจากหนักจะได้เป็นเบาๆก็เป็นหายจ้ะพี่ชายทั้งสองลูกก็จะสามารถที่จะรับช่วงดูแลกิจการของพ่อบุญธรรมได้แต่ก็จะรุ่งเรืองได้ในระดับหนึ่งเพราะมีบุญในระดับหนึ่งประกอบกับมีสุขภาพกายและใจยังไม่สมบูรณ์จ้ะพี่สะพ้ายลูกดีต่อครอบครัวและสนิทกันมากเพราะเคยสร้างบุญร่วมกันมาแล้วก็เคยเป็นญาติกันมาด้วยจ้ะแม่เป็นเนื้องอกที่ท้องแต่หายได้เพราะกรรมการมีเจ้าชู้ในสมัยที่เป็นผู้ชายมารวมกับกรรมปานาธิบาต
ฆ่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยและฆ่าสัตว์ธรรม

มหารมารวมส่งผลจ้ะแต่ที่หายได้เพราะมีบุญทำทานด้วยยารักษาโรคกอบกระบุญสร้างพระในปัจจุบันมารวมส่งผลจ้ะพระองค์พระนี่ครูไม่ใหญ่สร้างทุกวันเลยนะรู้จักเป็นการพิธีท่านโดยชวนท่านมาวัดด้วยความอดทนและใจเย็นๆไปทำบุญทุกครั้งก็ให้มันอายุอาให้อามันอธิษฐานจิตให้ท่านเลิกดื่มเหล้าและหันมาเข้าวัดแทนจ้ะในอดีตตัวลูกก็เคยเลี้ยงเหล้าเพื่อนบ่อยๆและชอบเอาเหล้าไปเป็นของกำนันในผู้ใหญ่วิบากกรรมนี้จึงดึงดูดให้มาได้แม่ขี้เมาเนี่ยแหละจ้ะคุณแม่ของสามีนะสาวที่ทำบุญสร้างพระก่อนเสียชีวิตท่านมีจิตผ่องใสอยากทำบุญสร้างพระแต่ก็ยังเข้าใจได้ในระดับหนึ่งไม่ลึกซึ้งมากตายแล้วก็ไปเป็นเทพธิดาสุดสวยมีวิมานทองชั้นดาวดึงเฟส3ได้บุญที่สร้างพระก่อนตายทำให้จิตสมองเขาเริ่มใสในการสร้างพระเป็นหลักแม้จะเข้าใจยังไม่สมบูรณ์ตอนนี้ท่านกำลังชื่นชมทิพยสมบัติอยู่ด้วยความเบิกบานจ้ะสามีนะสามีชาวญี่ปุ่นไม่ขาดที่นะสาจะมารับบุญที่ศูนย์แต่ว่าแต่ชวนมันทำบุญมากไปก่อนทำเพราะยังไม่เข้าใจเรื่องการทำบุญที่แท้ยังมีความตระหนี่อยู่ด้วยจ้าลูกก็จะต้องค่อยๆเล่าธรรมะให้ท่านฟังและชวนท่านนั่งสมาธิภาวนาทุกวันก็จะทำให้จิตท่านผ่องใสแล้วก็จะค่อยๆเข้าใจเองในภายหลังจ้าลูกเกิดมาแล้วพ่อแม่แยกทางกันแต่ก็ได้พ่อบุญธรรมและแม่บุญธรรมคอยอุปถัมภ์เลี้ยงดูและได้นัดสาวกับสามีนัดสาวได้ให้โอกาสลูกมาศึกษาที่ญี่ปุ่นเพราะมีเศษกรรมการมีเจ้าชู้จึงทำให้มาอยู่ในครอบครัวที่พ่อแม่แยกทางกันแต่มีบุญสงเคราะห์ญาติจึงทำให้ได้พ่อแม่บุญธรรมอุปถัมภ์เลี้ยงดูอีกทั้งมีบุญส่งเสริมการศึกษาจึงทำให้ได้รับการสนับสนุนให้ได้มาศึกษาที่ญี่ปุ่นจ้าลูกก็มีบุญที่ลูกสามารถจะศึกษาได้ทุกขั้นตามที่ลูกปรารถนานั่นแหละจ้าเราได้สร้างบารมีกับหมู่คณะมาโดยเป็นกุลธิดาในพุทธันดรที่ผ่านมาได้ทำหน้าที่เป็นกองเสบียงจ้าแต่ก็มีจิตปรารถนาที่จะช่วยเรื่องการเผยแผ่จ้าพี่อุบาสกคนหนึ่งที่รับบุญดูแลศูนย์เด็กที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมโตเกียวเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาโดยเมื่อพุทธันดรที่แล้วแต่เป็นกุลบุตรออกบวชตามพระราชาองค์ที่ออกบวชมีอัธยาศัยรักเด็กมาบวชแล้วก็ทำหน้าที่เผยแผ่ไปจนตลอดชีวิตแล้วก็ได้ทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรให้กับตัวลูกและน้าสาวมาบวชแล้วก็มีผลการปฏิบัติธรรมจนเข้าถึงดวงใสๆองค์พระใสๆพอตัวรอดกลับดุสิตบุรีได้ได้ลงมาสร้างบารมีได้ทั้งสองรอบชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญและอธิษฐานจิตตามติดวิทยุสิบลีวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกัน

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนชาวขอนแก่นและผู้มีจิตศรัทธาทั่วประเทศร่วมสร้างมหากุศลครั้งสำคัญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ 10,000 รูปจังหวัดขอนแก่นร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนาถวายเป็นพุทธบูชาและทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์กว่า 10,000 รูปเพื่อความเป็นสิริมงคลเติมบุญให้กับประเทศเนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่วันเสาร์ที่26ธันวาคมพุทธศักราช2569เริ่มพิธีเวลา 6:00 น.บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

0: ขอเชิญชวนทุกครอบครัวจูงมือลูกหลานควงแขนคนที่คุณรักมาร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์แห่งพลังศรัทธาให้ขอนแก่นเป็นเมืองแห่งบุญเมืองแห่งการให้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่080-190-5994ร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทย437-3-30756-3 1คน1กำลังใจ1พลังศรัทธารวมตักบาตรพระ10,000รูปสร้างบุญใหญ่ส่งต่อความสุขสู่สังคม26 ธันวาคม 2569เวลา18:00 น.หน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่นมาร่วมบุญใหญ่ด้วยกันแล้วพบกันในวันงานค่ะ
1: ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: สัมมาอรหังสัมมาอรหัง
1: ธัมโมหะเวรักขติธัมมจารีธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม

สชาติชาดกเรื่องภูริทัตผู้ยิ่งด้วยศีลบารมีตอนที่13จากตอนที่แล้วพระเจ้าพรหมทัตได้ตรัสปฏิเสธพวกนาคมานพทั้ง4ไปว่าพวกท่านน่ะไปนำข่าวนี้มาจากไหนกันเราไม่เคยคิดจะยกธิดาของเราเนี่ยให้แก่พญานาคตนใดเลยฝ่ายนาคมานพทั้ง4จึงได้ทูลถามพระราชาว่าก็แล้วทำไมพระองค์จึงได้ส่งเต่าจิตกระจูนไปเป็นทูตทูลบอกพระราชาของข้าพระองค์ว่าจะยกพระธิดาสมุทรชาให้ล่ะแต่มาบัดนี้น่ะตรัสปฏิเสธอย่างไม่ใหญ่ดีนั้นนับเป็นการดูหมิ่นพระราชาของข้าพระองค์นักพระราชาจึงตรัสว่าเราน่ะมิได้ดูหมิ่นท่านพญานาคราชทัตรสแต่อย่างใดอีกทั้งเราก็ไม่เคยส่งทูตไปแจ้งแก่ราชาของท่านเลยพวกท่านเนี่ยคงเข้าใจอะไรผิดไปกระมังแม้ท่านพระราชาของพวกเธอเนี่ยจะเป็นผู้มีอานุภาพมากก็ตามแต่เรากลับเห็นว่าเท้าเธอน่ะไม่คู่ควรกับธิดาของเราเลยพระดำรัสแสดงความดูหมิ่นเหยียดหยามนั้นสร้างความโกรธแค้นให้พวกนาคมานพจนสุดจะทนได้แต่แล้วก็กลับมีสติระลึกได้ว่าพวกตนเป็นทูตที่พญานาคราชทัตรสส่งมาหากทำเกินหน้าที่แล้วเนี่ยย่อมไม่สมควรคิดดังนี้แล้วจึงพากันลุกออกจากราชนิเวศแล้วดำลงแผ่นดินกลับไปสู่นาคพิภพในทันที

ายพญานาคราชทัตรสเมื่อสดับว่าบัดนี้นาคมานพทั้งสี่ตนกลับมาถึงนาคพิภพแล้วก็ทรงปรีดายิ่งนักจึงมีรับสั่งให้เข้าเฝ้าในทันทีแล้วตรัสถามไปว่าท่านทั้งหลายเป็นยังไงบ้างล่ะได้กำหนดวันเวลามงคลที่เราจะไปรับเอาพระราชธิดามาได้หรือยังล่ะนาคมานพทั้งสี่สดับคำปฏิสันถานของพระราชาแล้วก็ยิ่งโกรธกราบทูลด้วยอาการเดือดดาลว่าข้าแต่สมมุติเทพพระองค์ส่งพวกข้าพระองค์ไปยังที่นั้นทำไมกันพระเจ้าค่ะพวกข้าพระองค์น่ะอับอายยิ่งนักการถูกพระองค์สั่งลงทันให้ตายไปซะก็ยังดีซะกว่าส่งพวกข้าพระองค์ไปให้พระราชาผู้ยิงยโสองค์นั้นน่ะดูถูกดูแคลนคำตัดพ้อของนาคบริวารสร้างความฉงนงุนงงให้พระราชายิ่งนักจึงตรัสถามไปว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นกับพวกท่านหรือพวกข้าพระองค์ทั้งสี่นะดันด้นเดินทางไปด้วยความอุตสาหะในฐานะทูตของพระองค์เพื่อหวังจะเชื่อมสมานสองแผ่นดินไว้ด้วยกันแต่แล้วพระเจ้าพาราณสีนั่นนะกลับโป้ปดว่าตนไม่ได้ส่งเต่าจิตจูนมาแถมยังกล่าวยกย่องธิดาของตนด้วยความมัวเมาในชาติตระกูลแล้วด่าบริพาทพระองค์ผู้เป็นจอมราชาแห่งนาคทั้งปวงด้วยคำหยามหมิ่นจนพวกข้าพระองค์เนี่ยอับอายแซบแซกแผ่นดินหนีจากนั้นนาคมานพก็ทูลเล่าเรื่องราวทั้งปวงแด่พระเจ้าทัตรสท้าวเธอสดับคำกราบทูลนั้นแล้วก็ทรงกริ้วจนแทบจะขึ้นจากเมืองบาดาลไปทำลายล้างกรุงพาราณสีให้สิ้นซากในบัดนั้นแต่ครั้นทรงดำริถึงพระนางสมุทรชาก็พลันบังเกิดอาการปวดแปรบขึ้นในอกเพราะพระองค์ย่อมทนไม่ได้แน่หากต้องเห็นนางอันเป็นที่รักถูกทำลายไปต่อหน้าต่อตาเช่นนั้นเพราะบัดนี้ความรักท่วมท้นดวงใจได้ครอบงำพระหฤทัยของพระองค์ไว้จนหมดสิ้นแล้วเมื่อดำริดนึกได้เช่นนี้จึงทรงระงับความโกรธานั้นไว้แล้วทรงมีรับสั่งให้ป่าประกาศเรียกประชุมเหล่านาคบริษัททั้งหมดในทันทีทั้งนาคกำพลอัสดรผู้เป็นเสนาบดีที่เปี่ยมด้วยฤทธานุภาพเหล่านาคที่อยู่เชิงเขาสิเนรุและเหล่านาคบริวารในทิศน้อย4ทิศทิศใหญ่4ทิศมีอยู่ประมาณเท่าใดต่างก็มาประชุมพร้อมกันณภพบาดาลของพระเจ้าทัตรสในขณะนั้นทันทีเพื่อเตรียมยกทัพไปกำราบเมืองพาราณสีให้พินาศสิ้นเมื่อนาคบริษัทมารวมประชุมกันเป็นมหาสมาคมใหญ่แล้วพญานาคผู้เป็นเสนาบดีของท้าวทัตรสตนหนึ่งจึงกราบทูลด้วยความอาถรรพ์ว่าข้าแต่มหาราชเจ้าขอพระองค์ทรงรับสั่งมาเถิดพระเจ้าค่ะจะให้พวกเราทำลายล้างศัตรูหมู่พานของพระองค์ด้วยวิธีการใดจะบังหวนควันหรือพ่นไฟให้มันเป็นจุนพวกเราหน้าผู้เป็นข้าทุลีของพระองค์พร้อมจะต่อกรกับข้าศึกของพระองค์ทุกเมื่อพระเจ้าค่ะพระเจ้าทัตรสทอดพระเนตรบริวารไพร่พลของพระองค์แล้วก็ทรงพอพระทัยยิ่งจึงรับสั่งไปว่าเหล่านาคบริวารของเราทั้งหลายขอพวกท่านทั้งหมดจงรีบรุดเดินทางไปยังกรุงพาราณสีเถิด

แต่จงอย่าเบียดเบียนผู้ใดผู้หนึ่งในกรุงพาราสีนั้นเป็นอันขาดสิ้นเสียงรับสั่งเหล่าหน้าต่างก็งุนงงไปตามๆกันเพราะไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยว่าราชาของพวกตนจะรับสั่งให้ไว้ชีวิตฆ่าศึกศัตรูเช่นนี้โดยหารู้ไม่ว่าที่พระเจ้าทัตรสทรงมีรับสั่งอย่างนั้นก็เพราะทรงคิดอุบายที่จะข่มขู่พระเจ้าพาราณสีให้ยินยอมยกพระธิดาให้แต่โดยดีโดยไม่ต้องสูญเสียเลือดเนื้อแต่อย่างใดและเหตุผลประการสำคัญเหนือสิ่งใดคือเพราะไม่ทรงปรารถนาให้นางผู้เป็นที่รักยิ่งของพระองค์รู้สึกเกลียดชังและมีอคติต่อพระองค์นั่นเองครั้นไม่รู้ถึงอุบายของพระราชาหนึ่งในหน้ากำพลอัสดรจึงทูลถามท้าวเธอว่าข้าแต่มหาราชเจ้าหากพระองค์ไม่ให้พวกข้าพระองค์ทำร้ายมนุษย์เหล่านั้นแล้วการไปในที่นั้นจะมีประโยชน์อะไรเล่าพระเจ้าค่ะพระองค์จะให้พวกข้าพระองค์ทำอย่างไรขอจงทรงรับสั่งมาเถิดถ้าเช่นนั้นนาคทั้งหลายจงฟังเราครั้นแล้วพญานาคทัตรสก็ทรงบอกอุบายทุกอย่างให้เหล่านาคบริษัทของพระองค์ได้รู้แล้วทรงกำชับในที่ประชุมนั้นว่าพวกท่านจงไปแสดงตนให้ชาวนครทั้งสิ้นเข็ดขยาดหวาดกลัวอย่าให้เหลือแม้แต่คนเดียวแต่พวกท่านจงจำไว้ว่าจงอย่าแสดงตนแก่คนสี่จำพวกคือผู้เฒ่าคนชราหญิงที่มีครรภ์เด็กทั้งหลายและพระนางสมุทชาเป็นอันขาดน้อมรับคำสั่งแล้วนาคทั้งหมดต่างก็พากันคืนร่างสู่กายแห่งนาคราชแล้วยกพลพญานาคเคลื่อนสู่นครพาราณสีในทันทีส่วนว่าเมื่อเหล่ากองทัพพญานาคได้ไปสู่นครพาราณสีแล้วชาวเมืองทั้งหมดจะสามารถป้องกันได้หรือไม่เพราะพวกพญานาคต่างก็มีฤทธิ์มีพิษร้ายแรงทั้งสิ้นเหตุการณ์จะเป็นอย่างไร

หากาลทาน1ปีมีเพียงครั้งเดียวกำหนดการวันทอดกฐินณศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศประจำปีพุทธศักราช2569จำนวนทั้งสิ้น128แห่งโดยแบ่งเป็น4สัปดาห์มีรายละเอียดดังนี้สัปดาห์ที่1ระหว่างวันที่27ถึง31ตุลาคมพุทธศักราช2569รวมจำนวน24แห่ง

สัปดาห์ที่2ระหว่างวันที่3ถึง8พฤศจิกายนพุทธศักราช2569รวมจำนวน38แห่ง

ที่3ระหว่างวันที่9ถึง15พฤศจิกายนพุทธศักราช2569รวมจำนวน24แห่งสัปดาห์ที่4ระหว่างวันที่16ถึง24พฤศจิกายนพุทธศักราช2

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์083 540 6603หรือหมายเลข083 540 6613

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมพิธีมุทิตาสักการะพระมหาเถระและพระเถระในวันอาทิตย์ที่29พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ณห้องแก้วสารพัดนึก1สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายสามารถร่วมบุญมุทิตาพระมหาเถระและพระเถระได้ที่ตู้รับบริจาคหรือผู้ประสานงานที่ท่านคุ้นเคยและร่วมบุญถวายสลากพัดพระของขวัญได้ทุกวันอาทิตย์ที่เสาโอ13สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข0842699259

ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกองค์แรกในประเทศสหรัฐอเมริกาณวัดพระธรรมกายเทนเนสซีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยปากหลักชัยแห่งพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ตั้งมั่นและมั่นคงให้ผู้คนได้เข้าถึงสันติสุขภายในปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ชี้หนทางไปพระนิพพานให้กับผู้ที่ได้มากราบไหว้สักการะบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคละมุตตมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่บุญนิวประจำวันจันทร์ที่12ตุลาคมพุทธศักราช2569กับดิฉันสุชาดาระยะอินค่ะซึ่งช่วงนี้นะคะทุกท่านสามารถที่จะติดตามรับชมบุญนิวได้ทาง Facebook บุญนิว YouTube ช่องข่าวบุญนิวและยังสามารถติดตามรับชมและทบทวนใน zoom072.com และเว็บไซต์ dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะและในวันนี้นะคะก่อนที่เราจะได้ไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเรามารับฟังธรรมะรวมทั้งโอวาทที่น่าสนใจกันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าญาติโยมทั้งหลายต้องปลื้มที่ได้ทำบุญกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดทำเองไม่ง่ายนะถ้าทำปีละ10วัดก็ 3,000 ปีถ้าทำปีละ100วัดก็300ปีไม่คิดไม่แปลกยิ่งคิดยิ่งแปลกนะแค่คิดยังไม่มีใครเคยคิดเลยนี่เราไม่ใช่แค่คิดแต่เราลุยเลยทำสำเร็จด้วยไม่เคยมีใครคิดแต่เราคิดไม่เคยมีใครทำแต่เราทำคุณผู้ชมคะจากดำริของหลวงพ่อธรรมชโยนะคะสู่มหากาลทานกฐินบูชาธรรมคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารย์ขนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายค่ะในปีพุทธศักราช2569นี้ก็ได้อาราธนาคุณยายอาจารย์เป็นประธานกฐินซึ่งคุณยายเคยปรารภด้วยความเมตตาว่าหลวงพ่อให้ยายเป็นประธานกฐินนะคุณมาเอาบุญกับยายนะแล้วยายจะคุมบุญให้ส่วนว่าการคุมบุญของคุณยายอาจารย์นั้นจะทรงคุณค่าและมีอานุภาพเพียงใดเราไปพบคำตอบได้จากคุณป้าสายกัลยาณมิตรเกษมสุขพมรสถิตจากบทสัมภาษณ์นี้ค่ะ
1: เอ๊ะปีนี้มีประธานกฐินยังปีนี้ที่งั้นเราไปเนี่ยทอดถิ่นบูชาธรรมคุณยายอยู่

0: หลวงปู่ท่านบอกว่าคุณยายเป็นหนึ่งไม่มีสองหลวงปู่พูดมาตั้งนานแล้วพอคุณยายเป็นหนึ่งไม่มีสองเข้าขนาดคุณยายเป็นหนึ่งไม่มีสองอะแล้วมาอยู่วัดธรรมกายอะใครจะไปแข่งกับคุณยายที่จะมีกำลังบุญที่จะเป็นผู้นำไม่มีใครนอกจากหลวงพ่อหลวงปู่แล้วไม่มีใครสามารถเพราะฉะนั้นหลวงพ่อถึงเอาคุณยายมาอันที่หนึ่งคุณยายเป็นผู้สร้างวัดธรรมกายใครปฏิเสธเรื่องนี้ไม่ได้เลยท่านทุ่มเททำมาเพราะคุณแค่การสร้างวัดให้เนี่ยก็ท่วมหัวเอาแต่เราได้กำลังบุญของยายซึ่งประมาณของยายเนี่ยกำลังบุญของยายเนี่ยมันท่วมฟ้าท่วมดินนะอธิบายไม่ได้นะเราเป็นอย่างยายไม่ได้หรอกแต่เราตามยายได้อู้ท่านดีใจมากท่านจะคุณหลวงพ่อให้ยายเป็นประธานกฐินนะท่านจะมาพูดอย่างเนี้ย
1: ช่วงนั้นใครมาหาคุณยายท่านก็เรียกเข้ามาแล้วบอกว่าคุณหลวงพ่อให้ยายเป็นประธานใหญ่กฐินนะคุณมาบุญกับยายนะคุณมาบุญกับยายนะโอ้โหจะตั้งกองก็ได้จะมาร่วมบุญกับยายก็ได้และยายจะคุมบุญให
2: ้ยายยังอยู่กับเราไม่เคยจากไป
0: อย่างที่ยายบอกว่ายายจะคุมบุญให้อ่ะยายพูดกับทุกคนยายไม่ได้พูดเล่นนะยายพูดจริงแล้วก็เวลาที่ยายคุมบุญน่ะป้าจะป้าพูดให้ฟังแต่คนก็คงไม่เข้าใจอ่ะก็คือความที่ยายมีอนุภาพพระธรรมกายของยายเนี่ยมันจำนวนนับไม่ได้นะพวกเราคนธรรมะเป็นเนี่ยเราปฏิหารกายได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าเรา

ไม่ได้สามารถที่จะเข้าไปคอนโทรลทุกอย่างได้ขนาดใหญ่มันมีปฏิหารชั้นเดียวปฏิหารหลายชั้นปฏิหารไปเยอะๆกายของยายมันนับไม่ถ้วนและกายของยายก็จะมีอานุภาพเท่ากับยายเพราะฉะนั้นมันจึงคุมได้ทุกมันจึงคุมได้ทั้งหมดและมันหนาแน่นมากขยายกายธรรมดาก็ยังดินซ้ายขวาหน้าหลังบนล่างกลางระหว่างหัวต่อออกคือแค่นี้แต่ของคุณยายเนี่ยไม่ว่าจะไปสักกี่โถงกี่โถงก็จะมันคือคุณยายคุณยายคุณยายคุณยายเพราะฉะนั้นคุณยายจึงเข้ามาอยู่ในใจของทุกคนและอนุภาพของคุณยายเนี่ยคุณยายควบคุมได้มันยิ่งกว่าการควบคุมจากมอเตอร์สำคัญดีค่ะคุณยายเนี่ยจะเข้าไปชำระเห็นจำคิดรู้นะพอชำระเห็นจำคิดรู้เสร็จแล้วเนี่ยมันก็ต้องไปกับธาตุด้วยตัวธาตุกับตัวธรรมมันต้องสะอาดมันต้องชำระสองก้อนเนี่ยให้มันสะอาดไปพร้อมๆกันเพื่อบุญที่ยายส่งมาให้เนี่ยมันจะได้เก็บเอาไว้ได้และคำว่ายายคุมบุญเนี่ยคือยายจะเอาบุญมาใส่ไว้ให้เลยแล้วยายก็จะกลั่นธรรมและธาตุของบุคคลคนนั้นน่ะนั้นๆน่ะให้สะอาดเพื่อเก็บบุญของยายได้แล้วถ้ายายยังตามรักษาอยู่บุญทุนเนี่ยมันทับทวีได้นั่นก็อยู่ที่ว่ายายทำให้เราทุกอย่างแล้วเราทำแค่ไหนนั้นตัวเราเองต้องมีศีลแล้วก็ต้องทำธรรมะอันนี้สำคัญมากศีลกับธรรมะต้องไปด้วยกันแล้วมันก็จะทำให้อนุภาพของยายที่ส่งมาที่เราเนี่ยมันไม่หย่อนแต่ละคนต้องให้เท่ากันแต่ไม่เท่ากันต้องให้เท่ากันหมดแต่ทุกคนก็จะได้ไปตามที่ตัวเองจะได้ตัวเองแล้วก็อยู่ที่ว่าตัวเองจะรักษาได้แค่ไหนเอาไปเพิ่มได้ไหมหรือว่าเอาไปหายมันจะไปหักกลบลบนี่กับกรรมเก่าด้วยนะถูกไหมมันมีกรรมเก่ามาก็เหลือแค่ไหนก็แค่นั้นอย่ามาโทษว่าทำบุญกับยายแล้วไหนว่ายายช่วยทุกอย่างทำไมมันมีคนพูดไม่เห็นจริงเลยนะโอ้ไม่ใช่แหละเข้าใจผิดยิ่งพูดอย่างนั้นยิ่งไม่ได้มันต้องดูว่าเฮ้ยเราไม่เห็นได้อย่างที่ยายพูดเลยเราผิดอะไรหรือเปล่าเอากลับมาดูตัวเองแล้วแก้ไขตัวเองตั้งแต่ศีลเป็นต้นไปเศรษฐีพร้อมเป็นประธานหลายคนมากแต่ว่าเราก็เป็นได้แค่เรานะอย่างเก่งก็ครอบครัวของเราหรือไม่เราก็นึกอุทิศส่วนกุศลนึกแผ่เมตตาก็ทำได้ตามภาษาที่ใจของเราทำได้แต่คุณยายไม่ใช่นะคุณยายสามารถที่จะเข้าไปคุมใจของทุกคนให้ทุกคนเหมือนยายได้หมดเลยนะมันนับจำนวนไม่ได้นะเท่ากับว่าคนทั้งหมดของเราสมมติสัก 500,000 คนก็คือคุณยาย 500,000 องค์นะคุณยาย 500,000 องค์ในกำลังบุญของท่าน 500,000 เท่านะมันจะทำให้ประเทศเป็นยังไงจะทำให้เศรษฐกิจเป็นยังไงอ่ะมันต่างกันมันต้องเป็นคุณยายเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะเป็นมันยังคุณยายมาเป็นเจ้าภาพดิเท่าไหร่ก็ได้สักก็ให้เป็นเท่าไหร่ล่ะกองเล็ก 20,000 30,000 เราก็เป็นไปเราก็ได้กำลังขนาดนั้นแหละตามอัตราของเราแต่ทุกคนคือได้กำลังจากยายในคุณยายเนี่ยเนี่ยจะมีหลวงพ่อกับหลวงปู่อยู่กับคุณยายตลอดเวลากี่ทบมากี่ทบกี่เท่าอุ้ยบาทเดียวก็มหาศาลแล้วแต่ขอให้ใจได้นะคุณเก็บเงินไว้เผลอๆไม่ได้ใช้แต่ถ้าคุณทำบุญเลยคุณได้ใช้แน่ถูกไหมได้ใช้แน่ได้ใช้ทันทีแล้วบุญเนี่ยสกัดบาปได้เวลาที่เราชะตาเราไม่ดีจะต้องเป็นอย่างนี้เพราะเรามีบุญเยอะเข้าบาปมันถอยออกไปพอบาปถอยออกไปแล้วเรากำลังจะทำบุญซ้ำเข้าไปอีกบุญจะชักเราขึ้นแต่ถ้าหากว่าเราเก็บเงินไว้บาปมันจ้องอยู่แล้วบุญไม่มีมันก็เอาหมดทีนี้เอาหมดเลยเราจะกลับตัวไม่ได้อย่าคิดว่าจะกลับตัวทันกลับไม่ทันกลับไม่ทันนะเพราะว่าอันที่หนึ่งกำลังทุนไม่มีทุนบุญมันไม่มีที่จะให้กลับตัวแล้วการได้เกิดมากับหลวงพ่อหลวงปู่คุณยายเนี่ยมันเป็นบุญที่เทียบกับอะไรไม่ได้แล้วนะนั้นอย่าละเลยบุญที่ตัวเองได้นี้อยู่แล้วยายมักจะเตือนเสมอว่าคุณไม่มีอะไรมีค่าเท่าบุญคุณจำไว้นะบุญเท่านั้นนะที่จะช่วยได้แล้วเราจะไม่เอาเหรอเราทราบว่าที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ของเรามันสำเร็จทุกอย่างและตรงนั้นนะหลวงพ่อกับปู่ยายอยู่ตรงนั้นด้วยเรารักษาใจเราไว้ตรงกลางนั้นแล้วนึกถึงมหาปูชนียาจารย์องค์ใดองค์หนึ่งที่มาท่านจิตอยู่ด้วยกันทั้ง3องค์รักษาใจตรงนี้ไว้ให้ดีแล้วก็พอใจจะอยู่ตรงนี้ได้นะหมายความว่าศีลคุณต้องไม่พร่องนะถ้าศีลคุณพร่องคุณรักษาใจตรงนี้ยากนะศีลต้องดีอารมณ์ต้องดีวาจาต้องดีมันถึงจะเข้ามารักษาตรงนี้ได้มันไม่ใช่แค่วางใจอย่างเดียวมันต้องมีองค์ประกอบของมันศีลสมาธิแล้วก็ใจมาวางพอเราทำอย่างนี้ได้โอกาสของการเป็นผู้มีเป็นผู้มั่ง

ข้างอ่ะมันก็มาถึงเราแต่ว่าเรารองรับได้แค่ไหนก็อยู่ที่ตัวเราว่าเราเคยพร่องในศีลมาแค่ไหนเราเคยพร่องมันมาหักกรบปุ๊บนี่ก็เหลือแค่นี้เราต้องทำใจไว้ก่อนแต่ต้องทำภาชนะให้เต็มเพื่อจะรองรับแต่ถ้าหากว่าเราหย่อนเมื่อไหร่อ่ะบาปมันก็ตีขึ้นมาได้อันหนึ่งแล้วก็บาปทับทวีได้ไหมก็ได้อีกถ้าเราหันใจไปหาบาปมันอยู่ที่กรรมที่บาปนั้นว่าเป็นบาปประเภทไหนถ้าเป็นบาปหนักมันก็ไม่หายถ้าเป็นบาปพอดีมันก็บรรเทาลงไปได้บ้างถ้าเล็กน้อยมันก็ข้ามไปเลยถ้าบาปเยอะกว่าบาปมันก็ถ่วงลงควรต้องเอาให้ได้ให้บุญเยอะกว่าให้ได้เพื่อให้บุญส่งผลบุญเยอะกว่าเพื่อให้บุญส่งผลก่อนพอบุญส่งผลก่อนเนี่ยบาปมันตามไม่ทันแล้วก็สามารถจะสร้างบุญได้อีกสร้างบุญได้อีกจนกระทั่งบาปนั้นเป็นโอโหสิบาปไม่มีกายหยาบบุญมีกายหยาบไม่มีของเราบาปก็ไม่มีกายนี้ก็ถึงพยายามทำไงก็ได้ที่ถอนให้กายนี้มันไม่ทำบุญพอกายนี้ไม่ทำบุญเข้ากายนี้ก็หย่อนสภาพลงไปเรื่อยๆมันก็ไม่มีความหมายแล้วกายมนุษย์นี่เราเป็นฝ่ายเราเป็นคนสร้างอย่าลืมว่าคุณยายมีบุญขนาดไหนสร้างฐานให้หลวงพ่อธรรมะได้หลวงพ่อธรรมะนี่ยิ่งใหญ่แล้วนะแล้วคุณยายยังสร้างฐานให้หลวงพ่อธรรมะได้ถ้าเป็นคนที่หลวงพ่อธรรมะทั้งรักทั้งเคารพอ่ะเราจะดูเบาแค่นี้ก็ได้แล้วแค่นี้ก็เป็นกตัญญูบูชาแล้วหลวงพ่อธรรมะคงไม่รักคนที่ไร้สาระไม่บูชาคนเทิดทูนคนที่ไร้สาระแล้วพอเราทำกับคุณยายแล้วคือได้3องค์เลยนะหลวงพ่อก็มียายหลวงปู่ก็มียายหลวงพ่อก็มีหลวงปู่หลวงปู่ก็มีหลวงพ่อยายมีหลวงพ่อหลวงปู่เรามีเท่ากับกี่เท่าเรามี3องค์นี่เกิดมาโชคดีมากเกิดเจอ3องค์เลยนะพระเจ้าก็ไม่อยู่แล้วอนุภาพก็ยังมีพระทั้งหลายที่เราไปกราบก็ไม่อยู่แล้วอนุภาพก็ยังอยู่คุณยายก็เช่นเดียวกันแล้วก็แค่ดุสิตกับตรงนี้มันก็ไม่ได้ไกลกันมันมองเห็นกันอยู่มันมาช่วยได้มันแค่ลัดนิ้วมือเดียวเองก็ลงมาได้แล้วส่งญาณลงมาก็ได้ญาณเนี่ยคือส่งการรับรู้ลงมาเพื่ออุ้มชูพวกเราก็ได้แล้วท่านจะไม่ทอดทิ้งไม่เคยทอดทิ้งเลยนะบูชาข้าพระเนี่ยท่านเราทำไม่ได้อ่ะถูกแล้วเป็นเนื้อนาก็จริงแต่เราทำไปถึงพระพุทธเจ้าไม่ได้อ่ะแต่ว่าคุณยายมาคุมเราอ่ะเราก็ถึงพระพุทธเจ้าได้อ่ะนี่ก็เป็นบุญมหาศาลแล้วทำให้เราได้บุญบูชาข้าพระทุกเดือนทุกเดือนเป็นเท่าไหร่บุญกฐินยายเนี่ยก็คือเอาใจไปผูกไว้กับยายยายมีเรือลำใหญ่โดดขึ้นเรือไปกับยายก็คือแค่นี้แหละแล้วเรือของยายเนี่ยขยายได้ด้วยเราก็ไปกับเรือยายจบแล้วเราก็เลือกเอาเองสิว่าเราจะอยู่ท้ายเรือหัวเรือหรือกลางเรือก็อยู่ที่เราทั้งหมดนั่นแหละมันมาจากกำลังใจกำลังปัญญาแล้วก็ธรรมะและศีลที่ทำให้เรารู้ว่าเราจะเลือกที่จะอยู่ตรงไหนของเรือลำใหญ่ของยาย

0: ยายครับยายเป็นประธานกฐินนะครับ
1: มารวมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญกันต่อนะคะทุดงคสถานล้านนาจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับโรงเรียนบ้านแม่โจ้ได้จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมและ5ห้องชีวิตเพื่อปลูกฝังและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตลอดจนสร้างค่านิยมอันดีงามให้เกิดขึ้นแก่นักเรียนค่ะสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ทางทุดงคสถานล้านนาได้ให้การสนับสนุนคณะพระวิทยากรและเจ้าหน้าที่อุบาสกอุบาสิกามาให้ความรู้และแนะนำนักเรียนในเรื่องศีลกฎแห่งกรรมและความดีสากล5ประการโดยมีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่โจ้จำนวน194คนครูผู้ดูแลจำนวน12คนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังและฝึกฝนนักเรียนตามแนวทางของพระพุทธศาสนาโดยเน้นการบูรณาการตามหลักไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญานอกจากนี้ยังเพื่อฝึกฝนให้นักเรียนสามารถนำหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและที่สำคัญเพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะชีวิต

ผ่านกิจกรรมห้าห้องชีวิตเนรมิตนิสัยและตระหนักถึงการรักษาศีล5ผ่านหลักความดีสากลโดยนักเรียนได้เรียนรู้ฐานกิจกรรมต่างๆดังนี้กิจกรรมปัดกวาดเช็ดถูซึ่งได้เรียนรู้วิธีการใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดอย่างถูกต้องรวมทั้งการทำงานร่วมกันเป็นทีมกิจกรรมนี้ช่วยสร้างนิสัยความเป็นระเบียบเรียบร้อยความรับผิดชอบต่อหน้าที่และการดูแลรักษาบรรยากาศสิ่งแวดล้อมรอบตัวให้น่าอยู่ร่วมกิจกรรมการพับถุงขยะและกล่องนมซึ่งนักเรียนได้รับการแนะนำและสาธิตขั้นตอนการพับซองหรือถุงขยะรวมทั้งการจัดเก็บกล่องนมอย่างถูกวิธีซึ่งช่วยฝึกทักษะความประณีตความใส่ใจในรายละเอียดตลอดจนการปลูกฝังจิตสำนึกในการบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพและการใช้นวัตกรรมช่วยลดปริมาณขยะกิจกรรมฟังธรรมะและนั่งสมาธิซึ่งนักเรียนได้เรียนรู้การพัฒนาจิตใจและการสร้างสมาธิพร้อมทั้งสอนวิธีการนั่งสมาธิเพื่อช่วยฝึกให้เป็นผู้มีสติมีจิตใจที่อ่อนโยนนอกจากนี้ยังได้ร่วมกิจกรรมล้างห้องน้ำซึ่งนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงในการทำความสะอาดห้องน้ำกิจกรรมนี้ช่วยสร้างจิตสำนึกในการรักษาสุขภาพอนามัยและความสะอาดของพื้นที่ส่วนรวมซึ่งการจัดกิจกรรม5ห้องชีวิตในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการปลูกฝังให้เด็กๆมีคุณธรรมจริยธรรมมีระเบียบวินัยและสามารถนำทักษะเหล่านี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในสังคมต่อไปทางด้านธุดงคสถานพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกได้จัดงานบุญพิธีบูชาข้าวพระโดยมีพุทธศาสนิกชนทั้งในจังหวัดพิษณุโลกและพื้นที่ใกล้เคียงเดินทางมาร่วมกันสั่งสมบุญอย่างเนืองแน่นและอบอุ่นค่ะเมื่อวันอาทิตย์ต้นเดือนที่ผ่านมาณธุดงคสถานพิษณุโลกตำบลวังทองอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกพุทธศาสนิกชนได้พร้อมใจกันเดินทางมาร่วมประกอบพิธีบูชาข้าวพระประจำเดือนตุลาคมณห้องแก้วบรรลุธรรมท่ามกลางบรรยากาศที่สงบร่มเย็นและเปี่ยมด้วยมหาปิติโดยคณะสงฆ์ได้นำผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกันกายวาจาและใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสพร้อมทั้งร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนที่จะได้ร่วมประกอบพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีผ่านการถ่ายทอดสดจากสถานี GBNส่วนในภาคสายเป็นพิธีกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆเพื่อสนับสนุนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพก็ได้น้อมถวายทยธรรมแด่คณะสงฆ์ในการนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวสมโภชนียกถาและกล่าวอนุโมทนาในบุญกุศลที่ทุกคนได้ร่วมกันทำก่อนที่คณะสงฆ์จะได้เจริญพระพุทธมนต์และให้พรนำความปลาบปลื้มปิติและรอยยิ้มอิ่มบุญมาสู่เหล่าพุทธบริษัทที่ได้พร้อมใจกันมาร่วมสั่งสมบุญในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่งสำหรับพิธีบูชาข้าวพระทางธุดงคสถานพิษณุโลกได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนเพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนในจังหวัดพิษณุโลกและพื้นที่ใกล้เคียงได้ร่วมกันสั่งสมบุญอย่างตลอดต่อเนื่องซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสงบร่มเย็นและมหาปิติของผู้มาร่วมงานทุกคนค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะเราจะได้ไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพระธรรมกายเชลแลนด์ประเทศเดนมาร์กได้จัดงานบุญบูชาข้าวพระโดยมีเหล่ากัลยาณมิตรรวมถึงชาวท้องถิ่นผู้มีความเลื่อมใสได้พร้อมใจการเดินทางมาร่วมสั่งสมบุญใหญ่ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสุขและมหาปิติค่ะภายในงานคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร

เพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากนั้นได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นกายวาจาและใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ก่อนที่จะเข้าสู่พิธีบูชาข้าวพระโดยเชื่อมสายบุญพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายประเทศไทยและวัดพระธรรมกายทั่วโลกผ่านสัญญาณถ่ายทอดสดจากสถานี GBN จากนั้นลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายเชลล์แลนด์ก็ได้ร่วมกันทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่องานเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายสู่ชาวท้องถิ่นโดยได้รับความเมตตาจากพระครูปลัดภาวนาวัดเป็นประธานสงฆ์ส่วนประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่าสามัคคีได้แก่กัลยาณมิตรเอวินกัลยาณมิตรสาธิตเวทเทอร์เกนกัลยาณมิตรพัชรินเต็มรัตและกัลยาณมิตรมานิตโอกระโทกในการนี้ผู้แทนคณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่าทั้งยังได้กล่าวสโมทนียกถาเพื่อให้ธรรมะและกล่าวอนุโมทนาบุญซึ่งสร้างความปลาบปื้มปิติและรอยยิ้มอิ่มบุญให้แก่พุทธบริษัททุกท่านที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้หลังจากนั้นลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายเชลแลนด์ได้พร้อมใจกันร่วมพิธีตักบาตรแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญอย่างเบิกบานใจน้อมนำข้าวสารอาหารแห้งและปัจจัยทยธรรมถวายแด่พระภิกษุสงฆ์บรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความอิ่มเอิบเบิกบานในบุญซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นศูนย์รวมใจที่ช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนชาวพุทธในต่างแดนและสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่สืบไปค่ะเช่นเดียวกับที่วัดพระธรรมกายโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์นะคะก็ได้จัดงานบุญใหญ่พิธีบูชาข้าวพระโดยมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยชาวท้องถิ่นเดินทางมาร่วมสั่งสมบุญใหญ่ร่วมกันอย่างเบิกบานบันเทิงใจค่ะบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความศรัทธาและความอบอุ่นโดยกิจกรรมเริ่มต้นด้วยการสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาร่วมกันเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรอัญชลีเบิร์ดและกัลยาณมิตรแสงจันทร์ตันติโนเป็นประธานนำกล่าวคำถวายจากนั้นก็ได้ร่วมกันตักบาตรและน้อมถวายพัตตาหารแด่คณะสงฆ์เพื่อเป็นการทำนุบำรุงและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาภาคบ่ายเป็นพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดโดยคณะประธานคณะเจ้าภาพและสาธุชนได้ตั้งริ้วขบวนอัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีท่ามกลางเสียงสาธุการของผู้มาร่วมงานบุญทุกท่านก่อนที่กัลยาณมิตรบัวหลวงคชศิลาจะได้เป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่าทั้งยังได้เป็นประธานในพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยในโอกาสนี้พระอาจารย์ได้สนทนาธรรมถึงความสำคัญของการสร้างบุญของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารย์โคนกยูงโดยยกเรื่องการทำหน้าที่เป็นประธานกฐินเพื่อเป็นข้อคิดให้ทุกคนเห็นคุณค่าของการร่วมแรงร่วมใจกันสร้างบุญและสืบสานงานพระพุทธศาสนานอกจากนี้ยังได้มีการประชุมเตรียมงานทอดกฐินสามัคคีที่ทางวัดพระธรรมกายโอ๊คแลนด์จะได้จัดขึ้นในปีนี้ซึ่งบรรยากาศตลอดทั้งวันสาธุชนทุกท่านต่างตั้งใจประกอบพิธีกรรมด้วยใจที่เริ่มใสทำให้บรรยากาศเปลี่ยนไปด้วยความสงบความปิติและความสามัคคีอันเป็นพลังแห่งการสั่งสมบุญบารมีและเป็นกำลังสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองมั่นคงสืบไปส่วนที่วัดพระธรรมกายซีแอตเทิลประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดงานบุญบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าสหวาระเดือนเกิดค่ะบรรยากาศณวัดพระธรรมกายซีแอตเทิลเต็มไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และอบอุ่น
โดยพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นต่างพร้อมใจกันสวมชุดขาว

าวสะอาดตาเดินทางมาร่วมงานบุญบูชาข้าวพระซึ่งเริ่มต้นด้วยการสร้างความใสให้แก่ใจผ่านการสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตตนสูตรบทรัตนสูตรและบทสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีโสตจันทสโรพระผู้ปราบมารทั้งยังได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อให้ใจหยุดนิ่งก่อนที่จะได้ประกอบพิธีถวายทิพยบุพผามาลาโดยมีกัลยาณมิตรอรณีเลิศเกรียงไกรยิ่งและกัลยาณมิตรเม็ดมณีทวีชัยเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายสุคันธมาลาบูชาพระบรมสารีริกธาตุโดยมีกัลยาณมิตรเคนเงาศรีวัดและกัลยาณมิตรบัวทองศรีจันทวานวงศ์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีจุดประทีปบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยมีกัลยาณมิตรสาสิธรเบสเลอร์และกัลยาณมิตรทองใสภาราเป็นประธานนำกล่าวคำถวายเมื่อถึงเวลาธรรมกายทุกท่านได้ร่วมพิธีบูชาข้าวพระซึ่งเป็นการน้อมถวายเครื่องทยธรรมแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผ่านสัญญาณถ่ายทอดสดจากวัดพระธรรมกายประเทศไทยเชื่อมต่อสายบุญไปพร้อมกับวัดพระธรรมกายทั่วโลกก่อนที่จะได้ร่วมประกอบพิธีทอดพระป่าสหวาระเดือนเกิดโดยมีกัลยาณมิตรนงนุชภูลสวรรค์และกัลยาณมิตรนิธิพรโรแมนเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายกองบุญบูรณะปฏิสังขรณ์โดยมีครอบครัวลีพัฒนพันธ์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายกองบุญเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยมีกัลยาณมิตรปริชาติไม่ใช่ปริชาติใหม่ได้มีกัลยาณมิตรปาริชัดและกัลยาณมิตรสตีฟพินนี่เป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายกองบุญปรับปรุงบ้านพักอุบาสิกาได้มีกัลยาณมิตรรัฐและกัลยาณมิตรพะเยาเนตรไทยเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีและสาธุชนก็ได้น้อมนำจตุปัจจัยทยธรรมถวายแด่คณะสงฆ์นอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีมุทิตาพระมหาเถระ30พรรษาคือพระก่อเกียรติมหาวังโสอุบาสิกาครบ20ปีคืออุบาสิกาจันเพ็ญชาวงศ์และมุทิตาผู้สอบผ่านบาลีศึกษาประโยค3คืออุบาสิการวิพันธ์กันทลาในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวสมโภชนียกถาชื่นชมในความตั้งใจของยอดกัลยาณมิตรที่แม้จะอาศัยในต่างแดนแต่ยังคงรักษาประเพณีอันดีงามและให้ความสำคัญกับการขัดเกลาจิตใจซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของสันติภาพโลกคุณผู้ชมคะและในวันนี้นะคะบุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตตนสูตรจากทั่วประเทศรวมทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเราไปติดตามรับชมกันนะคะว่ามีที่ไหนติดอันดับท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดขอนแก่นอันดับที่2จังหวัดยะโสธรอันดับที่3จังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่4จังหวัดสกลนครอันดับที่5จังหวัดนครพนมอันดับที่6จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับที่7จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่8จังหวัดสุโขทัยอันดับที่9จังหวัดนครสวรรค์อันดับที่10จังหวัดอุดรธานีส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวง9อันดับที่2นครหลวง6อันดับที่3นครหลวง16อันดับที่4นครหลวง17อันดับที่5นครหลวง1อันดับที่6นครหลวง12อันดับที่7นครหลวง10อันดับที่8แก้วภูธร8อันดับที่9นครหลวง11และอันดับที่10นครหลวง15ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวสารกิจกรรมงานบุญที่ทางบุญนิวส์ได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะและปิดท้ายข่าวบุญกันในวันนี้นะคะที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่าป่าเปนะรมตีสุจิคนมีใจสะอาดย่อมไม่ยินดีในการทำชั่วสำหรับวันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

ีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: ขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมจงมีแก่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกเทอญขอเจริญพรผู้มีบุญทุกท่านนะวันนี้ก็เป็นวันดีอีกวันนึงที่เราจะได้มาสั่งสมบุญกุศลจากการฟังธรรมทางหลวงพี่เองก็จะได้มาเก็บเกี่ยวบุญกุศลจากการแสดงธรรมด้วยเช่นกันนี่ซึ่งชีวิตที่มาพบพระพุทธศาสนาได้ฟังพระสัทธรรมนั้นเป็นชีวิตที่งดงามเป็นบุญญาลาภอันประเสริฐอย่างยิ่งแล้วก็เป็นความคุ้มค่าสุดๆในการได้เกิดมาเป็นมนุษย์ของพวกเราทุกคนซึ่งวันนี้ก็เราจะมาฟังทบทวนโอวาทพิเศษจากคุณครูไม่ใหญ่นะซึ่งตอนวันนี้ก็มีชื่อว่าความฝันสู่จิตรกรระดับโลกพลิกผันสู่ทีมงานพุทธศิลป์ก็เชิญรับฟังได้เลยนะ
1: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ยิ้มแล้วครับ
1: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลกแล้วครับ
1: ใครยิ้มขอให้รวย

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที่
1: ศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือ2นิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ทำ
0: ทำไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: จ้ะ Do you love me boy
1: I love you
2: น้องดาวจิ๋วพลังเย็นโลและเจ๊เขียวสายแซ่บครับ

Hello, lady and gentlemen.

0: ไปกับพ่อครับ
1: ไปกับพ่อค่ะ
2: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็จะต้อง
3: ว่าตามกันครับ
2: ฉันจะชวนเธอ
3: ไปสู่ที่สุดแห่งทาง
2: พักกลางทางที่
3: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตพระบรมโพธิสัตว
2: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
3: สร้างสมบุญทุกบุญ
2: ไม่ให้ตกบุญเลย
3: แม้แต่เพียงบุญเดียว
2: ไปจนกระทั่ง
3: หมดอายุขัย
2: เพื่อที่ว่าบุญนี้
3: จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
2: ที่จะทำให้เธอมี
3: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
2: ได้ดีกว่าชาตินี้
3: มากมายนะ
2: เช่นอุดมไปด้วย
3: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
2: เหมือน
3: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
2: ไปทุกภพทุกชาติ
3: ราคาท่านถึงที่สุดแห่งธรรม
2: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
3: ว่าตามกันครับ
2: เรามาว่าคาถารวยคาถาเรียกทรัพย์กันจ้า
3: 072แม่นี่มันนี่มานี่แม่นี่มันนี่มานี่แม่นี่มันนี่มานี
2: ่หมายอย่างจ้ะ
3: รออยู่ครับ
2: จงรวย
3: สาธุ
2: จงรวย
3: สาธุ
2: จงรวย
3: สาธุ
2: เรามาว่าคาถาที่รวยกับเศรษฐีนะจ๊ะเรียกว่าคาถาส่วนถีกันจ้า
3: 072ให้

0: ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให
1: ้ทำไมเก่งๆเนาะทำอย่างนี้เราก็จะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐีหรือยิ่งกว่าเศรษฐีก็คือเราจะเป็นส่วนถีกันไปทุกภพทุกชาติจ้าขอให้พระทุกรูปบวชกันได้ทุกกายเลยนะจ๊ะแล้วก็ให้ลูกๆทุกคนได้เข้าถึงพระในตัวทุกกายทุกคนเลยนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาฟังเพลงคาถาส่วนถีกันจ้ะ

0: ันนี้โลกสถาบันพุทธศิลป์แห่งโลกมาเข้าโรงเรียนกันใช่ไหมจ๊ะ
1: ใช่ครับ
0: ไหนยกมือหน่อยสิจ๊ะ
1: โ
0: อ้ทีมงานพุทธศิลป์ครูไม่อยากจะเรียกว่ากองพันอัจฉริยะฮาร์ดคอร
1: ์
0: ทำไมต้องฮาร์ดคอร์เราต้องทำให้ในสิ่งที่คนอื่นก็ทำไม่ได
1: ้
0: แต่ใครทำได้ก็เฉยๆต้องทำในสิ่งที่คนอื่นก็ทำ
1: ไม่ได้
0: ว่าจะภารกิจจะเร่งแค่ไหนเวลาน้อยแค่ไหนจะยากแค่ไหนหรือแม้แต่ไม่เคยทำมาก่อนถ้ากรมใหญ่สั่งปุ๊บพุทธศิลป์ก็จะทำได้ปั๊บนี่จ้ะถึงจะเรียกว่าพุทธศิลป์ครูไม่ใหญ่อยากให้พุทธศิลป์เป็นสุดยอดทีมกับผู้มีปัญญาความสามารถและจิตใจทอรหดอดทนที่ผ่านการฝึกฝนมาอย่างเข้มข้นจนสามารถรังรับภารกิจที่เหนือขีดจำกัดของคนทั่วไปให้สามารถเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสเปลี่ยนปัญหาเป็นความสำเร็จและสร้างผลงานที่เป็นมาตรฐานใหม่ให้โลกทั้งหลายได้เห็นเป็นทีมที่พร้อมอุทิศตนเพื่องานพระพุทธศาสนาโดยไม่ย่อแล้วก็ไม่ท
1: ้อไม่ย่อท
0: ้
1: อ
0: ก็ไม่ย่อท้อ อ๋อจริงเนาะด้วยความยากลำบากเพราะภารกิจยิ่งยากคือทางมาแห่งบุญบารมีที่ยิ่งใหญ่ของเรานะจ๊ะถ้าคุณใหญ่เป็นมิสเตอร์โปรเจกต์พุทธศิลป์ก็จะต้องเป็นมิสเตอร์เยสนี่จ้าหรือง่ายๆก็คือได้ครับหลวงพี่
2: ดีครับ
0: ท่านท่านครับ
2: ผมเหมาะสมครับ
0: เอาแค่นี้ก่อนครูวิทยาตั้งใจให้พุทธศิลป์มีเป้าหมายภารกิจหลักคือการถ่ายทอดทอดแบบจากของละเอียดให้มาเป็นของหยาบเพื่อให้ผู้มีบุญได้เห็นกันนี่เนาะเพราะคุณไม่ใหญ่เชื่อว่าสิ่งนี้จะเปลี่ยนแปลงโลกได้นำสิ่งที่เป็นของละเอียดมาถ่ายทอดเป็นของหยาบให้ผู้มีบุญเขาเห็น

เปลี่ยนแปลงก็จะเกิดขึ้นในโลกนี้ยุคก่อนเทคโนโลยียังไม่ไฮเทคเท่าตอนนี้นะถึงแม้คนยังไม่เคยเห็นนรกสวรรค์เลยแต่ก็ยังมีคนอยากไปสวรรค์แล้วก็กลัวไปนรกไม่ว่าเขาจะเป็นคนมีศาสนาหรือไม่มีศาสนาก็ตามดังนั้นของยาที่ถูกถอดออกมาแบบนี้จะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตเขาได้ยิ่งเทคโนโลยีไปไกลแค่ไหนทางด้านจิตใจต้องไปให้ไกลกว่านั้นนี่นะหรือยังนะก็ควบคู่กันไประหว่างเทคโนโลยีกับจิตใจแล้วโลกถึงงานพุทธศิลป์จะเป็นผู้ให้แสงสว่างที่จะเปลี่ยนแปลงโลกนี้นะเพื่อให้ชาวโลกได้หันมาศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องราวความจริงของชีวิตนี่จ้ะการไปถอดแบบของละเอียดให้มาเป็นของหยาบเพื่อให้มนุษย์มองเห็นได้เนี่ยก็เหมือนการทำก๊าซให้มาเป็นของแข็งอย่างไรนี่เนาะแต่นั้นโลกพุทธศิลป์ก็ต้องฝึกซ้อมทำความละเอียดของใจด้วยเพราะการจะไปถอดสิ่งเหล่านี้ได้ใจต้องนิ่งนิ่งเฉยเฉยต้องหยุดต้องนิ่งนะจ๊ะใจหยุดนิ่งได้มันก็จะเคลื่อนกันไปสู่ภายในทั้งตัวแล้วจะวูดวูดวูดไปเข้าไปศึกษาเรียนรู้ของจริงที่มีอยู่ภายในตัวนี่ถ้าใจหยุดมันจะวูดวูดวูดวูดเลยแล้วก็นำมาถ่ายทอดสู่ชาวโลกได้จ้าเนาะถ้าโลกพุทธศิลป์ทำได้แล้วเดี๋ยวคนในองค์กรก็จะไม่มีข้อแม้ว่าจะทำไม่ได้พุทธศิลป์ทำได้ทุกคนในองค์กรก็ทำได้เพราะฉะนั้นโลกพุทธศิลป์จะเป็นต้นบุญในแบบให้กับทั้งองค์กรทั้งงานหยาบงานละเอียดควบคู่กันไปนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาฟังเพลงมาสยิ่งใหญ่มาสถาบันพุทธศิลป์แห่งโลก

0: วันนี้มีจดหมายจากพระลูกชายที่ปากหวานตอนความฝันสู่จิตรกรระดับโลกพลิกผันสู่ทีมงานพุทธศิลป์นี่จดหมายกราบกระวะเราก็จะเคารพเป็นอย่างสูงครับกระผมพระชัยยศยะสวังโสปัจจุบันรับบนภูมิในการสถาบันพุทธศิลป์แห่งโลกขอกราบรายงานตัวครับหลวงพ่อครับผมจะเป็นเด็กท่าดินแดงคือพื้นดินมันแดงมาตั้งแต่ผมเกิดมาก็เห็นดินเนี่ยแดงแล้วเนาะฟังทนกรุงเทพมหานครเนาะอยู่ไหนอ
1: ่
0: ะ
1: ใกล้สะพานพุทธครับ
0: รู้จักสะพานพุทธไหมโอเคอยู่ใกล้สะพานพุทธนั่นเนาะตั้งแต่จำความได้สิ่งที่ผมรักมากที่สุดก็คือการวาดภาพผมมีความฝันตั้งแต่วัยเด็กว่าโตขึ้นผมจะต้องเป็นจิตรกรที่วาดภาพเก่งที่สุดและมีชื่อเสียงที่สุดในโลกให้ได้เมื่อมีดินสอปากกาหรือเศษกระดาษอยู่ใกล้มือใกล้ไม่ได้ใกล้ไม่ได้ผมจะวาดคนวาดสัตว์วาดการ์ตูนแล้ววาดทุกสิ่งที่จินตนาการได้แม้แต่สมุดกับหนังสือเรียนก็เต็มไปด้วยรูปวาดดีดีก็อยู่ว่างๆวาดไปหมดทุกอย่างจนคุณแม่และคุณครูนี่ชอบมากเลยท่านชอบดุนี่นะดุบ่อยๆเลยณตอนนั้นแต่ยิ่งถูกห้ามก็เหมือนยิ่งถูกยุโอ้ใครๆเอาสิอ้าวถ้าบอกเดี๋ยวก็แปลว่าเอาสิเหมือนยิ่งถูกยุผมกลับมุ่งมาในความฝันที่จะเป็นจิตรกรระดับโลกให้ได้ครับขี่ม้าตั้งแต่เด็กเนี่ยไม่ธรรมดาเลยเนี่ยโอ้

รู้ดีร้องเนี่ยเด็กดูนะบรรยากาศบ้านเรือนในสมัยนั้นน่ะซึ่งก็ยังคงเป็นภาพความทรงจำในวัยเด็กของผมและพี่ๆครับนี่เนาะ

เมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นผมยังสมัครสอบเข้าวิทยาลัยช่างศิลป์กรมศิลปากรนี่ใจมาทางนั้นสอบครั้งแรกผมยังไม่ยอมสอบได้นี่นะไม่ใช่ตกแต่ผมยังไม่ยอมสอบได้นี่นะมันจะเร็วเกินไปแต่ความผิดหวังครั้งนั้นก็ไม่ถึงกับผิดหวังเพราะไม่ได้หวังผิดอะไรนี่นะก็ไม่ได้ทำผมเลิกล้มความฝันผมกลับยิ่งมุ่งมั่นมากกว่าเดิมนี่เนาะผมขอพักการเรียน1 ปี

เรียนวิชาการอย่างจริงจังนี่จริงจังเลยจนปีถัดมาผมก็สอบเรียนช่างศิลป์ได้สำเร็จนี่นี่จ้าครั้งแรกผมก็สอบไปงั้นๆนี่เอาจริงแล้วเนาะสำเร็จเลยนี่ช่วงชีวิตในรั้ววิทยาลัยช่างศิลป์กรมศิลปากรโอ้โหโอ้โหดูเนาะจนนั้นผมก็สอบเรียนต่อที่คณะจิตกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากรและสำเร็จเป็นศิลปบัณฑิตในปี2529ครับนี่เนาะวันสำเร็จศิลปะบัณฑิตมหาวิทยาลัยศิลปากรอุ๊ยรอนะถ่ายภาพกับผลงานวิทยานิพนธ์โอ้วิทยานิพนธ์วาดเมืองทั้งเมืองเลยโอ้นี่จ้ะรอศิลปากรนี่เนาะรอนั่นน่ะรอศิลปากรเลยล่ะโอ้ในวันรับปริญญาเนี่ยมากันทั้งทีมเลยโยมพ่อโยมแม่โยมพี่สาวโยมป้ามากันทั้งทีม

0: จากเด็กที่รักการวาดรูปโอ้โหรักการวาดรูปนี่ไม่ธรรมดาเลยได้เรียนในสถาบันศิลปะที่ใฝ่ฝันและกำลังจะได้ใช้ชีวิตเป็นศิลปินอย่างเต็มตัวผมเชื่อว่าถ้าวาดภาพได้ดีมีชื่อเสียงมากพอมีผลงานที่ยอมรับและมีเงินใช้ชีวิตก็น่าจะมีความสุขแล้วตอนนั้นนะแต่ว่าเมื่อผมได้เข้าทำงานผมกลับพบว่าโลกแห่งความเป็นจริงไม่ได้เหมือนในจินตนาการทำไมอ่ะแม้จะเป็นงานศิลปะที่ผมรักแต่ยังแฝงไปด้วยเรื่องธุรกิจการเมืองภายในการแข่งขันแข่งแย่งชิงดีเอ๊ะก็ดีนี่ก็ชิงดีกัน
1: ชิงผลงานไปคร
0: ับ แต่ไม่ได้ชิงชั่วเลยนี่แข่งแย่งชิงดีงานศิลปะที่ผมทุ่มเททั้งชีวิตไม่ได้มีความหมายต่อโลกมากเท่าที่คาดหวังอ๋ออยากให้ชาวโลกเขาหันมาสนใจและเลิฟศิลปะงี้เนาะยิ่งเดินไปตามความฝันผมกับยิ่งไม่แน่ใจเมื่อไปถึงปลายทางแล้วสิ่งที่วาดฝันไว้จะเติมเต็มหัวใจได้จริงหรือไม่

0: มีสิ่งใดบ้างที่คู่ควรกับการอุทิศชีวิตและความทุ่มเทอย่างแท้จริงนี่นะอย่างน้อยก็ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีอย่างน้อยก็อย่างนี้นะนี่เพื่อนพ้องหรือว่าพี่น้องเนี่ย
1: พี่จบสินประกรณ์มาด้วยกันครับ
0: ผมครับรอไม่ดูสิรอหน้าจนปี2531มีเจ้าที่บาสิกาท่านหนึ่งมาที่ทำงานผมชวนให้ผมมาวัดพระธรรมกายผมได้มาวัดพระธรรมกายเป็นครั้งแรกแต่เวลานั้นกิจกรรมของวัดยังอยู่ภายในพื้นที่196ไร่ผมได้ถวายพระทหารที่อาคารยามาผมประทับใจกับบรรยากาศที่สงบร่มรื่นสะอาดและเป็นระเบียบผู้คนในวัดต่างยิ้มแย้มแจ่มใสเบิกบานในบุญจนทำให้ผมสงสัยว่าจะว่าวันนี้สอนอย่างไรจึงทำให้คนมากมายมีความสุขถึงเพียงนี้ผมอยากศึกษาเรียนรู้และมีความคิดว่าอยากจะบวชที่วัดนี้ด้วยโอ้คิดตั้งแต่ตอนนั้นเลยเนาะเนี่ยบุญเขาแต่ไม่คิดอย่างนั้นเนาะนี่สมัยผมมาวัดช่วงแรกครั้งแรกดูที่เหมือนภาพปัจจุบันไหมนะดูหลังจากนั้นไม่นานผมก็สมัครเข้าโครงการอบรมธรรมทายาทรุ่นที่16ได้บวชพระเป็นเวลา2เดือนช่วงเวลาสั้นๆนั้นทำให้ผมได้หยุดจากโลกภายนอกแล้วหันกลับมาหยุดใจผมได้ฝึกทั้งวินัยเคารพอดทนได้นั่งสมาธิได้ฟังว่าของหลวงพ่อจนเริ่มเข้าใจเป้าหมายของชีวิตที่แท้จริงพอจบโครงการผมก็กลับไปทำงานทำงานคู่ๆไปกับการทำทานรักษาศีลสวดมนต์นั่งสมาธิสาธุโอ้สุดยอดเลยหายากมากเลยผมมาวัดทุกวันอาทิตย์ได้รับบุญเป็นอาสาสมัครต้อนรับสาธุชนและได้นำฝีมือช่างศิลปะมาช่วยทำป้ายประชาสัมพันธ์งานบุญป้ายกฐินและป้ายผ้าป่าขนาดใหญ่ในทุกๆงานบุญของวัดครับทุกครั้งที่ได้ใช้ฝีมือช่วยงานบุญใจของผมก็จะอิ่มเอิบกว่าการทำงานทางโลกอย่างมากมายยิ่งมาวัดยิ่งปฏิบัติธรรมและยิ่งได้สั่งสมบุญทำให้ผมตระหนักว่าถ้าอยากได้บุญมากกว่านี้เนี่ยชีวิตคฤหัสถ์ยังมีข้อจำกัดมีข้อจำกัดในการสร้างบารมีได้ยังไม่เต็มที่แต่เมื่อหันมามองชีวิตตอนนี้ของผมก็พบว่าผมยังใช้ชีวิตอยู่ระหว่างทางโลกและทางธรรมณช่วงนั้นนะวันธรรมดาทำงานทางโลกส่วนวันหยุดก็มาวัดและช่วยงานบุญจนวันหนึ่งพี่ชายของผมซึ่งแอบเฝ้ามองอยู่เงียบๆนี่นะอยู่ในสายตาพี่ชายก็ถามว่าน้องจะเอาไงกับชีวิตกันแน่ระหว่างทางโลกกับทางธรรมถ้าไม่เลือกสักทางอาจจะไปไม่สุดทั้งสองทางสุดยอดพี่ชายเลยถึงยอดกัลยาณมิตรเลยเนาะคำถามนี้แต่ผมต้องตัดสินใจว่าผมไม่อาจจะยืนอยู่ตรงกลางระหว่างทางโลกกับทางธรรมได้อีกต่อไปผมจึงตอบพี่ชายไปในทันทีว่า

0: ถ้าผมบวชผมจะบวชตลอดชีวิต
1: สาธุ
0: แม้ตอนนั้นไม่ได้บอกโยมพ่อโยมแม่เพราะท่านยังไม่เข้าใจแต่ภายในใจผมได้เลือกชีวิตสมณะเรียบร้อยแล้วครับโอ้โหบุญเก่าสังสมมาดีมากเลยเพราะว่าชีวิตพระนั้นเป็นชีวิตที่ดีที่สุดครับ

0: ผมจะบวช
1: สาธ
0: ุขอให้พี่ชายช่วยดูแลโยมพ่อโยมแม่แทนด้วย
1: สาธ
0: ุโอ้สุดยอดเลยเมื่อพี่ชายสุดที่รักของผมรับปากผมจะไม่กล่าวขออนุญาตโยมพ่อโยมแม่แทนทีและผมก็ตัดสินใจว่า

0: ในปี2534ผมได้อบสมบทอีกครั้งหนึ่งในโครงการธรรมทายาทรุ่นที่19การบวชครั้งนี้แตกต่างจากการบวชในครั้งแรกเพราะผมได้ตัดใจทิ้งทางโลกอย่างเด็ดขาดเลยดังนั้นผมยังตั้งใจฝึกฝนตนเองเป็นพิเศษยิ่งบวชยิ่งนั่งสมาธิใจก็ยิ่งสงบและมั่นใจว่านี่คือชีวิตที่ผมต้องการจริง
1: ๆ
0: สาธุจ้านี่เนาะโอ้ในโครงการธรรมทายาทรุ่นที่19ครับ

อุปสมบทอีกครั้งที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารปี2534นี่

0: บวชเสร็จเรียบร้อยเนา
1: ะ
0: ในปี2535ผมก็รับบุญเป็นพระพี่เลี้ยงอบรมธรรมทายาทบวชได้ปีเดียวเนาะเป็นพระพี่เลี้ยงแล้วเมื่อเสร็จภารกิจจึงได้ขึ้นไปปฏิบัติธรรมกับ

คณะพระพี่เลี้ยงที่ดอยสุเทพปุยจังหวัดเชียงใหม่นี่เนาะนี่จ้าอ๋อไปนั่งธรรมะกับครูไม่ใหญ่เลยเนอะช่วงนั้นเนาะสมัยบวชช่วงแรกเดี๋ยวดูนะตอนบวชช่วงแรกเนี่ยรอขนาดไหนแล้วก็มีภาพยืนยันการปฏิบัติธรรมที่ดอยสุเทพปุยจังหวัดเชียงใหม่ด้วยนี่จ้าในขณะไม่ยอมยิ้มเนอะเจ้าวันหนึ่งหลวงพ่อได้อ่านประวัติชีวิตของผมและทราบว่าผมจบคณะจิตกรรมจากมหาวิทยาลัยศิลปากรจิตกรรมอ่ะโอ้โหเข้าทางเลยเนี่ยนี่ก็จิตกรรมนั่นเนี่ยมันก็ทำเรื่องจิตเนอะแล้วมีประสบการณ์การทำงานศิลปะมาหลายปีหลวงพ่อจึงดำริเริ่มก่อตั้งทีมงานพุทธศิลป์ในช่วงแรกทีมงานพุทธศิลป์มีผมอยู่เพียงรูปเดียวดีจ้ะหลวงพ่อผมเก็บตัวปฏิบัติธรรมควบคู่การวาดภาพลายเส้นดินสอและส่งผลงานหลวงพ่อตรวจแก้ทุกวันไม่เคยแก้ดูจนเยียวมือแชมป์น่ะงานช่วงแรกคือการวาดภาพต่างๆทั้ง18กายภาพผืนป่ามีสัตว์ต่างๆมีพระธุดงค์นั่งสมาธิพอผมนำภาพไปถวายหลวงพ่อรับปั๊บก็มอบจดหมายให้ทันทีคือให้วาดภาพเดิมแต่เปลี่ยนมุมเปลี่ยนบรรยากาศนี่เนาะเป็นอย่างนี้ตลอดต่อเนื่อง10ภาพจากเดิมช่วงเวลา1วันก็ค่อยลดเหลือเพียงครึ่งวันท้ายผมได้ฝึกทั้งฝีมือความคิดสร้างสรรค์ความรวดเร็วเพื่อพร้อมที่จะรับบุญอยู่ตลอดเวลาครับดีจังเลยเนาะโอ้โหทำไมวาดเก่งๆนี่วาดลายเส้นในยุคแรกก่อนเริ่มพัฒนาสู่การลงสีครับโอ้สวยเนี่ยผลงานวาดภาพบางส่วนที่วาดตามดลิ่งหลวงพ่อในช่วงปี2537ถึง2538เมื่อครั้งมีโอกาสไปปฏิบัติธรรมที่บนดอยสุเทพปุยร่วมกับหลวงพ่อภาพวาดช่วงนั้นโอ้มียานอวกาศไปลงที่ลานธรรมแล้วมนุษย์จากโลกอื่นก็มานั่งธรรมะกันนี่จ้าโอ้นี่นี่ลงจากจานบินลงมานั่งธรรมะเลยโอ้นี่จ้ายุคนั้น

0: ช่วงแรกผมก็สงสัยว่าเหตุใดการวาดภาพจึงต้องฝึกสมาธิอย่างจริงจังด้วยแต่คำตอบก็ค่อยๆกระจ่างไม่ได้รับงานชิ้นหนึ่งที่หลวงพ่อมอบหมายหลวงพ่อให้วาดภาพช้างเอราวัณคือวาดช้างทั้งทีเราจะไปวาดช้างทั่วๆไปทำไมนะช้างเอราวัณแล้วอธิบายว่าช้างทั่วไปนะมันมีเสียงเดียวแต่เอราวัณมี33เสียงนี่33เสียงให้อยู่ใน1ตัวลองวาดดูนะนี่เนาะ33เสียงจะเอาเสียงวางไว้ตรงไหนให้ครบทั้ง33ดูแล้วช้างก็ยังหล
1: ่อ
0: โอ้นี่นะสวยงามเพราะ33เสียงโสภาเสียงหนึ่งก็7งาน ี่เนาะแต่ละงาก็มีสระน้ำ7สระแต่ละสระมีบัว7กอแต่ละกอก็มีดอกบัว7ดอกแต่ละดอกก็มีนางฟ้า7ตนแต่ละตนก็มีบริวารอีก7นางผมก็นำข้อมูลทั้งหมดกลับมาวาดภาพนี่ไง7 1 7 2 7 3 7 4 7 5นี่ผมต้องนำข้อมูลทั้งหมดกลับมาวาดภาพใช้ทั้งความรู้ประสบการณ์และจินตนาการที่สั่งสมมาตลอดชีวิตที่ผ่านมาแต่ว่าไม่ว่าจะพยายามเพียงใดยังไม่สามารถถ่ายทอดภาพความละเอียดพิสดารของช้างเอราวัณตามที่หลวงพ่ออธิบายได้เลยไม่ได้เพียงเสี้ยวเดียวได้สินะเอ้มีกี่งานนะช้างเอราวัณเสี้ยนหนึ่งเจ็ดงานผมแก้แล้วแก้อีกหลายวันจนสุดท้ายท่านก็ไปกราบเรียนถามหลวงพ่อตรงๆว่าหลวงพ่อครับผมวาดไม่ได้ครับแล้วพ่อก็ยิ้มแล้วบอกว่าของบางอย่างนะมันอยู่นอกเหนือขอบเขตแห่งจินตนาการความรู้ของมนุษย์ทั่วไปไม่อาจถ่ายทอดออกมาได้ต้องทำใจให้หยุดนิ่งเป็นสมาธิจนเข้าถึงพระธรรมกายภายในจึงสามารถไปรู้ไปเห็นเรื่องราวอันน่าอัศจรรย์เหล่านั้นด้วยตนเองเห็นแล้วเราก็นำมาถ่ายทอดออกมาได้อย่างถูกต้องได
1: ้
0: นี่เนาะคำสอนนี้ท่านผมก็จะเรียนดีว่าเหตุใดหลวงพ่อจึงให้ปฏิบัติธรรมควบคู่การวาดภาพเพราะสิ่งที่ผมเรียนมาทั้งชีวิตยังละเอียดไม่พอที่จะถ่ายทอดเรื่องราวภายในได้เลยเรื่องราวภายในก็ต้องไปเห็นภายในและต้องวาดออกมาความรู้ภายนอกจะสมบูรณ์ได้ต้องมีความรู้ภายในมาหล่อเลี้ยงด้วยนั่นคือหยาบและละเอียดต้องคู่กันไปเสมอดังนั้นผมจึงเริ่มเข้าใจคำว่าพุทธศิลป์เพราะไม่ใช่เพียงศิลปะที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาแต่เป็นงานที่เริ่มต้นจากใจที่ได้รับการฝึกให้หยุดนิ่งละเอียดและบริสุทธิ์แล้วจึงจะถ่ายทอดออกมาเพื่อยกใจของผู้พบเห็นให้สูงส่งถึงจะเรียกว่าพุทธศิลป์มือที่เก่งอาจสร้างภาพสวยงดงามได้แต่หากต้องการสร้างงานพุทธศิลป์จะไม่ต้องฝึกสิ่งที่ละเอียดกว่ามือนั่นคือฝึกใจของตนเองให้หยุดนิ่งให้ได้เสียก่อนนี่เนาะแล้วว่ากับเรื่องราวของเด็กคนหนึ่งที่มีความฝันจะเป็นจิตรกรระดับโลกนี่ระดับโลกยังวาดอย่างนี้ไม่ได้เลยนี่ต้องระดับเหนือโลกนี่ได้

ุ่มทั้งชีวิตเพื่อเดินตามความฝันนั้นแต่เมื่อมาได้พบหลวงพ่อจึงรู้ว่าเป้าหมายชีวิตและได้นำความรู้ด้านศิลปะมารับบุญเป็นทีมงานพุทธศิลป์คนแรกนี่จ้ะส่วนว่าเรื่องราวทีมงานพุทธศิลป์ที่ขณะนั้นมีผมเพียงคนเดียวจะขยายไปสู่พุทธศิลป์แห่งโลกได้อย่างไรก็โปรดติดตามฟังเพลงนี้ก่อน

0: ผู้อำนวยการของสำนักพุทธศิลป์แห่งโลกใช่ไหมจ๊ะ
1: ใช่ครับ
0: สำคัญมากนะ
1: คร
0: ับ มากมากมากมากมากของโลกเลย
1: คร
0: ับ เพราะว่าเราจะเอากล้องหรืออะไรไปถ่ายภาพโลกไปจักรวาลอื่นเน
1: ี่
0: ยอะไรต่างๆมันก็ไม่ได้นะ
1: คร
0: ับ แล้วจะส่งช่างภาพข้ามโลก
1: ก็ไม่ได
0: ้ไม่ง่ายเหมือนกันนี่เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยพุทธศิลป์นี่สำคัญสำคัญมากๆเลยถ้านั่งทำ

มาใจหยุดนิ่งได้ไปรู้ไปเห็นเนี่ยจะสามารถถ่ายทอดออกมาให้โลกนี้ได้เห็นได้ที่จะขจัดความสงสัยของมนุษยชาติที่ทำให้ชาวโลกเข้าใจได้ง่ายที่สุดเลยต้องพุทธศีลสำคัญมากเพราะนั้นพุทธศีลต้องหยุดนิ่งต้องสว่างนี่จ้ะสำคัญมากเลยไม่งั้นจะไปเรียกว่าพุทธศีลทำไมศีลศิลปะเพื่อพุทธะเนี่ยนี่จ้ะไม่ธรรมดาหรอกเพราะนั้นเรื่องราวที่ฟังมาทั้งหมดนี่ไม่ธรรมดาแต่ก็มาถึงตอนสุดท้ายแล้วเขาเขียนว่าสุดท้ายนี้แล้วขอกราบขอบคุณหลวงพ่ออย่างสูงที่ได้เมตตาอบรมสั่งสอนผมมาโดยตลอดกราบร่างกายหลวงพ่อสุขภาพแข็งแรงเป็นร่มโพลมสั่งรูปไปต่อนานแสนนานนะครับนี่พ่อครับผมมีความในใจอยากจะบอกหลวงพ่อผ่านบทเพลงนี้ครับ

อนุโมทนาบุญร่วมกันทุกคนนะก็เป็นประวัติชีวิตงดงามของนักสร้างบารมีเนาะกว่าจะได้มาสู่เส้นทางธรรมมันก็ไม่ได้ง่ายนะประกอบด้วยอะไรหลายอย่างความบังเอิญก็ไม่ได้มีในโลกนะทุกอย่างก็มีที่มาที่ไปก็ถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีที่ให้เราทุกคนได้ดำเนินรอยตามในความดีงามความตั้งใจโดยเฉพาะการที่เราได้มาสร้างบารมีภายใต้ปณิธานของพระเดชพระคุณหลวงพ่อซึ่งเป็นชีวิตที่งดงามและยิ่งใหญ่ทีเดียวเต็มไปด้วยความปลื้มเลยตั้งแต่ต้นท่ามกลางแล้วก็เบื้องปลายซึ่งวันนี้ก็จะมาพูดถึงผู้มีความกตัญญูก็คือเรานักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกเลยก็จะได้เป็นผู้มีความกตัญญูที่สูงส่งยิ่งขึ้นไปแล้วก็จะมาทำความเข้าใจเพิ่มเติมก็มีคำเปรียบเทียบอยู่นะว่าคนตาบอดเนี่ยย่อมมองไม่เห็นโลกแม้ว่าดวงอาทิตย์จะส่องสว่างอยู่ชั้นใดคนใจบอดก็ย่อมมองไม่เห็นพระคุณแม้จะได้รับความเมตตากรุณาจากผู้มีอุปการะคุณฉันนั้นแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะคือคนที่มีใจที่สว่างไสวเนี่ยมีปัญญาก็จะมองเห็นคุณที่คนอื่นกระทำแต่แก่ตนเนี่ยเห็นและตระหนักแล้วใส่ใจระลึกอยู่เมื่อมีโอกาสก็จะหาทางตอบแทนในทางกลับกันน่ะคนอกตัญญูเนี่ยไม่เห็นเลยนะแม้จะได้รับความช่วยเหลืออุปการะคุณมากเท่าไหร่ต่อหน้าต่อตาทั้งแจ้งทั้งที่รับอะไรก็ตามเนี่ยก็เฉยๆไปมองข้ามไปไม่สนปิดกั้นใจตัวเองพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงยกย่องถึงความเป็นผู้มีความกตัญญูกตเวทีไว้ดังนี้นิมิตตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีคือทั้งกตัญญูด้วยแล้วก็กตเวทีด้วยสองคำนี้ความหมายต่างกันมักจะพูดต่อกันกตัญญูก็คือความเป็นผู้รู้คุณเห็นคุณความดีที่คนอื่นกระทำไว้ความดีที่เขาก็ทำไว้มันมีอยู่แล้วประจักษ์เกิดขึ้นแล้วเนี่ยแต่จะเห็นไหมจะรู้ไหมตระหนักคือเอามาใส่ใจให้หนักไว้ให้แน่นไว้เห็นคุณค่าและความสำคัญสิ่งนั้นหรือเปล่าเขาเคยช่วยเรานะเขาเคยให้สิ่งนั้นสิ่งนี้กับเราเลี้ยงดูเราแม้กระทั่งอย่างพระสารีบุตรเนี่ยมีคราวหนึ่งที่ราธะพราหมณ์ที่บวชตอนแก่นะอยากจะบวช

ภิกษุทั้งหลายก็ไม่อยากเป็นอุปัชฌาย์ไม่อยากให้การดูแลเท่าไหร่เพราะว่าคนสูงอายุเนาะคนแก่มาบวชนี่มันดื้ออันนึงก็รู้ละอันนึงก็รู้ละแล้วอาจารย์ก็มีอายุน้อยกว่าเด็กกว่าเงี้ยก็ไม่ฟังอ่ะแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงนะโดยส่วนใหญ่เลือกโดยจำนวนมากก็ไม่รู้ส่วนใหญ่ส่วนน้อยนะแต่ก็จำนวนมากทีเดียวแม้กระทั่งที่บวชกับหลวงพี่อยู่นี่ก็เหมือนกันอายุเยอะเดียวโอ้ดื้อจังเลยพูดยากบอกยากก็จะไปที่ขยาดกันถามถึงรูปนั้นรูปนี้ก็ไม่มีใครเอานี่มาถึงพระสารีบุตรพระสารีบุตรก็ระลึกถึงคุณที่ราธาพราหมณ์เนี่ยเคยใส่บาตรมาก่อนครั้งหนึ่งเนี่ยแม้นานมาแล้วแม้ครั้งหนึ่งก็ยังระลึกได้อยู่ก็เห็นแก่คุณตรงนั้นแหละว่าอย่างน้อยก็เคยมีอุปการะใส่บาตรแก่ตนเนี่ยพระสารีบุตรก็เลยรับบวชให้พอบวชเข้าจริงๆก็ไม่ได้ดื้อก็ว่าง่ายสอนง่ายบรรลุธรรมเร็วเนี่ยแล้วก็มีคุณธรรมอีกหลายประการเลยที่เป็นคุณธรรมของพระสารีบุตรนะแสดงถึงความที่มีความกตัญญูรู้คุณจำได้เคยอย่างนั้นอย่างนี้ก็ตระหนักไว้ในใจเสมอมีโอกาสก็หาทางอะไรกระทำกตเวทิตาคือทดแทนตอบแทนคุณเนี่ยระลึกรู้ว่าเคยใส่แล้วก็บวชให้ก็เป็นการกตเวทีคือตอบแทนแล้วก็นับว่าเป็นคุณธรรมสำคัญเลยที่ทำให้ท่านเป็นผู้มีปัญญามากเป็นคุณสมบัติเด่นเลยเพราะว่าอุปนิสัยของความกตัญญูก็ติดมาในชาติสุดท้ายนะที่ท่านเป็นพระอรหันต์แล้วก็ยังมีอัธยาศัยอย่างนั้นอยู่เนี่ยพระอัสสชิที่เป็นอาจารย์ที่ได้เคยฟังธรรมแล้วก็ได้บรรลุธรรมครั้งแรกเนี่ยจากท่านเนี่ยพระสารีบุตรก็ระลึกรู้อยู่เสมอเลยจะไปไหนมาไหนอยู่ที่ไหนก็ตามเนี่ยจะระลึกก่อนนอนเนี่ยว่าอาจารย์เนี่ยพระอัสสชิเนี่ยอยู่ทิศไหนก็จะหันหัวไปทางทิศนั้นเนี่ยอยู่ในใจตลอดแม้ทั้งมารดาก็ยังไงสุดท้ายก็ต้องไปโปรดให้ได้เนี่ยดังนั้นเนี่ยถ้าเราอยากเป็นผู้มีปัญญามากนี่นะก็ต้องฝึกอัธยาศัยกตัญญูไว้นะนี่ให้เยอะๆขึ้นไปจากมีอยู่แล้วก็เล็กๆน้อยๆก็ไม่ปล่อยผ่านมีโอกาสก็หาทางตอบแทนแต่การตอบแทนเนี่ยไม่ได้แปลว่าเขาให้ทำอะไรก็ทำนะมันมีต้องแบ่งแยกเรื่องราวอยู่นะมันผิดศีลผิดธรรมหรือเปล่าเนี่ยบางอย่างผิดกฎหมายผิดประเพณีเนี่ยมันในบางส่วนก็ยังพอยืนหยวนได้ถ้าผิดศีลผิดธรรมเนี่ยมันยืนหยวนไม่ได้นะให้ไปฆ่าใครไปลักขโมยอะไรให้ไปช่วยเหลือในทางเจ้าชู้ในทางอะไรที่มันไม่โอเคน่ะไปช่วยปิดบังอะไรบ้างหรือช่วยโกหกช่วยเกี่ยวกับยาเสพติดอะไรเงี้ยถ้าเกี่ยวกับผิดศีลผิดธรรมอันนั้นเราก็ไม่ช่วยแม้เราจะอยากช่วยเท่าไหร่ก็ตามเดี๋ยวถ้าผิดบางทีผิดกฎหมายผิดประเพณีเนี่ยยังพออารุ่มอร่วยนิดๆหน่อยๆในที่มันไม่รุนแรงมากจากผ่อนหนักเป็นเบาเงี้ยบางทีอย่างเช่นบางทีมีตัวอย่างเนาะอย่างคุณยายบางคนเนี่ยเข้าป่าเก็บเห็ดมาตั้งแต่นู้นหลายสิบปีแล้วในป่านี่เนี่ยจะอยู่ป่านี่ก็กลายเป็นป่าสงวนแล้วจะอยู่ก็กลายผิดกฎหมายขึ้นมาถูกจับเงี้ยถ้าเกิดใครเคยได้รับการช่วยเหลือจากยายลึกถึงคุณไปช่วยให้กฎหมายนั้นมันเป็นหนักเป็นเบามั่งให้ช่วยได้หลอดมันก็ดีเพราะว่าอะไรก็ตามที่มันไม่ได้มาจากความเลวร้ายอะไรเงี้ยก็ผ่อนหนักเป็นเบาได้ช่วยเหลือกันได้แต่ถ้าเป็นเรื่องศีลธรรมเรื่องกฎแห่งกรรมอันนั้นเนี่ยพยายามหลีกเลี่ยงช่วยอย่างอื่นเอาซึ่งความกตัญญูนี่เองเป็นเรื่องหมายของคนดีเราหาคนดีนะจะเอามาเป็นลูกเขยก็ดีมาเป็นลูกน้องก็ดีมาเป็นอะไรก็ตามที่เราต้องการคนดีมาอย่างน้อยข้อแรกเลยเนี่ยมีความกตัญญูไหมสังเกตเลยถ้าไม่มีความกตัญญูแล้วก็ไม่ใช่เพราะเป็นเครื่องหมายของคนดีเลยเป็นข้อแรกเลยส่วนคนดีความดีคุณสมบัติอื่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่อย่างน้อยก็ต้องมีความกตัญญูเพราะถ้าใครไม่มีความกตัญญูนี่นะโอ้โหเราเลี้ยงดูเท่าไหร่ทำดีมากเพียงใดนี่ก็มันจะไม่เป็นผลเลยเขาพร้อมที่จะทำร้ายเราได้ทุกเมื่อพร้อมที่จะนอกใจได้ทุกเมื่อเนี่ยพร้อมที่จะอะไรหลายอย่างเนี่ยดังนั้นเนี่ยใครคิดจะหาลูกเขยลูกสะใภ้ลูกน้องเจ้านายก็ดูความกตัญญูคุณธรรม

ทำตรงนี้ด้วยเป็นเกณฑ์เลยและเกณฑ์สำคัญก็คือเขากตัญญูต่อพ่อแม่หรือเปล่าบางทีกตัญญูกับคนนู้นคนนี้มันก็ดูยากเนาะแล้วก็บางทีมันก็เป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ถ้าพ่อแม่เนี่ยถือเป็นเรื่องใหญ่เลยถ้าไม่กตัญญูกับพ่อแม่เนี่ยโอ้โหแย่เลยคนให้เกิดมีคุณมากขนาดนั้นเนี่ยยังไม่กตัญญูเนี่ยนะยังไม่เห็นคุณนะโอ้โหก็ถือว่าใจก็มืดบอดอย่าเอามาเป็นอะไรใดๆทั้งสิ้นซึ่งพระพุทธองค์ก็ทรงแสดงถึงบุคคลที่หาได้ยากยิ่งหายากเลย3จำพวกอยู่ที่ว่าจะเอาเกณฑ์ไหนมาในอันนี้ใช้เกณฑ์นี้ได้3จำพวกเนี่ยก็คือ 1. พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้าหายากโอ้กี่กับกี่อสงไขยกับเนาะจะมีสักพระองค์หนึ่งเนี่ยยาก 2. ผู้ที่แสดงธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศไว้รู้ธรรมแล้วฟังธรรมแล้วเนี่ยเอาธรรมนั้นมาประกาศให้จากยากๆให้เข้าใจได้โดยง่ายเนี่ยโดยพิสดารลึกซึ้งเนี่ยก็หายาก 3. บุคคลผู้มีความกตัญญูกตเวทีรู้คุณแล้วหาโอกาสตอบแทนหายากนี่ถึงได้เป็นเครื่องหมายคนดีไงเพราะคนดีก็หายากเนาะเราพึงเป็นบุคคลประเภทที่3นี้นะพึงเป็นบุคคลที่หาได้โดยยากเพราะเราเป็นคนอัศจรรย์เป็นกตัญญูกตเวทีนะจะเป็นประหนึ่งเพชรอันงดงามเป็นอัญมณีอันล้ำค่าของโลกใบนี้เลยโดยเฉพาะกตัญญูกตเวทีในฐานะนักสร้างบารมีของเรานะในหมู่คณะเราก็คือมหาปูชนียาจารย์พระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายนี่แหละหลวงปู่ก็อีกไม่นานนี้นะก็จะมีบวชอุปสมบทหมู่บูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์เนาะพระมงคลเทพมุนีหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญสดจันทสโรเนี่ยจะได้เดินธรรมญาตราก็ถือว่าเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อท่านซึ่งกระทำได้หลายแบบจะกระทำด้วยการบูชาก็ได้ด้วยการปฏิบัติก็ได้ด้วยการอย่างนั้นอย่างนี้ก็แล้วแต่ด้วยการสารปณิธานท่านก็ได้แต่การบูชาที่สูงสุดคือปฏิบัติบูชานี่แหละก็เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นสิ่งที่เยี่ยมยอดมากเลยการปฏิบัติบูชาท่านแล้วก็ใครที่เป็นท่านชายก็เชิญมาบวชนะบวชแล้วก็บวชอีกได้ใครที่ท่านหญิงก็ชวนสะบั้นทันแหลกเลยท่านชายท่านหญิงก็ชวนกันให้เต็มที่ให้ทะลุเป้าให้ได้ก็ท่านอยู่ต่อหลวงพ่อเนี่ยก็สารปณิธานของท่านท่านให้ทำแล้วก็ทำจำได้ใช่ไหมได้ครับหลวงพี่ดีครับท่านทันครับผมเหมาะสมครับหลวงพ่อหลวงพ่อให้ทำอะไรโอ้ได้ครับดีครับทันครับเหมาะสมครับตามนั้นเลยเพราะว่าสิ่งที่จะทำเนี่ยดีทั้งนั้นเลยเป็นประโยชน์อย่างยิ่งโดยเฉพาะต่อตัวเราเองด้วยนะเราจะได้สร้างบารมีไงล่ะและบุญแต่ละบุญก็บุญใหญ่ทั้งนั้นเลยทำตามท่านเนี่ยทุกคนพร้อมใจกันไม่เอ๊ะไม่อะไม่อะไรมากแล้วจะสำเร็จเพราะที่ท่านให้ทำนะผังมันมีอยู่แล้วไม่งั้นท่านไม่ให้ทำหรอกแต่มันจะสำเร็จตามนั้นได้มันต้องลงมือทำนะไม่ใช่ว่าผังมีอยู่แล้วไปได้ก็นั่งเฉยๆอธิษฐานเอาอย่างนั้นมันก็ไม่ได้นะนั่งธรรมะด้วยอธิษฐานด้วยแล้วก็ต้องลุยด้วยเอาหยาบประกอบลงไปด้วยเนี่ยมันถึงจะสำเร็จแล้วก็นี่กตัญญูบูชาธรรมเนี่ยต่อคุณยายอาจารย์ของเราเนี่ยมหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงในวาระครบรอบกฐิน118ปีเนาะนี่แล้วก็มาเอาบุญใหญ่กันเลยเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคุณยายนี่เป็นการบูชาธรรมท่านนะก็มาเอาบุญใหญ่กันทุกๆคนเนี่ยเราก็จะได้เป็นบุคคลที่หาได้ยากไงนี่ซึ่งบุคคลที่หาได้ยากจำแนกอีกแบบหนึ่งที่พระพุทธองค์ตรัสไว้จำแนกด้วยเกณฑ์อีกแบบหนึ่งมีสองจำพวกได้แก่หนึ่งบุพการีบุพการีคืออะไรคือผู้ทำคุณให้ก่อน

อย่างเช่นว่าพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดบุพการีนี่จะเป็นใครก็ได้นะไม่จำกัดเฉพาะพ่อแม่แต่แสดงถึงบุคคลที่เขายังไม่ทันทำความดีให้เราเลยคนนั้นก็ไปทำความดีให้ก่อนเลยยื่นมือให้ไม่ให้ก็ให้ให้นี่ไงกำลังกระทำเป็นบุคคลที่หาได้ยากเป็นบุพการีใช่ไหมแม้เขาไม่ได้ให้อะไรเราแต่เราให้ก่อนเลยเป็นผู้บุพการีเป็นบุคคลที่หาได้ยากเพราะต้องมีน้ำใจที่ยิ่งใหญ่จริงๆเราพึงเป็นบุคคลเช่นนั้นกันเถิดเหมือนพ่อแม่กับลูกเนาะลูกเกิดมาเนี่ยยังไม่ได้ทำอะไรให้พ่อแม่เลยเนาะมีแต่ทำให้แม่ลำบากตั้งแต่ไม่อุ้มท้องกันตั้ง 8-9 เดือนเนี่ยลำบากเกิดมาก็ลำบากแต่แม่เป็นไงโอ้รักเลี้ยงดูให้ทุกสิ่งทุกอย่างพ่อแม่จึงได้ชื่อว่าเป็นบุพการีต่อบุตรเนี่ยอย่างยิ่งเลย 2. ผู้ที่มีความกตัญญูกตเวทีคือรู้คุณท่านและหาทางตอบแทนท่านนี่ตั้งแต่พ่อแม่แล้วก็คนอื่นๆทุกคนเลยที่มีคุณกับเรารู้ตอบแทนนี่ถือว่าเป็นบุคคลที่หาได้ยากหลวงพี่เองก็ไม่คือฟังธรรมเราก็ไม่คิดว่าจะหาได้ยากขนาดนั้นนะหรือเราไม่คิดว่าเอ๊ะบุคคลที่มันจะไม่รู้คนอื่นมันจะมีอยู่อะไรขนาดนั้นหรือแต่ในชีวิตจริงมันมีนะแต่คนใกล้ตัวหลวงพี่ก็มีเนี่ยมันไม่เห็นเลยนะก็ไม่รู้จะว่ายังไงมันก็ขนาดพูดขนาดบอกแล้วมันไม่เห็นก็คือไม่เห็นเนี่ยมันก็ไม่รู้จะว่ายังไงก็ต้องรอให้องค์หน้ามาโปรดเนาะอ่ะกรรมคือการกระทำความดีที่ทำกับคนมีความกตัญญูมีศีลและมีความประพฤติที่ประเสริฐย่อมไม่ฉิบหายไปก็คือไม่สูญเปล่านั่นเองเปรียบเหมือนอะไรเปรียบเสมือนพืชที่หว่านในนาดีย่อมเจริญงอกงามผู้ที่มีความกตัญญูกตเวทีจึงเปรียบเสมือนนาดีเป็นเนื้อนาอันเลิศที่เหมือนดินดีนาดีเนี่ยจะปลูกพืชอะไรมันก็งอกงามดีหมดคนที่มีความกตัญญูเราจะให้อะไรทำคุณอะไรกับเขาการทำคุณก็เหมือนกันหย่อนเมล็ดพืชนั่นแหละช่วยเหลือเอ่ยเนี่ยผลแห่งความช่วยเหลือมันก็จะเจริญงอกงามเพราะมันตระหนักในใจเขาแล้วเขาจะหาทางตอบแทนมันเกิดผลดีงดงามทีเดียวตรงกันข้ามกับอะไรคนที่มีความอกตัญญูเนาะเป็นอสัตตบุรุษที่เราจะหว่านพืชอะไรไปก็ตามเนี่ยเหมือนโยนพืชลงบนกองไฟอย่างนั้นน่ะโยนไปเท่าไหร่เป็นไงงอกไหมไม่งอกนะเหลือเศษซากอะไรไม่เอ่ยไม่เหลือเลยไม่เหลือไว้เพาะพันธุ์ใดๆต่อเลยคือโยนไปปั๊บเผาไหม้หมดเผาไหม้หมดแล้วมันก็อย่างนั้นจริงๆนะทำคุณกับคนอกตัญญูกับอสัตตบุรุษเนี่ยทำมากเท่าไหร่ให้เท่าไหร่เขาก็จะบอกว่าไม่ได้ไม่ให้หรือจะพูดบิดเบือนเป็นอีกอย่างหนึ่งจะบิดความเห็นจะบิดเบี้ยวผิดเพี้ยนไปหมดเลยแล้วคุณความดีที่เราทำไปมากมายเขาก็จะไม่เห็นค่าและพร้อมที่จะประทุษร้ายกับเราได้ทุกเมื่อเพราะฉะนั้นเราจะช่วยเหลือใครจะให้ใครก็พึงดูว่าเขาเป็นสัตบุรุษหรืออสัตบุรุษเป็นผู้มีความกตัญญูหรืออกตัญญูถ้าเราประจักษ์ชัดแล้วว่าคนนี้อกตัญญูแน่นอนช่วยเหลือบอกเทศสอนอะไรถ้าเป็นแทบตายแล้วก็สุดท้ายไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้ก็ปล่อยไปเพราะสุดท้ายแล้วเราทำให้ก็ไปก็เท่านั้นแหละมันเหมือนโยนบนกองไฟเนาะหายหมดนอกจากนี้ความกตัญญูเนี่ยยังถือว่าเป็นมงคลชีวิตนะเป็นมงคลชีวิตอย่างยิ่งเลยในมงคล38ประการเนี่ยที่จะนำพาชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองมงคลชีวิตคือใน38ข้อเนี่ยทำแล้วประเสริฐแน่นอนให้เราเชื่อมั่นมีศรัทธามั่นในคำสอนพระพุทธเจ้านะอย่าไปถืออย่างอื่นเป็นมงคลนะหลวงพี่เอง คนทั่วไปบางทีก็ถือเนาะถือจำนวนไอ้นั่นถือตัวเลขไอ้นี่บันไดก็ต้องเป็นเลขคู่หรือเลขขี้หลวงพี่ช่างทำกุฏินะพวกเขาก็ถือหลวงพี่ยังจำไม่ได้ที่ทำไปว่าเลขคู่หรือเลขขี้ถึงจะเป็นมงคลเพราะเราก็ไม่ได้จำแต่เขาก็บอกว่าเออหลวงพี่จะลงมันลงเลขขี้เนี่ยจะยังไงดีหลวงพี่ก็ไม่สนอ่ะ

เอาที่สัดส่วนเดินสบายก้าวเท้าสะดวกแล้วราบลื่นเอาประโยชน์เป็นหลักมันจะคู่จะขี้ก็ช่างมันมันจะมีผลอะไรในชีวิตเราเนาะเนี่ยพระเจ้าถึงบอกไงประโยชน์ย่อมล่วงเลยกับบุคคลผู้มัวรอเลิกยามอยู่หมดถือเลิกถือยามถือนั่นถือนี่จากประโยชน์ดีๆก็หายไปบางทีบันไดเดินก้าวดีเอ้าอยู่ๆบันไดก็สูงแวบไปซะงั้นมันอยู่บันไดก็ผิดเพี้ยนไปจากสัดส่วนมันซะงั้นน่ะก็เพราะนั้นเอาที่มันประโยชน์ดีกว่าเอาประโยชน์เป็นที่ตั้งแล้วมงคลที่ควรยึดถือก็คือมงคลชีวิต38ประการนี่แหละให้เรามีศรัทธามั่นนะเราเป็นชาวพุทธแล้วนะเราจะถืออย่างอื่นมันไม่ใช่เรื่องใช่ที่เพราะนั้นในคุณธรรมหลายๆข้อจึงเริ่มต้นที่ศรัทธาไงล่ะทุกคนมีศรัทธาหมดแหละแต่มากขนาดไหนเชื่อมั่นในคำสอนพระเจ้าขนาดไหนถ้ายังมัวถือเลิกถือยามถือบูชาอะไรผิดเพี้ยนแปลกๆอยู่เนี่ยก็เรียกว่าศรัทธาเรายังน้อยอยู่นะทิ้งไอ้ผิดเพี้ยนแปลกๆพวกสิงสิงทรงพวกลางอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยไปให้หมดเลยเอาประโยชน์เป็นที่ตั้งเอาทำคำสอนพระพุทธเจ้าเป็นหลักในการดำเนินชีวิตอย่างเดียวเท่านั้นเลยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงอย่ามีอย่างอื่นเป็นที่พึ่งเลยจงมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเถิดนี่ที่พระองค์ได้ตรัสเอาไว้เนี่ยก็ซึ่งในหน้าที่การกระทำการตอบแทนคุณของผู้ที่มีคุณกับเรานี่นะก็ทำได้หลากหลายรูปแบบหลากหลายสถานะเลยซึ่งในธรรมะข้ออื่นก็จะมีบอกไว้เนี่ยแม้กระทั่งทิศ6ที่ได้พูดถึงการที่เราได้ตอบแทนอย่างผู้ที่เป็นบิดามารดาเนี่ยทิศเบื้องหน้าก็ต้องเป็นไงวิธีที่ตอบแทนก็ต้องท่านเลี้ยงเรามาเนาะแล้วก็ต้องเลี้ยงท่านตอบเนี่ยท่านมีกิจการงานใดๆก็ช่วยเหลือเราลึกถึงคุณของท่านเนี่ยโอ้ท่านทำงานลำบากให้เราเนี่ยเรามีโอกาสก็ตอบแทนด้วยการช่วยจะเล็กจะน้อยก็แล้วแต่ช่วยนะไม่ใช่ไปฮุบของท่านมาโดยท่านไม่ยินยอมนะไม่ได้นะเลี้ยงท่านเลี้ยงนี่ก็คือเลี้ยงให้ดีนะไปเลี้ยงในเตียงมีเหล็กกงอะไรกันก็ไม่เข้าท่านะให้เลี้ยงให้ท่านอยู่สุขสบายท่านแฮปปี้เบิกบานส่วนคือมีเหตุจะเป็นอื่นๆน่ะถ้าเรามาสำรวจใจของเราเนี่ยเพราะความกตัญญูเป็นเรื่องของคุณธรรมในจิตใจเรามีใจสำนึกในบุญคุณเราตัดสินใจทำอย่างนั้นให้ท่านไปอยู่ตรงนั้นเลี้ยงท่านแบบนี้การตัดสินใจนั้นน่ะอยู่ภายใต้การตระหนักในคุณความดีของท่านหรือเปล่าบางทีจะมีเหตุผลอ้างนู่นอ้างนี่เนาะว่าท่านป่วยอย่างนั้นป่วยอย่างนี้ต้องเอาไปอย่างนี้อย่างนี้ไอ้อ้างก็อีกแบบหนึ่งบางทีก็ไม่มีใครรู้ได้หรอกว่ามันจริงมากน้อยแค่ไหนแต่คนที่รู้คือใครก็คือเรานี่แหละตัวเรารู้ตัวเราคุณธรรมในตัวเราเป็นยังไงเพราะนั้นถ้าการกระทำนั้นอยู่ภายใต้ใจที่ตระหนักสำนึกในบุญคุณอย่างยิ่งเลยแล้วก็ปรารถนาที่ดีต่อท่านตอบแทนส่วนจะตอบแทนยังไงอยู่ภายใต้ความรู้สึกนั้นน่ะก็ตามเหตุจำเป็นตามความเหมาะสมไปใครจะว่ายังไงเขาก็ตำหนิเราไม่ได้ถึงตำหนิเราเราก็ไม่ได้หวั่นไหวเพราะว่าเรารู้ว่าเราทำอะไรเพื่ออะไรมันเป็นคุณธรรมของเราเราทำเองก็เป็นมงคลชีวิตไงกตัญญูไงเป็นความก้าวหน้าแน่นอนไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามจะดำรงวงตระกูลนี่ในกรณีที่ต้องอยู่ทางโลกนะก็ดำรงวงตระกูลของท่านแต่ถ้าใครก็ตามมาบวชแล้วนะก็ไม่ต้องหาทางตอบแทนข้อนี้นะเพราะว่าเราย้ายวงแล้วย้ายสกุลแล้วเราไม่ได้มีในทางธรรมเนี่ยเราไม่ได้มีสกุลเดิมแล้วเพราะเราเปลี่ยนจากทางโลกมาอยู่ทางธรรมเรามาอยู่พุทธวงศ์เนาะในวงของพระพุทธเจ้าเนาะถ้าจะดำรงวงตระกูลก็ต้องดำรงวงตระกูลของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือสืบทอดพระศาสนาสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีชาวพุทธอันดีงามเนี่ยให้ต่อไปอีกยาวนานนี่จึงเรียกว่าเป็นการกตัญญูต่อผู้เป็นพ่อคนใหม่นี่ก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ต้องดำรงวงอย่างนี้บวชคนเยอะๆนี่เขาท่านได้ชื่อว่าตอบแทนไม่ใช่ว่าโอ้ทำหน้าที่บุตรแล้วเราต้องศึกไปดำรงวงตระกูลอย่างนั้นไว้เขาท่าน

าสนะเอาไปสำหรับคฤหัสถ์เขาจักปฏิบัติตนให้เป็นผู้สมควรกับการที่จะรับมรดกจะสมควรมันเป็นยังไงก็ไปก็แล้วแต่ครอบครัวแล้วแต่สถานการณ์เนาะเอาเป็นว่าปฏิบัติตนให้ท่านโอเคแล้วกันรู้สึกว่าเออให้มรดกไปแล้วมรดกรอดแน่นอนไม่ต้องเสื่อมสูญหายไปซะก่อนยิ่งใครเล่นการพนันนี่นะเหลือมั้ยไม่เหลือนะต่อให้มีเป็นพันล้านหมื่นล้านเหลือมั้ยไม่เหลือนะเพราะนั้นน่ะการพนันอย่าไปเล่นเลยอย่าไปลองด้วยนะพอมันติดมาแล้วเนี่ยโหความโลภผีพนันเข้าสิงเข้าครอบงำแล้วเนี่ยมันเหมือนกับอยู่ในอีกมิตินึงเลยมันจะไม่เห็นอะไรไม่สนใจอะไรไม่คำนึงถึงโทษในการข้างหน้าไม่สนักในอะไรทั้งนั้นพร้อมที่จะผิดศีลพร้อมที่จะทำอะไรได้ทุกอย่างเลยเพื่อที่จะเล่นต่อเพราะนั้นน่ะอย่าไปลองเลยพวกอะไรก็ตามที่มันติดเนี่ยอย่าไปลองสุรายาเสพติดต่างๆไม่ต้องบุหรงบุหรี่อะไรก็ไม่ต้องเนี่ยบางทีบางคนก็ติดบุหรี่ติดแล้วก็โหเลิกยากเลยทำยังไงยังไงก็ไม่ยอมเลิกเพราะนั้นไม่ควรลองเข้าสังคมเนี่ยไม่จำเป็นเลยนะสำหรับน้องๆหนูๆเนาะที่อ้างว่าโอ้ต้องไปเข้าสังคมอะไรต่างก็ชานมไข่มุกก็เข้าสังคมได้ไหมได้เนาะเป๊ปซี่ได้ไหมได้มันอยู่ที่ใจเราเขาโชว์โอ้บรันดีโชว์อะไรด้วยความอวดเราโชว์ชานมไข่มุกแล้วก็ภาคภูมิใจนี่อวดเลยพลิกกระแสเลยนี่เห็นไหมให้เขารู้สึกอิจฉาเลยเฮ้ยนั่นคืออะไรเนี่ยเฮ้ยอยากเท่อย่างนั้นบ้างนี่มันอยู่ที่กระแสมันอยู่ที่เราทำมันเพราะมันไม่ใช่หลักธรรมไม่ใช่ความจริงประจำโลกมันอยู่ที่คนจะพลิกไปพลิกมาตามกระแสโลกนะแล้วก็อย่าได้หวั่นไหวแล้วปลิวไปตามกระแสโลกจงมีหลักธรรมนี่ธรรมวินัยเนี่ยมีหลักแล้วมันจะไม่ปลิวมันจะแน่นมันจะมั่นคงมันจะไม่หวั่นไหวไปกับค่านิยมกระแสเราจะไม่เอียงอายไม่เก้อเขินไม่อะไรเลยเพราะมันมีหลักแล้วมันจะหนักแล้วมันจะแน่นนี่ทำหน้าภาคภูมิใจใส่เลยมู้เนี่ยเราเท่เนี่ยเราดื่มนมเนี่ยเออนี่ก็บางทีอ่ะสำหรับการตอบแทนคุณพ่อแม่เนาะเมื่อท่านลาลกละโลกไปแล้วเนี่ยเราก็ทำไมเอ่ยอุทิศบุญให้เนาะนี่สั่งสมบุญทุกบุญเลยมันใครมันจะตอบแทนท่านในแง่นี้ได้ดียิ่งไปกว่านักสร้างบารมีเนาะจะอุทิศบุญให้ตัวเองก็ต้องมีอะไรเอ่ยมีบุญนี่บุญเกิดเองได้ไหมไม่ได้มันก็ต้องทำต้องสั่งสมยิ่งบุญใหญ่ๆนี่นะโอ้บวชพระทีเป็นพันนี่เนาะเป็นหมื่นเป็นแสนสังฆทานโอ้เป็นหมื่นหลายหมื่นรูปเนี่ยหลายหมื่นวัดโอ้ปลื้มเลยนะซึ่งในการตอบแทนคุณบิดามารดาเนี่ยบิดามารดาถือว่าเป็นผู้มีพระคุณอย่างยิ่งเลยนะไม่ว่าท่านจะได้เลี้ยงดูเราหรือไม่หรือมากน้อยแค่ไหนอะไรก็ตามแค่ท่านให้ชีวิตให้เกิดมาเนี่ยก็มีคุณมากแล้วเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เปรียบเอาไว้ขนาดที่ว่าการตอบแทนพระคุณบิดามารดาทำได้ยากนะต่อให้บุตรเนี่ยจะพึงเลี้ยงบิดามารดาโดยเปรียบเทียบเฉยๆนะโดยเอาไว้บนบ่าเราเลยทั้งซ้ายทั้งขวาเนี่ยคือให้เห็นคอนทราสต์แตกต่างชัดเจนไงว่าโอ้ท่านอยู่สูงแล้วเราต้องลำบากตลอดเลยแม้จะมีอายุอยู่เป็นร้อยปีเลี้ยงดูท่านอย่างนั้นเนี่ยให้ท่านสุขสบายอยู่เบื้องบนแล้วเรายอมอยู่หนักอยู่เบื้องล่างลำบากเลี้ยงดูให้ข้าวให้น้ำเช็ดอุจจาระปัสสาวะอะไรต่างๆเนี่ยอย่างไม่ขาดตกบกพร่องเลยแม้อย่างนั้นก็ยังไม่ได้ชื่อว่าตอบแทนคุณของท่านได้หมดนะเว้นแต่เราจะทำให้ท่านที่ยังไม่มีศรัทธาให้มีศรัทธาในพระศาสนาให้มีศีลให้มีจาคะให้มีปัญญาให้ตั้งในกุศลธรรมอันดีงามเนี่ยปิดอบายเปิดสวรรค์ให้ท่านเนี่ยจึงได้ชื่อว่าเป็นการตอบแทนคุณท่านได้หมดนี่ใครที่ท่านมีชีวิตอยู่นะหาทางตอบแทนนะด้วยประการต่างๆที่เราทำได้ไม่ว่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีเป็นการชักชวนทำความดีเป็นอะไรหลายอย่างเนี่ยที่สุดท้ายแล้วนำมาซึ่งท่านมีศรัทธามีศีล

ีจาคะมีปัญญามีความเข้าใจในธรรมอันนำมาซึ่งพ้นภัยในวัฏสงสารสู่สุคติภูมิได้เนี่ยนี่จึงถือว่าเป็นการตอบแทนคุณอันยอดเยี่ยมเลยซึ่งการตอบแทนคุณการกตัญญูนั้นก็ไม่ได้มีแค่ต่อบุคคลอย่างเดียวนะแม้ต่อสัตว์เดรัจฉานก็ได้สัตว์นี้โอ้ช่วยเหลือเรามีคุณแก่เราเลี้ยงดูเราควายตัวนี้โอ้ไถนาเราเลี้ยงสร้างเนื้อสร้างตัวได้ไอ้ตัวนี้แหละมันแก่มาหรือมันอะไรมาควรจะเชือดมันไหมไม่เนาะคนจะขายทิ้งไม่ขายเขาลงเชือดอะไรอย่างเงี้ยเนาะไม่นะเออก็ต้องพี่คุ้มความกตัญญูก็ต้องเลี้ยงดูอย่างดีจนกว่าจะลาล้านโลกไปข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั่นแหละหรือสัตว์อื่นก็เหมือนกันนอกจากสัตว์แล้วเนี่ยก็ยังมีเรื่องของสิ่งของก็ด้วยเหมือนกันเออของนี้นะมีคุณกับเรานะเราได้ใช้ประโยชน์ได้ใช้สอยก็ตระหนักในคุณค่าไม่ทิ้งขว้างไม่ปล่อยปะละเลยจะรถราจะข้าวของจะอะไรก็ตามเนี่ยที่เราเห็นว่าเออเพราะของสิ่งนี้แหละเราถึงได้ดีได้ประโยชน์ได้ประสบความสำเร็จก็เก็บไว้หรือดูแลรักษาใช้อย่างทนุถนอมปัดกวาดเช็ดถูอย่างดีเห็นคุณค่าในสิ่งของซึ่งหลายคนบางทีไม่มีความกตัญญูหรือมีความกตัญญูน้อยเนี่ยไม่ได้ตระหนักในสิ่งของก็ใช้ทิ้งๆคว่างๆไม่คือมันจะไม่สนใจเลยนะมันจะเออมันเป็นอะไรก็ช่างมันจะเก่ามันจะพังอะไรก็ช่างกระแทกปุ้งให้มันผักพังให้มันหักไปเออถ้าใจก็ยังเขาเรียกยังมืดบอดต่อในมิตินั้นอยู่ยังไม่ทันได้เห็นแต่ถ้าเราฝึกตัวเรานะให้เป็นเห็นคุณค่าสิ่งนั้นเออลองมาพิจารณาสิเห็นสิใจมันจะสว่างสวยความกตัญญูมันจะเพิ่มไปในมิติต่างๆในรายละเอียดแล้วจะทำให้เราเมื่อใจเราเห็นสิ่งเหล่านี้อยู่ตลอดมันเป็นคุณธรรมในใจแล้วคุณทำสิ่งนี้แหละจะโดนบันดาลมาซึ่งปัญญาอันเลิศแก่เรานอกจากสิ่งของแล้วก็มีเรื่องของบุญกุศลที่เราทำเนี่ยเออตระหนักในคุณค่าของบุญเราทำแล้วบุญกุศลที่เราทำในอดีตชาติก็ดีเนี่ยมาส่งผลให้เราเป็นอย่างนี้มีกายมนุษย์ได้มาพบพระพุทธศาสนาเราก็เห็นคุณค่าของบุญอย่าปล่อยผ่านอย่าดูดายแล้วก็ใช้ชีวิตให้คุ้มค่าสร้างบุญเพิ่มเป็นบุญต่อบุญสมบัติต่อสมบัติยิ่งขึ้นไปไม่ปล่อยปะละเลยไม่ใช้บุญเปลืองเนาะใช้ชีวิตประมาทอุตส่าห์ลงทุนบุญมาแล้วได้เกิดเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนาได้มีศรัทธาแล้วเนี่ยแล้วก็ประมาทไปจมอยู่ในอบายมุขโอ้ลงทุนแทนที่จะเก็บเกี่ยวบุญเพิ่มเติมยิ่งขึ้นไปก็ขาดทุนย่อยยับเลยอันนั้นก็ถือว่าเราไม่ตระหนักในคุณค่าไม่มีความกตัญญูต่อบุญแล้วก็กตัญญูต่อร่างกายของเราที่เราได้มาเป็นมนุษย์นี่เนาะแล้วก็อวัยวะทุกส่วนเนี่ยได้ใช้สอยตระหนักในคุณค่าใช้สอยให้ดีไม่ประมาทมีความระมัดระวังแล้วก็การคุ้มค่าที่สุดก็คือเป็นไปเพื่อการสร้างบุญสร้างบารมีไม่ไปทำลายด้วยอบายมุขสิ่งที่ไม่ดีต่างๆหรือไปบางคนเสี่ยงอันตรายเนี่ยผจญภัยเนาะไปปีนเขาปีนหน้าผาไม่เคยมีเซฟตี้ท้าทายเลยโอ้โหถือว่าใช้กายมนุษย์นี้ไม่เห็นคุณค่าเลยเนี่ยก็ตายขึ้นมาทำไงเนาะแล้วก็หล่นตายไป ก็ต้องเยอะเพราะนั้นก็ให้เห็นคุณค่าสรุปก็คือเราจะฝึกใจของเราให้ยิ่งขึ้นไปในความเป็นผู้มีกตัญญูรู้คุณแล้วก็หาทางตอบแทนอันสมควรในโอกาสต่างๆก็จะทำให้เรามีคุณธรรมมีปัญญามากนั่นเองก็สุดท้ายนี้ขอให้นักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกเลยนะจงมีใจที่ผ่องใสสว่างไสวเป็นผู้ที่มีในตาเบิกกว้างเนี่ยไม่เป็นผู้มืดบอดเห็นคุณความดีของผู้อื่นของตนและของทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยแล้วก็ขอให้บุญกุศลนี้นำมาซึ่งปัญญาสว่างไสวรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปเข้าถึงพระธรรมกายภายในได้โดยง่ายโดยเร็วทุกท่านเทอญเจริญพร

0: ทำให้การปฏิบัติถดถอยหรือละเอียดได้ไม่เท่าเดิมการบ้านข้อที่3ก่อนนอนนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดทุกคืนก่อนล้มตัวลงนอนหรือก่อนเข้านอนหรือเมื่ออยู่ในช่วงเวลาก่อนนอนให้นึกถึงความดีที่ทำมาตลอดวันตลอดสัปดาห์ตลอดเดือนตลอดปีโดยเริ่มต้นที่บุญหรือความดีที่ประทับใจที่สุดเพื่อให้เกิดความปิติการบ้านข้อที่4หลับในอู่แห่งทะเลบุญให้เราหลับอย่างมีสติหลับไปในห้วงของความสว่างในห้วงของความสงบหรือหลับไปในปิติหลังจากที่ได้นึกถึงบุญที่สั่งสมมาทั้งหมดแล้วนะคะการบ้านข้อที่5ตื่นในอู่แห่งทะเลบุญเมื่อตื่นนอนให้ตื่นในความสว่างสวยตื่นอย่างสดใสตื่นอย่างอารมณ์ดีการบ้านข้อที่6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกับองค์พระ1นาทีในเช้าวันใหม่สิ่งแรกที่เราต้องฝึกคิดถึงเป็นอันดับแรกคือองค์พระสัก1นาทีและใน1นาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดตายมาได้อีก1วันแล้วแผ่เมตตาขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่การบ้านข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราหมายถึงการทำใจให้ผูกพันอยู่กับองค์พระใจเรากับใจพระจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อชีวิตจะได้อยู่ในความปลอดภัยร่างกายจะได้แข็งแรงเพราะการที่ใจอยู่กับพระกระแสของพระก็จะเข้ามาหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลา
1: การบ้านข้อที่8ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7การบ้านข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้นึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยให้ธรรมะสุขใสไปกับวันเวลาและภารกิจการงานนะครับการบ้านข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาบรรยากาศที่ดีเริ่มจากตัวเราเมื่อเราส่งรอยยิ้มและปิยวาจาออกไปคนอื่นก็จะรู้สึกดีและเกิดบรรยากาศที่ดีทำให้ใจของเราดียิ่งขึ้นนุ่มนวลยิ่งขึ้นนะครับเพื่อรักษาใจของเราให้ใสได้ทั้งวันอย่าลืมทำการบ้าน10ข้อนะครับ
2: มหาธรรมกายเจดีย์นี่ไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆเกิดยากมากเลยต้องมีการมันเกิดขึ้นของพระสมมติสมุทัยจ้ามีการบรรลุธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ถ่ายทอดคำสอนต่อเนื่องจนกระทั่งตกทอดมาถึงพวกเราแล้วก็โดยเฉพาะมีการมาเกิดขึ้นพระเดชคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมณีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราได้รู้จักคำว่าธรรมกายในตัวหลังจากที่เลือนลางห่างเหินขึ้นมานานหลังจากพุทธปรินิพพานไปแล้วเนี่ยให้กลับมาใหม่และโดยเฉพาะได้วิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราสาวไปหาเหตุของต้นเหตุแห่งความทุกข์ทรมานชีวิตก็ได้ศึกษาเรียนรู้จากคำสอนของพระเดชคุณหลวงปู่ผ่านคุณยายอาจารย์นี่นะเรื่อยไปเลยเนี่ยแล้วก็ได้รูปทรงอย่างเนี้ย
3: มหาธรรมกายเจดีย์หรือมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์มงคลนามแห่งมหาเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ที่จะสถิตสถาพรนานนับพันปีสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2537ในส่วนของพุทธรัตนะตั้งแต่บนยอดโดมและเชิงลาดลงมาได้ประดิษฐานองค์พระธรรมกาย

ายประจำตัวจารึกชื่อผู้สร้างไว้ที่ฐานองค์พระทุกองค์เรียงรายอย่างเป็นระเบียบงดงามอารามเรืองด้วยรัศมีสีทองที่เปล่งออกจากองค์พระปฏิมากรนับล้านองค์ผสานกับลำแสงสีทองอันเจิดจ้าของดวงอาทิตย์สะท้อนให้เห็นพุทธศิลป์อันเรืองโรจน์อลังการประหนึ่งดินแดนแห่งพระพุทธเจ้าใครเห็นแล้วย่อมจะบังเกิดมหาปีติปลาบลื้มยังความศรัทธาเลื่อมใสอย่างยิ่งนับเป็นมหาทัศนานุตริยะอันเป็นบุญตาทุกครั้งที่น้อมใจบูชามหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ย่อมเป็นทางมาแห่งมหาอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติจึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรได้ทุกวันมาร่วมหมุนจักรแห่งธรรมเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองและพระพุทธศาสนาเจริญมั่นคงสถาพรตลอดไปด้วยกันนะครับ

ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะแล้วก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเราให้หมดตั้งแต่ใบหน้าศีรษะคอทั้งเนื้อทั้งตัวของเราเลยนะจ๊ะให้ผ่อนคลายจะนั่งสมาธิให้ดีต้องผ่อนคลายร่างกายให้ดีเนี่ยแล้วก็ปรับใจของเราต้องเบาๆทั้งกายและใจหลับตาก็ต้องเบาอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาเนี่ยเมื่อเรานอนหลับงั้นแหละซึ่งช่วงนั้นเราก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ก่อนหน้านั้นอาจจะมีเรื่องผ่านเข้ามาในใจเมื่อเราปล่อยให้มันผ่านไปก็ถึงจุดที่ไม่ได้คิดอะไรเปลือกตาเราก็จะปิดพอสบายสบายเพราะฉะนั้นต้องทำให้ถูกหลักวิชานะจ๊ะใจมันจะได้หยุดนิ่งได้เร็วแล้วก็ต้องยอมรับว่าในแต่ละวันเรามีความคิดมากมายที่ผ่านเข้ามาในใจพอถึงเวลาเราเริ่มนั่งสมาธิใหม่ๆก็คงจะมีความคิดเหล่านี้ผ่าน

ิตที่ผ่านไปนั้นว่าจะเป็นธุรกิจการงานบ้านเช่าหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้ก็ตามเป็นอุปสรรคของการทำสมาธิถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราจะต่อต้านคือพยายามจะฝืนจะบังคับไม่ให้ใจของเราไปคิดในเรื่องราวต่างๆนั้นมากจนเกินไปจนทำให้เกิดอาการตึงแล้วก็เครียดทั้งกายและใจถ้าเราไปต่อต้านไปฝืนสิ่งนั้นหรือพยายามทำกรวมใจให้มาเป็นสมาธิถ้าทำอย่างนี้มันจะได้ผลไม่เต็มที่มันได้สำหรับบางคนแต่ส่วนใหญ่แล้วจะไม่เกิดประโยชน์อันใดเพราะนั้นเรายอมรับธรรมชาติตรงนี้แล้วก็เราก็เฉยๆกับมันไม่ว่าสิ่งที่ผ่านเข้ามาในใจนั้นจะเป็นเรื่องดีเรื่องไม่ดีหรือเรื่องกลางๆอะไรก็แล้วแต่ไม่ดีไม่ชั่วอะไรนะเราเฉยๆเดี๋ยวมันจะค่อยๆหมดไปเองมันจะอยู่กับเราไม่นานแหละแล้วก็ถ้าเราดูรู้สึกว่ามันผ่านมามากเหลือเกินก็ให้เพิ่มเยอะเปลือกตากันมาสักนิดเพราะว่ามันจะฟุ้งในตอนเราปิดเปลือกตาเพิ่มเยอะสักนิดหนึ่งความฟุ้งก็จะเบาบางลงไปแล้วเราก็ค่อยๆเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆทำอย่างนี้ทุกวันเลยให้สม่ำเสมอจากฟุ้งมากก็จะมาฟุ้งน้อยจากฟุ้งน้อยก็จะไม่ค่อยจะฟุ้งแล้วมันก็จะหยุดนิ่งเองอย่างสบายสบายง่ายๆถ้าเราทำถูกหลักวิชาแล้วก็ในชีวิตประจำวันแม้เรามีภารกิจอะไรก็ตามต้องฝึกฝนอบรมใจให้คุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่7เวลาเราลืมตาทำภารกิจอะไรก็ทำใจทำความรู้สึกว่าใจอยู่ตรงกลางท้องหรือจะเดินขึ้นมา2นิ้วมือให้ใจคุ้นๆภาพดวงแก้วใสๆเพชรใสๆดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวหรือองค์พระจะช่วยได้มากทีเดียวในยามที่เราลืมตาเพราะเราต้องมีภารกิจในชีวิตประจำวันภาพมหาปูชนียาจารย์อย่างนี้เวลาเราลืมตาทำโน่นทำนี่อะไรต่างเราก็นึกธรรมดาคือนึกไปเรื่อยๆเนี่ยโดยไม่คาดหวังว่าจะชัดหรือไม่ชัดเราว่าวัตถุประสงค์เราต้องการให้ใจคุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่7เวลาหลับตามันจะได้ง่ายทีนี้พอเราลืมตาทำภารกิจอะไรก็แล้วแต่อาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันรับประทานอาหารปัดกวาดบ้านถูบ้านไปทำงานเรียนหนังสืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ฝึกไปลืมตาไปแล้วก็ฝึกนึกไปเรื่อยๆให้ใจคุ้นกับศูนย์กลางกายถ้าทำอย่างนี้ได้ทั้งวันเนี่ยมันจะมีอานิสงส์ส่งให้ตอนที่เรากำหนดช่วงเวลาที่เราจะทำสมาธิแค่เราหลับตาเบาๆเนี่ยใจเราก็จะมาอยู่ภายในแล้วศูนย์กลางกายแล้วเพราะเราตรึกบ่อยๆนึกบ่อยๆชัดไม่ชัดก็ไม่เป็นไรแหละก็จะคุ้น

พอหลับตาทำสมาธิภาวนาใจมันก็จะนิ่งง่ายใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มละมุนละไมอย่าไปคาดหวังว่าเราจะต้องเห็นนู่นเห็นนี่เห็นอะไรอย่างที่เคยได้ยินได้ฟังในเบื้องต้นแค่ว่าให้ใจคุ้นก็ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดแล้วก็ทำหยุดทำนิ่งให้เป็นซะก่อนให้ได้สุขที่เกิดจากสมาธิปิติสุขที่เกิดจากสมาธิให้ได้ตรงนี้ซะก่อนเดี๋ยวสิ่งที่เราจะเห็นภายในมันก็เป็นขึ้นมาเองเพราะว่ามันมีอยู่แล้วในตัวเนี่ยเราไม่ต้องไปแสวงหาหรือไปควานหาอะไรหรอกเป็นแต่เพียงสิ่งนั้นเนี่ยเป็นของละเอียดใจเราต้องละเอียดเท่ากับสิ่งนั้นจึงจะเห็นกันได้เพราะฉะนั้นเบื้องต้นเราฝึกให้ใจหยุดใจนิ่งอย่างเดียวก่อนอย่าเพิ่งไปคาดหวังอะไรใจหยุดใจนิ่งนี่แหละจะทำให้ใจละเอียดพอใจละเอียดเดี๋ยวมันก็เคลื่อนกลับไปข้างในเองยิ่งหยุดยิ่งนิ่งยิ่งดิ่งไม่หยุดยั้งเลยมันจะเคลื่อนกลับไปแล้วเราก็จะได้สัมผัสกระแสทานแห่งความปิติสุขที่มันเกิดขึ้นกายสงบใจสงบกายเบาใจเบาที่เรียกว่าปัสสัทธินะมันเบาเบาเป็นตัวโล่งโปร่งเบาสบายถ้าเรารักษาตรงนี้ให้ต่อเนื่องความสุขก็จะมาเป็นความสุขที่เราไม่เคยเจอมาก่อนถ้ากระแสทานในความสุขอย่างนี้มาเมื่อกายใจเราสงบระงับนิ่งเราจะเกิดความพึงพอใจชอบใจกับอารมณ์นี้มากกว่าสิ่งที่เราเคยเจอในชีวิตประจำวันคือกายเบาใจเบาขยายแล้วมันจะมีกระแสความสุขเกิดขึ้นชนิดที่เราพูดไม่ออกบอกไม่ถูกเหมือนกันว่าเราจะไปอุปมาเทียบกับอะไรเนี่ยเพราะว่าภาษาในเมืองมนุษย์มันมีข้อจำกัดในการอธิบายความรู้สึกชนิดนี้ที่ทำให้เราเกิดความพึงพอใจชวนติดตามต่อไปอีกอย่างไม่เบื่อหน่ายอย่างกระตือรือร้นด้วยความสมัครใจจะเกิดขึ้นใจมันก็จะนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มกันไปเรื่อยจนกระทั่งนิ่งแน่นแน่นในระดับที่ความคิดอื่นๆไม่สามารถดึงใจหลุดจากอารมณ์นี้ได้จะนิ่งนิ่งมีอารมณ์เดียวอารมณ์เป็นสุขเป็นกลางๆบริสุทธิ์บริสุทธิ์จากมลทินของใจและจนกระทั่งเรามีความรู้สึกเหมือนกายวาจาใจเราบริสุทธิ์สะอาดเกลี้ยงเกลาจากสิ่งที่เราเคยทำผิดพลาดในชีวิตที่ผ่านมาคล้ายๆบาปที่ถูกขจัดล้างออกไปด้วยกระแสทานแห่งบุญมันจะรู้สึกกับมันเองว่าเออเหมือนเราหลุดจากข้อผิดพลาดที่มันทำให้เกิดวิบากกรรมแล้วก็ความรักและปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายเมื่อจะเกิดขึ้นเองตรงนี้เป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นเห็นไหมเจ้าว่าเบื้องต้นเนี่ยเราก็ต้องฝึกกันไปนี่เป็นภารกิจของเราละงานที่แท้จริงละ

ถ้าใจใสอย่างนี้มันก็จะเป็นแหล่งกำเนิดของความคิดคำพูดและการกระทำที่ดีเพราะกระแสทานแห่งความดีมันอยู่ตรงกลางดวงธรรมใสๆเนี่ยซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของความคิดเนี่ยความคิดเราจะคิดดีแต่เรื่องเดียวคิดไม่ดีมันนึกไม่ออกอ่ะไม่ได้ช่องคิดอยากจะให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาทำความดีทั้งด้วยตัวเองแล้วก็ช่วยคนอื่นทำความดีด้วยกำลังใจที่จะไปช่วยคนอื่นทำความดีมันมากมายมหาศาลถ้าเรามีชั่วโมงหยุดชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงกลางเยอะๆให้โอกาสแก่ตัวเราเองอยู่กับตัวเราเนี่ยที่ศูนย์กลางกายกลางดวงธรรมนั้นบ่อยๆก็จะชัดขึ้นสว่างขึ้นแล้วก็จะขยายออกไปขยายออกไปเรื่อยๆใจแล้วก็เคลื่อนกันไปสู่ภายในเรื่อยๆเดี๋ยวก็มีดวงธรรมต่างๆเนี่ยผุดเกิดขึ้นมาซึ่งตอนนี้เราก็เริ่มมีความสุขสนุกสนานกับการฝึกใจให้หยุดให้นิ่งแล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆนะหยุดในหยุดไปเรื่อยๆหยุดอย่างเดียวนะนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งตรงกลางแล้วก็จะมีกลางใหม่เกิดขึ้นอีกแล้วก็อยู่ตรงกลางของกลางใหม่คือกลางของกลางก็ไปเรื่อยๆโดยไม่ต้องไปลุ้นไปเร่งไปเพ่งไปจ้องอะไรแค่เราหยุดดูไปเฉยๆการดูเฉยๆก็คือการหยุดใจนิ่งๆเบาๆสบายๆอย่างเป็นธรรมชาติแต่ถ้าหากว่าเราลุ้นพยายามจะเข้าไปข้างในเนี่ยพยายามไปดันมันยิ่งดันก็จะยิ่งเด้งออกมาใจมันจะถอนจากความละเอียดในระดับนั้นออกมาแต่ถ้าเราดูเฉยๆมันก็จะดึงดูดดิ่งเข้าไปสู่ภายในเคลื่อนกันไปเรื่อยๆอาการที่เคลื่อนไปเนี่ยเขาเรียกว่าคัมมันะเราได้ยินคำว่าไตรสรณคมคมหรือคัมมันะแล้วว่าเคลื่อนเข้าไปจะเข้าใจคำว่าคัมมันะได้ต่อเมื่อใจหยุดนิ่งอย่างนี้ไตรสรณคมคือเคลื่อนเข้าไปหาพระรัตนตรัยก็แปลว่าพระรัตนตรัยนั้นมีอยู่ในตัวของเราใจของเราเนี่ยกำลังเคลื่อนเข้าไปเรามีหน้าที่เพียงเป็นผู้ดูที่ดีดูปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นภายในด้วยใจที่เป็นปกติเหมือนผู้เจนโลกมองชีวิตขึ้นขึ้นลงลงของมวลมนุษยชาติและสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยใจที่เป็นปกติและเมื่อเราไปยืนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเห็นเรือผ่านไปผักตบชวาผ่านไปใจมันก็เฉยเฉยก็ไม่ได้คิดอะไรให้ดูอย่างนั้นดูโดยปราศจากความคิดปรุงแต่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายเดี๋ยวก็จะมีอะไรใหม่ๆนะมาให้เราดูแต่ถ้าหากว่าไม่มีอะไรใหม่ๆมาให้ดูแสดงว่าใจเราหยุดไม่สนิทหรือเราไปลุ้นไปเร่งไปเพ่งไปจ้องกันแล้วล่ะซึ่งถ้ามีอาการอย่างนี้เราก็ต้องค่อยๆเผยเปลือกตาขึ้นมาสักนิดจนกระทั่งความรู้สึกลุ้นเร่งเพ่งจ้องมันหายไปจากใจเมื่อมันอันตรธานไปจากใจแล้วเราก็ค่อยๆเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆการอยู่กับตัวเองอย่างนี้ดีที่สุดอยู่กับคนอื่นนั้นก็แต่ละคนก็มีปัญหาของส่วนตัว

ัวด้วยกันทั้งนั้นคนมีปัญหามารวมกับคนที่มีปัญหากันเยอะๆมันก็ทำให้สิ่งแวดล้อมมีปัญหาความทุกข์ทรมานความเครียดระบาดเมื่อเราไม่อาจจะแก้ตรงนั้นได้มาปรับปรุงคนอื่นได้ไปตามความปรารถนาของเราเราแก้ไม่ได้ก็ต้องทำอย่างเนี้ยหยุดกันนิ่งอยู่กับตัวเองพอใจใสเห็นดวงธรรมใสกายภายในใสองค์พระใสใสเราก็จะอยู่เหนือสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษเหมือนลิ้นที่อยู่ในปากงูพิษงูพิษกัดคนตายแต่ลิ้นอยู่ใกล้เคี้ยวพิษไม่เป็นไรหรือจุดเย็นในกลางเตาล้อมอย่างนั้นเราจะอยู่เหนือสิ่งแวดล้อมได้เองด้วยตัวของตัวเองเลยเป็นไปตามธรรมชาติแล้วที่สิ่งดีๆก็จะค่อยๆขยายจากตัวเราเนี่ยไปสู่คนข้างเคียงพอไปถึงจุดนี้ได้เนี่ยการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมันก็จะเกิดกับเราโดยที่เราไม่รู้สึกตัวแต่ผู้ที่สังเกตเราอยู่นั่นนะเพราะเราอยู่ในสายตาเขาตลอดเวลาก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของเราไปในทางที่ดีขึ้นพอเป็นอย่างนี้ก็จะเกิดแรงบันดาลใจอยากทำตามมากถ้าเราเย็นเขาก็จะเย็นตามค่อยๆเยือกเย็นสงบนิ่งไปเรื่อยๆสิ่งดีๆก็จะค่อยๆขยายจากตัวเราถึงผู้ที่อยู่รอบข้างแล้วก็ขยายกันต่อๆกันไปเพื่อนบ้านหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดประเทศอาณาชาติแล้วก็ทั่วโลกสิ่งดีๆในโลกนี้นะเริ่มต้นจากศูนย์กลางกายฐานที่7จุดเล็กๆที่เราหยุดนิ่งได้นี่แหละนี่ถ้าลูกทุกคนให้ความสำคัญอย่างนี้ได้ก็เราจะมีความสุขในทุกคนทุกแห่งและปล่อยให้เพื่อนมนุษย์มีความสุขตามไปด้วยต้นไม้ต้นเดิมที่บ้านเราหรือที่ไหนก็ตามถ้าเราดูด้วยสายตาที่มาจากรากฐานของความสุขภายในต้นเดิมต้นเดียวกันนั้นนะบางวันเราดูไม่สดชื่นเมื่อเราไม่ถึงตรงนี้ต้นไม้ก็จะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรแต่เราเปลี่ยนแปลงภายในตัวของเราในใจเราก็จะมองต้นนั้นด้วยความผาสุกคนสัตว์สิ่งของก็จะเป็นอย่างนั้นแหละเพราะนั้นหยุดกันนิ่งนี่สำคัญนะลูกนะฝึกเอาไว้ให้โอกาสตัวเองฝึกไว้เพื่อตัวของเราและชาวโลกและเพื่อทุกๆคนในโลกหยุดกันนิ่งนี่แหละมันมีอานิสงส์และอานุภาพที่ยิ่งใหญ่แต่พลังแห่งคำพูดของผู้ที่หยุดนิ่งได้แล้วเนี่ยมันจะมีพลังคำเดียวกันประโยคเดียวกันแต่ผู้ที่พูดออกมาจากใจที่หยุดนิ่งได้คนรับฟังเขาก็จะมีความปิติเบิกบานอาถรรพ์ร่าเริงอยากจะทำตามแต่ถ้ามันออกมาจากใจคนที่ไม่หยุดไม่นิ่งเขาฟังแล้วเขาก็ผ่านไปหยุดกันนิ่งเนี่ยสำคัญการที่จะก้าวไปข้างหน้าให้ไปได้ไกลเนี่ยรับปลอดภัยมีใจชนะมันต้องหยุดนิ่งให้มั่นคงแล้วก่อนหยุดจึงเป็นจุดเริ่มต้นของทุกกิจกรรมไม่ว่าจะอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันขับถ่ายรับประทานอาหารแต่งตัวเรื่องครอบครัวการศึกษาเราเรียนธุรกิจการงานแม้กระทั่งวัยชราที่จะอยู่ก็ย่าฝากเรือนดูแลลูกหลานก็ให้ความอบอุ่นลูกหลานหรือเมื่อไปเชิญต่ออุปสรรคของชีวิตทุกโศกโรคภัยมรณะภัยแรงตามันก็ใจมันก็จะเป็นปกติไม่ได้พลากหรือห่างไกลจาก

สุขที่แท้จริงเลยเพราะนั้นต้องขยันนั่งนะลูกนะนั่งกันไปทุกวันเวลาที่เหลืออยู่นี้ก็หยุดใจนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆ

สัพเพพุทธาภะปัตตาปัจเจกานันทยังพลังอรหันตานันจเตเจนรักขังปันธาภิสัพพโสเตทะรัตถาสุขิตาวิลุณหาพุทธสาสเนปโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติ

ทำแต่กรรมดีให้เราสร้างแต่กรรมดีสิ่งที่ไม่ดีให้พบชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายที่จะเอามันออกให้หมดแล้วพบชาติต่อไปเราจะมีแต่กรรมดีแต่เราต้องเกิดมาอีกเพราะกิเลสเรายังไม่หมดกรรมชั่วเราไม่ทำเราจะทำแต่กรรมดี

บัดนี้ถึงเวลาสว่างแล้วที่พวกเราชาวพุทธผู้เป็นอุบาสกอุบาสิกาประดุจเทพบุตรเทพธิดาในเมืองมนุษย์จะได้พร้อมใจกันมาสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดที่แท้จริงของเราทั้งหลายสิ่งอื่นนอกจากนี้ไม่ใช่สรณะ

พื่อดับทุกโศกโรคภัยเพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญเพื่อความสำเร็จของชีวิตและธุรกิจการงานของเราทั้งหลายในปัจจุบันนี้

พื่อปิดอบายไม่ไปเกิดในมหานรกไม่ไปเกิดเป็นเปรตไม่ไปเกิดเป็นอสุรกายไม่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานและเพื่อไปเกิดบนสูงสวรรค์เสวยทิพยสมบัติอันตรการตาและเป็นสหายแห่งเทวดาทั้งหลาย

พื่อหลุดพ้นจากภัยในวัฏฏสงสารเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานอันเป็นบรมสุขนิรันดร

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเช้าโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีล5โดยพร้อมเพรียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธัง

0: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตาติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตาติยัมปิพุทธังสร

0: ระมณีสิกขาปัทังสัมมาทิยามิ
1: มุสาวาทาเวระมณีสิกขา

0: ธิยามิ
1: สุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: อิมานิ

หลับตาเบาเบาพอสบายสบายหลับตาเบาเบาพอสบายสบายผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะปรับท่านั่งให้ถูกส่วนให้รู้สึกว่าสบายจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยแล้วก็ผ่อนคลายนะจ๊ะอย่าดูเบาเกี่ยวกับเรื่องนี้นะจ๊ะแล้วก็หลับตาปลื้อตานิดๆเปลือกตาไม่ถึงกับปิดสนิทนะจ๊ะปลื้อนิดๆพอสบายสบายแล้วก็ทำใจของเราเนี่ยให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะจะต้องปลดต้องปล่อยต้องวางต้องคลายความผูกพันทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งเหมือนเราไม่เคยเจอสิ่งเหล่านั้นมาก่อนเลยใจถึงจะไม่มีเครื่องกังวลใจจะได้ใสใสเหมาะสมที่จะเป็นปัจจนะรองรับพระรัตนตรัยแล้วก็ให้นึกถึงบุญที่เราทำผ่านมาบุญใดที่เราทำแล้วปลื้มให้นึกถึงบุญนั้นก่อนจะเป็นบุญทอดกฐินผ้าป่าชวนคนสร้างบุญกุศลสร้างวัดวาอารามหรือใช้แรงกายแรงใจของเราทำบุญทำกุศลทำการทำความสะอาดปัดกวาดเสนาสนะบุญยสถานเนี่ยให้สะอาดอะไรต่างๆเหล่านี้นะจ๊ะให้เริ่มต้นนึกถึงบุญที่เราทำแล้วปลื้มก่อนเพราะบุญนี้เนี่ยจะไปดึงดูดทุกๆบุญที่เราทำผ่านมาแต่เราลืมไปแล้ว

นึกคิดถึงเรื่องเพศบ้างเรื่องสมบัติบ้างความขัดเคืองขุ่นใจความลังเลสงสัยในวิธีการปฏิบัติความฟุ้งความง่วงความเคลิ้มอะไรต่างๆเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นจะไม่ได้ช่องเมื่อใจของเราปลื้มใจเราใสฝึกให้คล่องนะลูกนะตรงนี้นะหลังจากที่เราปรับท่านั่งแล้วก็มานึกถึงบุญที่ทำให้เราปลื้มดังกล่าวพอใจเราใสใสแล้วนี่การทำสมาธิก็จะง่ายการที่เราจะวางใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มจิตศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดมันก็ง่ายเพราะใจมันสบายกายก็สบายโดยการผ่อนคลายเมื่อกายสบายใจสบายการวางใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดก็ง่ายแม้ยังไม่เห็นอะไรก็ตามเนี่ยแต่ก็รู้สึกว่าง่ายพอเราเริ่มกำหนดบริกรรมมณีมิตรนึกถึงภาพทางใจเพื่อให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราเนี่ยก็นึกได้ง่ายเช่นนึกถึงดวงแก้วใสๆกลมรอบตัวให้ใสบริสุทธิ์เหมือนกับเพชรโลกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยโตขนาดไหนก็ได้อย่างน้อยก็โตเท่ากับแก้วตาของเราใจก็จะใสๆเหมือนน้ำแข็งใสๆให้นึกถึงบริกรรมนิมิตดวงใสๆนี้เนี่ยอย่างง่ายๆสบายๆแล้วก็ค่อยๆประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังให้เสียงคำภาวนาดังออกมาจากในกลางท้องของเราอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไปอย่างสบายๆทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังเราจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสอาใจอยู่จนในกลางดวงใสๆอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นๆอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นเย็นถ้าใครคุ้นเคยกับการนึกถึงภาพองค์พระจะนึกถึงองค์พระแทนก็ได้นะจ๊ะนึกถึงพระแก้วใสๆในอริยบทสมาธิอยู่ในกลางกายไอ้ท่านนั่งหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเรานึกถึงองค์พระแทนดวงแก้วก็ได้นะจ๊ะคุ้นแบบไหนแล้วก็เอาอย่างนั้นพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังประคองไปเรื่อยๆนะจ๊ะอย่าง

บาเบาสบายสบายให้สม่ำเสมอใจเย็นเย็นจนกว่าใจของเราเนี่ยไม่อยากจะภาวนาสัมมาหังอีกต่อไปอยากหยุดใจนิ่งเฉยๆถ้าเคยความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยเราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาหังอีกต่อไปนะจ๊ะแต่ว่าเมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่ก็ให้ประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะส่วนใครที่คุ้นเคยกับการหยุดใจนิ่งเฉยๆไม่อยากจะนึกจะคิดอะไรทั้งสิ้นเช่นไม่อยากนึกถึงบริกรรมนิมิตไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังอยากหยุดใจนิ่งเฉยๆอย่างนี้อย่างเดียวถ้าคุ้นเคยอย่างนี้ก็ให้ทำอย่างนี้นะจ๊ะทำแบบที่เราคุ้นเคยประคองไปเรื่อยๆจนกว่าใจจะหยุดนิ่งหยุดนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆสบายสบายที่ศูนย์กลางกายเวลาใจมันจะหยุดนิ่งเนี่ยมันจะมีสัญญาณคือกายของเราเริ่มเบาเริ่มผ่อนคลายเริ่มขยายเริ่มโล่งๆว่างๆกลวงภายในแล้วใจก็สบายเบิกบานนั่นคือสัญญาณว่าใจของเราเนี่ยเริ่มใจหยุดจะนิ่งแล้วเนี่ยก็ให้ค่อยๆประคับประคองไปเรื่อยๆนิ่งๆ นุ่มๆอย่างเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆอย่างนี้นะจ๊ะส่วนใครที่เข้าถึงประสบการณ์ภายในได้คือใจตกศูนย์และเห็นดวงธรรมลอยขึ้นมาแล้วก็หยุดนิ่งไปในกลางดวงธรรมใสๆนั้นไปเรื่อยๆนะจ๊ะนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆส่วนใครที่เข้าถึงกายภายในได้แล้วก็นิ่งอย่างเดียวไปเรื่อยๆหยุดนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งถึงเบื้องปลายนะจ๊ะคือกระจัดกิเลสอสวะจนหมดสิ้นไปเนี่ยจุดนิ่งอย่างเดียวให้นิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มนานๆเบาเบาสบายสบายไปเรื่อยๆนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้น

เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจารย์หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายและก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพอรูปภพอารมณ์ภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นฆาตศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกัน

จ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านก็จะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมแต่ว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอานุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆและเราก็อธิษฐานจิตในอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวทั้งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทพอถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมหลักอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุไขยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกอบหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

0: สัพเพพุทธาภะปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสมเตทรัตถาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหตสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภะวันตุเต
1: สาธุ
2: ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะ
0: หันมยังอุตสาภะคะวะโตอุปภาคนมการังกะโรมะเส

0: สา
1: บุญใด
0: บุญใด
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: เพราะบุญนั้น
0: เพราะบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ทำให้แจ้ง
0: ทำให้แจ้ง
1: โลกุตตระ

0: ให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
1: ์เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์ผู้เที่ยงแท
1: ้ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากร
1: ได้รับพยากร
0: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว

0: ศีล
1: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
0: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
1: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
0: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
1: คือกามคุณ
0: คือกามคุณ
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ทิฏฐิชั่ว
0: ทิฏฐิชั่ว
1: พึงประกอบด้วย
0: พึงประกอบด้วย
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ไม่พึงคบมิชั่ว
0: ไม่พึงคบมิชั่ว
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: ขอให้ข้าพเจ้า

0: ครอบงำไม่ได้
1: ศัตรูครอบงำไม่ได้
0: ไม่เป็นคนเขลา
1: ไม่เป็นคนเขลา
0: คนหลงงมงาย
1: คนหลงงมงาย
0: ขอให้ข้าพเจ้า

0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: ในอัตถธรรม
1: ในอัตถธรรม
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่คล่องขาด
1: เป็นไปไม่คล่องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ของข้าพเจ้า
1: ของข้าพเจ้า
0: ที่เป็นกุศล
1: ที่เป็นกุศล
0: ขอให้สำเร็จ
1: ขอให้สำเร็จ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: บุญที่ข้าพเจ้า

0: สัมพุทธเจ้า
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เมื่อนั้น
1: เมื่อนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พ้นจากกรรม

0: ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธิ
0: ์ได้เพศบริสุทธิ
1: ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ของพระบรม

0: โด
1: ยสะดวก
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: กระทำให้แจ้ง
1: กระทำให้แจ้ง
0: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
1: ซึ่งอรหัตตผลอัน

0: เลย
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อนีคา
1: อนีคา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จง